0: คุ้มครองด้านอื่นๆภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยบริษัทอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อที่จริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยทั้งนี้บริษัทยังไม่สามารถสรุปผลการพิจารณาได้ในขณะนี้และจะติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไปและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมพิจารณามาตรการคว่ำบาตรรายการของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าในอนาคตซึ่งรวมถึงฟุตบอลโลกชายฟุตบอลโลกหญิงและฟุตบอลสโมสรโลกหลังเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่เกี่ยวกับแผนการบริหารสิทธิเชิงพาณิชย์ขององค์กรลูกหนังโลกทั้งนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นภายหลังจากที่จานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าเสนอแผนประเมินมูลค่าโครงการใหม่ไว้ที่ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6.5 แสนล้านบาทโดยการจัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า FIFA Forward Enterprise หรือ FFE เพื่อขายหุ้นส่วนน้อยที่ไม่มีอำนาจควบคุมคิดเป็นมูลค่าสูงสุดถึง 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.36 แสนล้านบาทให้กับนักลงทุนเอกชนภายนอกผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2คู่ที่น่าสนใจมิเทลันที่เหลือ10คนแพ้เบซิกตัส0ต่อ2ปาฟอร์ต FC ชนะไฮดุคสปิต4ต่อ0 PAOK ซาโลนิก้าชนะเดนามูเคียฟ2ต่อ0 CSKA โซเฟียชนะดุนเตจุดโทษกระบักFK 5ต่อ4หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที0ต่อ0อันเดเลชชนะฮัมบาบี้3ต่อ1เบนฟิก้าชนะเซนต์กาเลนที่เหลือ10คน5ต่อ0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2คู่ที่น่าสนใจอูดาเอฟซีชนะสเตโอบูคาเรสต์4ต่อ1และอินเตอร์ตุรกูที่เหลือ10คนชนะอิสตันบูลบาซักซิเฮีย2ต่อ0สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

กองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอุตุนิยมวิทยาเตือนยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากกองพลทหารม้าที่1จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนจิตอาสาพระราชทานของหน่วยช่วยเหลือประชาชนและช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนบ้านห้วยใสอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นระดับ7เป็น17รายแล้วทีมค้นหายังต้องเผชิญอุปสรรคจากสภาพอากาศที่ร้อนชื้นและ after shock ยังไม่มีรายงานแรงงานไทยได้รับผลกระทบรัสเซียยิงขีปนาวุธกว่า70ลูกยิงโดรน280ลำโจมตียูเครนล่าสุดมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า13คนพายุหิมะถล่มรุนแรงนักท่องเที่ยวกว่า100คนติดอยู่ในรถยนต์บนถนนที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะมิดหลังคารถในแถบเทือกเขาแอนดีสอาร์เจนตินาประเทศเมียนมาผ่านกฎหมายโทษประหารชีวิตหลังสแกมเมอร์บังคับทรมานเหยื่อให้ทำงานหลอกลวงออนไลน์พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับทักทายกับคุณผู้ฟังด้วยครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับวันนี้ก็เริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือ
1: ครับ
0: นะครับบทสุดท้ายของท่อนแรกของเพลงนะครับเกียรติศักดิ์รักข้ามอบไว้แก่ตัว
1: โอ้นี่นะครับ
0: ก่อนนั้นก็จะมีมโนมีแขนมีดวงใจ
1: ครับ
0: นะครับหลายท่านเองก็คงจะคุ้นเคยกับบทเพลงนี้นะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
1: ครับหลายท่านเลยนะครับคุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตนะครับทักทายเข้ามาแล้วแล้วก็คุณลาวคงเจียมนะฮะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ก็มีคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: ครับ
1: คุณแนนเนี่ยก็เป็นทีมแอดมินแล้วก็ทักทายเข้ามาด้วย
0: คุณมาดัทมนเนี่ยนะครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ครับคุณบัวลอยบัวพรหมีจากจังหวัดปทุมธานี
1: ครับผม
0: แล้วก็มีท่านไหนอีกไหนทักทายหน่อยสิฮะ
1: ครับก็มีอีกหลายท่านนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยพูดคุยกัน
0: ชมเข้าพรรษาแล้วนะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วก็เป็นวันบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมวานเนาะถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับประชาชนคนไทยในช่วงนี้ก็ยังติดตามข่าวนะคร
1: ับ
0: โดยเฉพาะข่าวเศร้าเรื่องราวของน้องหลุนโซโล่นะครับหรือน้องบวรทัศน์เป่งสุขนะครับที่เดินทางไปจอร์เจียใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงของการหาวิธีการที่จะทำยังไงให้ได้รับร่างน้องกลับมา
1: ครับก็คนให้กำลังใจคุณย่าน้องแล้วก็ครอบครัวเยอะมาก
0: เป็นตัวอย่างนะครับของเด็กและเยาวชนคนหนึ่งซึ่งสู้ชีวิตเป็นอย่างมากเลยนะครับ
1: มีความฝัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองด้วยการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ขอให้ครอบครัวยังมีขวัญมีกำลังใจแล้วก็ได้รับกำลังใจนะครับในการสู้ชีวิตต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ในช่วงเข้าพรรษาแล้วนะครับก็เดือนหน้าพรุ่งนี้ก็จะเดือนสิงหาคม
1: ใช่ครับ
0: มีวันสำคัญก็คือวันอะไรนะ
1: ครับเดือนสิงหาคมวันแม่แห่งชาติ
0: วันแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: คำขวัญวันแม่ทุกปีจะได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระพันปีหลวงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่สำหรับปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาตินะครับแม้ว่าพระบรมราชชนนีจะไม่อยู่แล้วแต่พระองค์ก็ยังพระราชทานคำขวัญให้ปวงชนชาวไทยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

0: ็นคำขวัญพระราชทานนำมาให้คุณฟังทุกท่านได้รับฟังกันเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับเวลา 17:12 นาทีโดยประมาณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีนะครับไปในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนนะครับณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครับ
1: การเปลี่ยนเครื่องทรงนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็จะเสด็จไปด้านหลังฐานชุกชีนะครับขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วมรกตนะครับถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรนะครับองค์พระแก้วมรกตนี้นะครับมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วก็ทรงหยิบพระมหาสังฆ์ประจำพระองค์แล้วก็ทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาขององค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วก็ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะครับแล้วก็ทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรดังเดิมครับแล้วก็ทรงคม
0: ครับแล้วก็ภายหลังจากที่พระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการนะครับท้ายพระที่นั่งในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เจ้าพนักงานได้มีการจัดเตรียมไว้ตามพระราชพิธีแล้วเสร็จนะครับทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาณเจ้าพนักงานภูษามาลานะครับได้มีการเชิญพระมหาสังฆ์เพชรน้อยทูลเกล้าถวายแล้วส่งที่พระเศียรขออภัยนะครับแล้วส่งที่พระเศียรและพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีและพระราชทานน้ำสังฆนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้ารับเสด็จครับ
1: จากนั้นเสด็จไปทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์นะครับพราหมณ์ได้เบิกแว่นเทียนเวียนเทียนครบ3รอบอันนี้เป็นพระราชพิธีที่เป็นประจำทุกปีเลยนะครับที่เราชาวไทยจะได้เห็นจากการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการสำหรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าเสด็จออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวานครบ50วันสิ้นพระชนพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
0: ครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาน50วันพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้นะครับ31กรกฎาคมเวลา 10:00 น.จุดที่พี่น้องประชาชนจะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเนี่ยก็จะมีเต็นท์ที่บริเวณฝั่งศาลฎีกานะครับโดยจุดจะเปิดคัดกรองจุดคัดกรองเปิดที่บริเวณถนนหับเผยเนี่ยเวลา 7:00 น.เป็นต้นไปครับ
1: ครับเป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องนะครับจากเย็นวันนี้มาถึงช่วงสายๆของวันนี้ครับในส่วนของกองทัพบกนะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันสิ้นพระชนเช่นเดียวกันครับโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็กำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ครับภายในพิธีนะครับผู้บัญชาการทหารบกได้มีการนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับแล้วก็จากนั้นมีการประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวนทั้งหมด40รูปนะครับรับบิณฑบาตบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในกองบัญชาการกองทัพบกเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลครับ
1: จากพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็มีพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับที่ห้อง221นะครับโดยมีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารนะครับมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์

0: ร้อมกับถวายพระทหารเพลแล้วก็เครื่องทายธรรมแล้วก็บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานทอดพระไตรบังสุกุลเพื่อถวายเป็นพระกุศลตามโบราณราชประเพณีครับ
1: ครับก็พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานนะครับเป็นการจัดพิธีขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนาและโบราณราชประเพณีไทยนะครับในวาระครบรอบ50วันแห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยข้าราชการและกำลังพลของกองทัพบกนะครับต่างพร้อมใจกันประกอบพิธีถวายเป็นพระกุศลและถวายพระเกียรติด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับเราไปต่อกันที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับที่เกิดเหตุเศร้านะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นนะครับมีพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดนะครับเมื่อวานนี้พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงครับจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเป็นกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่45นะครับซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไปบอมโจมตีเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจบุเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับประกอบพิธีพระราชทานเพลิงที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ครับซึ่งท่านเสนาธิการทหารบกนะครับท่านก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวแล้วก็ญาติรวมถึงผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตนะครับท่านสดุดีความกล้าหาญของการเสียสละของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดนะครับซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงพิทักษ์อธิปไตยและผืนแผ่นดินของไทยด้วยครับ
0: นอกจากนี้ท่านก็ยังได้เป็นผู้แทนของกองทัพบกมอบธงชาติไทยเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้เสียสละพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญเงินสินไหมทดแทนโครงการพิทักษ์พลกลาโหมและเงินช่วยเหลือในสิทธิสวัสดิการด้านต่างๆรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,144,761 บาทแก่ทายาทของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดโดยกองทบกยืนยันว่าจะดูแลสิทธิสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มกำลังและสมเกียรติครับ
1: ครับก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับเนี่ยนะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับได้เห็นภาพบรรยากาศซึ่งก็คุณสมพูดนะครับได้มีการไล่เลียงมาทั้งนี้เนี่ยนะครับในส่วนของฝ่ายความมั่นคงก็จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ในส่วนของคดีความต่างๆเนี่ยมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กำลังพลประชาชนและจะไม่ให้การเสียสละของฐานกล้าต้องสูญเปล่าครับ
0: ในเรื่องของการติดตามตัวผู้ร้ายหรือผู้ก่อเหตุนี้นะครับต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเฟกนิว
1: ครับ
0: นะครับประชาชนก็ย่อมมีส่วนในการที่จะได้ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยอ้างว่าจากเหตุการณ์ที่คนร้ายยิงจุดตรวจบุเกซามีนมีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงครับและป
1: ั
0: จจุบันไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด
1: ครับก็บอกว่าเรื่องการแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยนะครับอาจารย์ครับคุณผู้ฟังก็คือว่านอกจากเป็นการสร้างความปั่นป่วนแล้วก็เป็นการสร้างความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนกันแล้วเนี่ยยังเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นการเข้าข่ายการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายแล้วก็ผู้เผยแพร่เนี่ยข้อมูลอันเป็นเท็จต้องได้รับผิดตามกฎหมายนะครับหากการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหน่วยงานหรือว่ากระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมครับ
0: ครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับหน่วยงานฝ่ายทหารและก็ฝ่ายตำรวจก็ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็บูรณาการการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนปกติครับเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนแล้วก็เร่งคลี่คลายคดีตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดำเนินการร่วมกันมาโดยตลอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆครับ
1: ครับก็เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็หน่วยงานต่างก็แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยืนหยัดการปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหลด้วยความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานของความไว้วางใจกันนะครับการให้เกียรติซึ่งกันและกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมีเป้าหมายร่วมกันนะครับในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งยังเป็นการสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับ
0: ครับก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของรัฐหรือว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนที่จะเชื่อหรือว่าก่อนที่จะส่งต่อข้อมูล พื่อเป็นการป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีที่มุ่งสร้างความแตกแยกในสังคมครับ
1: ครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนนะครับอาจารย์สุรีคุณผู้ฟังบอกว่าเรื่องของการปฏิบัติงานต่างๆเนี่ยเขามีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดในเรื่องของความรักความสามัคคีกันแล้วก็การปฏิบัติการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสยึดหลักของกฎหมายหลักนิติธรรมแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญทั้งนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่4ก็งานหนักเลยนะ
1: ฮะใช่ครับ
0: ท่านก็ต้องลงพื้นที่เร่งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวนี่นะครับพลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านก็เน้นย้ำนะครับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบยึดมั่นหลักกฎหมายแล้วก็เคารพสิทธิมนุษยชนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยมุ่งหวังให้การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนอันจะนำไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ครับก่อนจากนั้นนะครับได้เดินทางไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46นะครับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่านก็กำชับเรื่องของการที่ให้ผู้ปฏิบัติงานนะครับทุกขั้นตอนจะต้องดำเนินการซักถามภายใต้ของกรอบของกฎหมายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดหลักมนุษยชนอย่างเคร่งครัดนะครับคำนึงถึงศักดิ์ศรีแล้วก็สิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนเพื่อให้กระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนด้วยครับ
0: ครับท่านก็ย้ำนะครับในเรื่องของการยึดหลักนิติธรรมความเป็นมืออาชีพแล้วก็การเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นในส่วนของศูนย์ซักถามอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเนี่ยนะครับเอาไปดูที่ในส่วนของการหารือร่วมนะครับระหว่างไทยกับมาเลเซียกันบ้างในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้เดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อเข้าหารือร่วมทวิภาคีกับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียนะครับการพบปะในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญก็คือเป็นการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมทั้งมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรนะครับทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันคุณผู้ฟังครับในการที่จะยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมที่จะรับมือกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันนะครับตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมให้เกิดความแข็งแกร่งครับ
0: ครับนอกจากนั้นก็ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับโดยฝ่ายไทยก็ได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานในห้วงเวลาที่ผ่านมาพร้อมยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพควบคู่ไปกับการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ครับ
1: ครับก็กระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับก็เห็นพ้องต้องการถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดครอบคลุมในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดนการสนับสนุนการสร้างสันติภาพเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงนะครับรวมถึงความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ย้ำนะครับว่าไทยกับมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านและก็เป็นหุ้นส่วนสำคัญด้านความมั่นคงโดยรัฐบาลไทยจะเดินหน้าทำงานร่วมกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานของความไว้วางใจการเคารพซึ่งกันและกันและการยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันเป็นที่ตั้งเพื่อสร้างความมั่นคงและอนาคตที่ยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปครับ
1: ครับก็จากไทยมาเลเซียเดี๋ยวเราขึ้นเหนือกันสักนิดนึงนะครับคุณสุรีคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องของความมั่นคงทางด้านบริเวณชายแดนไทยแล้วก็เมียนมากันบ้างนะครับแต่ด้านของพลตรีประสานเห็นประเสริฐนะครับผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมคณะเมื่อช่วงที่ผ่านมาท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามของ อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่บริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรแล้วก็ที่บริเวณจุดตรวจบ้านแม่โกนเกนะครับรับฟังเรื่องของการบรรยายสรุปต่างๆโดยทางด้านของผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรนะครับท่านก็เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุบูรณาการความร่วมมือกับความโดยความมั่นคงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ
0: ส่งกำลังใจไปถึงหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรด้วยนะครับที่เฝ้าลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลาก็ยังมีนะชาวต่างชาติที่พยายามลักลอบเข้ามานะครับในราชอาณาจักรไทยโดยไม่มีใบอนุญาตก็ควบคุมตัวชาวต่างชาติทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.พบพระดำเนินคดีต่อไปครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกลุ่มยาเสพติดได้กันอีกแล้วคุณชลีคุณผู้ฟังครับ
0: เยอะไหมฮะ
1: นะฮะ40ห่อ 400,000 เม็ดเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ซุกไว้ในพื้นที่ข้างถนนเลยนะครับป้ายโฆษณาใกล้ป้ายโฆษณานิดเดียวเองเนี่ยนะฮะ
0: แม่สายเนี่ยนะ
1: อุกอาจมากนะครับ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายส่งสภ.แม่สายเดี๋ยวก็เตรียมขยายผลต่อไปด้วยครับ
0: ครับมีนอกจากยาบ้าแล้วมียาเสพติดอะไรอีกนะสแตม
1: สแตมเมา
0: สแตมเมาเหรออ
1: ันนี้ต้องเตือนเด็กๆเยาวชนเลยนะครับ
0: ครับ
1: ฮะก็ต้องระมัดระวังกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการยึดเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่า 200,000 บาทจำนวนทั้งหมด529ชิ้นนะครับเดี๋ยวมีเวลาเรามาติดตามกันต่อในเรื่องนี้แต่ดูเหมือนเวลาใกล้หมดลงแล้วคุณสุรีครับ
0: ครับเอายังไงก็ดูแลเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ฝนตกนะ
1: ใช่ครับ
0: เข้าสู่หน้าฝนเข้าสู่พรรษาฤดูการเข้าพรรษานี่ฝนตก นะฮะก็ดูแลสุขภาพเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับวันนี
1: ้
0: ถนนค่อนข้างโล่งนะครับหลายคนหยุดต่อเนื่อง
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานในสัปดาห์ต่อไปวันนี้กองทัพบกเพื่อประชาชน
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพงนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษาอายุการเนี่ยข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเพิ่งบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมาภิกษุทั้งสาจนตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุยมกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิเอมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิเอมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนมัสสามิกับอัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญคุณโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวังวจิรังนามะปาติมังอิทธิปาติหาริยะกลังพุทธโลปังอหังวันทามิสัพพโสสทาสติพระวันโตเมเสติพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะทาลิติสติธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะทาลิติสติสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะทาลิติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตมเองพัมมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติอัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตมเองมหาปุญโญมหาราโภพระวันตมเองมิจมะอุนะโมพุทธายะเวลาทายมเวลาโคนายังเวลาหิงสาเวลาตาสีเวลาตาสาเวลาอิทธิโยพุทธัสสะมานิมานะพุทธัสสะสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมกระแสน้ำเปลี่ยนใจป่าพุทธศาสนาอาจจะเปลี่ยนใจคนได้สำหรับคนที่ไม่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบก็สามารถที่จะเปลี่ยนใจได้อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยแม้แต่บางทีพระบางรูปก็กิเลสหนาปัญญาหยาบขอโทษทีอาตมาไม่อยากจะใช้คำว่าสักแต่ว่าบวชนะบางทีไม่ปรับปรุงพฤติกรรมไม่ปรับเปลี่ยนนิสัยตนเองนะไม่ปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับความเป็นพระเพราะคำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐมาจากคำว่าวระ แต่ว่าผู้ประเสริฐอันนี้อาตมาพูดในฐานะฝ่ายปกครองเมื่อยอมสถานการณ์มันเปลี่ยนเมื่อก่อนนี้พระจะต้องไปรับใช้อุปัชฌาย์อาจารย์ไปตักน้ำสงไปถูกุฏิไปซักจีวรดูแลบางทีตอนเย็นตอนค่ำก็นวดเท้านวดขานวดแขนให้ท่านแล้วท่านก็จะสอนนั่นสอนนี่แต่ณปัจจุบันนี้สังคมมันเปลี่ยนโยมโดยเฉพาะอิทธิพลที่เปลี่ยนนิสัยก็คือโทรศัพท์มือถือบางทีเนี่ยนั่งเล่นจะเสียงานเสียการคณะสงฆ์มีโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดสวยด้วย52บางรูปเก่ากุฏิห้องเลอะเทอะมันยมนะอาตมาก็ในฐานะเจ้าคณะปกครองดูแลบางทีก็นึกแล้วว่าสงสารญาติโยมสร้างกุฏิราคาเป็นล้านแต่ลูกชาวบ้านหลานชาวนามาบวชเป็นพระแล้วไปอยู่กุฏิโยมไปทำกุฏิเขาเลอะเทอะนะโยมเคยอาตมาเคยอ่านเจอในเฟซนะว่าโยมบอกโอ้เสียดายเงินที่อุตส่าห์รวบรวมเรียอะไรกันมาสร้างกุฏิให้พระอยู่พระไปอยู่แล้วทำกุฏิเขาเลอะเทอะสกปรกเลอะเทอะอย่างนายอมบางองค์ก็ติดเป็นนิสัยนะชอบสกปรกชอบอยู่แบบรกๆกันนะเป็นอาตมาว่าเป็นอุปนิสัยเป็นสันดานของคนบางคนของพระบางรูปที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะอันนี้อาตมาเองก็ฝากคนยอมด้วยช่วยกันดูยอมนะช่วยกันสอดส่องดูแลสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะแล้วตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยอมเขาจับยาบ้าที่ลพบุรีตั้ง8ล้านเม็ดยอม8ล้านเม็ดนะหลุดมาได้ยังโอ้โหยอมนะลูกหลานเรานี่มันโทษยนต์นะทุกวันนี้คนมันบ้าขึ้นทุกวันยอมนะมีข่าวโดยเฉพาะข่าวพวกติดยาบ้าเนี่ยข่าพ่อข่าแม่ตีลูกตีแม่เดินแก่ผ่าแก่พรนะเป็นคนปิดผลิตปิดมรยมไปหมดเลยนะเพราะว่าอีกหน่อยเป็นเราจะหาคนที่สมองสมบูรณ์ในหายากโยมเพราะยาบ้ามันไปทำลายส่วนประสาทของคนที่เสพเข้าไปแล้วมันก็บ้าก็บอกว่าไงยาบ้าก็บ้าสมชื่อโยมนะคนธรรมดากินก็บ้าคนพระเป็นพระกินกระบะนะจะแยะไปพระบางองค์บ้าเดินผ้าผ่อนก็แยะไปโยมเพราะว่าขาดสติสัมปชัญญะขาดการดูแลตัวเองนั่นก็ฝากคนโยมไว้นะอาตมาก็โดยเฉพาะอาตมากำลังขับเคลื่อนวัดสงฆ์วัดสุขภาวะพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขนะก็คือมีนโยบายส่งเสริมการเลิกบุหรี่นะมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพประสงค์ด้านโภชนาอาหารที่เหมาะสมมีการคัดกรองสุขภาพมีกุจิชีวาภิบาลมีสวัสดิภาพการประสงค์อาพาธเรือนกองบุญนะพระลักษณ์สุขภาพวัดปอดบุรีนะวัดปอดเล่าวัดปอดการพนันงานบุญงานซ่อมงานศพงานปอดเล่าสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่นะหรือการพัฒนาสุขภาพแวดล้อมภายในวัดที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาพประสงค์จริงก็เป็นความโชคดีอย่างยมอาตมาก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วงนี้อาตมาก็ลดบทบาทงานคณะสงฆ์อยู่วัดก็พัฒนาวัดทำได้หลายอย่างยมนะอาตมาเป็นคนที่ถูกสอนว่าอย่าอยู่ว่างอย่าอยู่ห่างผู้ใหญ่อาตมาไม่ค่อยอยู่ว่างบางทีสี่สามก็จะไปนั่งทำงานเลยทำอะไรอะไรเลอะอาตมาก็ทำเพราะว่าเราไม่ทำแล้วใครจะทำนะนั้นอันหลังงานคณะสงฆ์วันสิ้นยอมใกล้จะสิ้นเดือนแล้วหยุดนะสิ้นเดือนชีวิตมีค่าเยอะยมค่าน้ำค่าไฟตาบัตรต่างๆอาตมาก็มีค่ายมค่าไฟนะอาตมาติดลบมา3เดือนแล้วค่าไฟเนี่ยก็คือมันไม่มีเงินจะจ่ายต้องไปดึงที่อื่นมาก่อนเมื่อไปดึงแล้วไม่สามารถที่จะเอากลับไปได้ติดลบมา3เดือนแล้วโยมถ้านับเป็นจำนวนเงินก็เกือบครึ่งแสนเหมือนกันก็ต้องบริหารจัดการเนาะทำยังไงได้เ เราในฐานะที่เป็นเจ้าวาดก็ต้องเป็นสมภารครับมันก็ต้องเป็นสัพพะแล้วก็จะเหมือนกันเกือบทุกวัดเกือบบางวัดนี่ลายไปขอยอมขอบอกบุญยอมยอมช่วยหน่อยเถอะวัดไม่มีค่าไฟยอมก็บอกวัดที่วัดวัดพระที่วัดก็ยังไม่มีค่าไฟเหมือนกันเลยนั่นสาธุชนเมื่อวานเนี่ยตมามได้พูดถึงเรื่องบวชนะเรื่องบวชว่าการบวชแล้วต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคือการบวชเนี้ยก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยก็คือทำหน้าที่ของพระปฏิบัติกิจของพระสงฆ์ก็คือไหว้พระสวดมนต์เจริญกิตตภาวนาโดยเฉพาะพระสงฆ์ในพุทธศาสนาโยมจะต้องทำหน้าที่ของพระก็คือพระสงฆ์กับประชาชนก็ดีพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองก็ดีนะนั้นพระสงฆ์จึงต้องการทำวัดของพระสามเณรเนี่ยพระภิกษุสามเณรในประเทศไทยมีงานประจำที่สำคัญอยู่งานหนึ่งเรียกว่างานทำวัดหรือทำวัดเช้าทำวัดเย็นเป็นงานที่พระภิกษุสามเณรผู้เข้ามาบวชด้วยความปรารถนาดีและบวชอยู่ด้วยความหวังดียึดถือปฏิบัติตามด้วยความสำนึกว่าเป็นหน้าที่สำคัญตลอดเวลาคำว่าทำวัดหมายความว่าทำตามธรรมเนียมคำว่าธรรมเนียมหมายถึงขนบอันดีงามที่ทำตามกันต่อเนื่องมาไม่ขาดสายจนเป็นประเพณีที่ต้องรักไว้สมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในพุทธสำนักจะเข้าเฝ้าพุทธเจ้าทุกเช้าเย็นเพื่อ หนึ่งถวายความเคารพ 2. ถวายความผูกพัน 3. ถวายการปฏิบัติเพื่อความเจริญมั่นคงแห่งสมณธรรมของตนเองและเพื่อความเจริญยั่งยืนแห่งพุทธศาสนาไม่มีเหตุสุดวิสัยจะไม่มีรูปใดขาดการทำการเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเป็นอันขาดแม้เมื่อมีพระอานนท์เข้ารับภารกิจปฏิบัติพุทธเจ้าแล้วในนามคณะสงฆ์ทั้งปวงเพื่อความราบรื่นปลอดโปร่งแห่งพระตยาใสแล้วพระภิกษุทั้งหลายก็จึงคงปฏิบัติเหมือนเดิมเพื่อรักษาข้อ1กับข้อ2ไว้โดยเฝ้าอยู่ในที่ห่างพอสมควรเพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญพระใจแม้พุทธเจ้าพระนิพพานแล้วก็ไม่ละทิ้งประเพณีที่มีคุณค่าเลิศนี้ไว้ยังคงเข้าเฝ้าพุทธเจดีย์แห่งใดแห่งหนึ่งตามความเหมาะสมต่อมาคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันนี้ได้ตกลงกันเข้าเฝ้าพุทธเจ้าในโรงอุโบสถซึ่งได้รับการกำหนดว่าเป็นที่ประทับของพุทธเจ้าผู้ประสงค์ผู้ทรงเป็นองค์ประธานในวัดนั้นๆอันเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งมานานด้วยเหตุนี้การทำวัดของภิกษุสามเณรจึงมีความหมายว่าเป็นการเข้าพระพุทธเจ้าตามประเพณีนิยมของภิกษุสงฆ์อันดีงามแต่ดั้งเดิมนั่นเองโยมประเพณีเป็นเครื่องสร้างความมั่นคงให้แก่หมู่คณะทุกระดับวงตระกูลที่อนุชนไม่รักษาไม่เคารพประเพณีนิยมที่ดีงามต่อแห่งตนก็ย่อมขาดความมั่นคงและแตกสลายโดยเร็วที่สุดชาติบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันโยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้รับสั่งว่าการรักษาวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาติคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาแห่งพุทธศาสนาในประเทศต่างๆแม้ในประเทศอินเดียถิ่นฐานแห่งพุทธศาสนาเอง ได้พากันเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆก็เพราะพระภิกษุส่วนใหญ่ไม่เคารพประเพณีที่ดีงามโดยเฉพาะการทำวัดแม้คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันนี้ก็มีที่แน่ว่าจะเป็นเช่นนั้นพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่ไม่ชอบทำวัดยิ่งพระเถระพระสังฆาธิการพระฐานะพระมหาปริญญาหรือภิกษุที่มีภารกิจตัดทนายิ่งไม่สนใจการทำวัดส่วนมากมองไม่เห็นคุณค่าของการทำวัดว่ามีประโยชน์แก่มีประโยชน์ใหญ่แก่ตนแก่คณะสงฆ์และการพระศาสนาอย่างไรทำเป็นเหมือนว่าการทำวัดไม่จำเป็นทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไรการทำวัดเป็นเรื่องของเด็กๆเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องทำก็ได้ทำนองเดียวกันกับแม่บอกลูกให้ไหว้พระแต่ตนเองไม่ไหว้ลูกจึงเข้าใจว่าเรื่องไหว้พระเป็นเรื่องของเด็กโตขึ้นก็ไม่ต้องไหว้พระเหมือนกันโยมวัดตามหัวเมืองที่ไม่ทำวัดขณะนี้มีมากมายนี่คือภัยใหญ่ของคณะสงฆ์ถ้าการปกครองสงฆ์จะไม่รีบด่วนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องคณะสงฆ์ก็ลดคุณค่าในเวลาไม่ช้าเป็นแน่มีประเด็นหนึ่งที่อาตมาเข้าใจว่ามีความสำคัญมากก็คือหนึ่งพระภิกษุสามเณรที่ไม่ทำวัดควรถือว่าขาดความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเพราะความเคารพปรากฏโดยอาการสี่คือกราบไหว้ประนมมือสามีจิแสดงอาการที่สมควรย่อมเป็นผู้เสื่อมในความเป็นภิกษุสามเณรควรถือเป็นรัชชีได้สองภิกษุสามเณรที่ไม่ทำวัดย่อมไม่เหมาะที่จะอยู่ในความเป็นพระภิกษุสามเณรเพราะขัดต่อคำประกาศของตนที่ประกาศในที่ประชุมสงฆ์เมื่อขอบวชบ้างเอสาหังพันเตสุจิระปตัมปิตังพระกวันตังสรนังคฉามิธรรมัญจะภิกขุสังคัญจะรับพยาหังพันเตตัสสะภควโตธรรมวินัยเยปัพพชังรับพยังปสัมปทังข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพร้อมกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นที่ระลึกนึกคิดจึงควรได้บรรพชาในพระธรรมวินัยของผู้มีภาคเจ้าและควรได้อุปสมบทต่อไปเมื่อไม่ทำวัดจะมีโอกาสคิดถึงพุทธเจ้ามาเลยเมื่อไม่นึกถึงพุทธเจ้าจะสมควรบวชหรือไม่ขอท่านผู้มีสติปัญญาได้โปรดพิจารณาด้วยดีโดยเฉพาะความเป็นพระเถระพระมหาเถระน่าจะอยู่ที่ประเด็นนี้ด้วยยมอาตมาเคยอยู่กับพระเถระพระมหาเถระผู้เคร่งครัดต่อการทำวัดและได้ถือโอกาสเป็นมรดกและอดที่จะหายใจหายต่อการปฏิปทาของพระเถระพระมหาเถระในขณะนี้ที่ผู้ไม่ชอบทำวัดไม่ได้ขออภัยด้วยโยมการสวดมนต์กิจสำคัญกิจที่สำคัญของสาธารณิกชนแห่งศาสนาทั้งหลายมีอยู่หลายอย่างคือสวดมนต์โดยเฉพาะพุทธบริษัทบรรณบรรพชิตและก็หักในประเทศไทยนิยมสวดมนต์ร่วมรักษาตนเพื่อความปลอดภัยประการหนึ่งบางท่านสวดมนต์วันละหนึ่งครั้งหลังจากทำวัดเช้าวัดเย็นเสร็จก็สวดมนต์ต่อเลยด้วยตามสมควรแก่โอกาสและอัธยาศัยหลายคนรวมกันสวดมนต์เป็นคณะก็มีสวดมนต์คนเดียวก็มีเมื่อโยมพ่อของอาตมายังมีและแข็งแรงอาตมาเห็นโยมสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็น เด่นประจำสำหรับบรรพชิตพระสวดสามเณรจะสวดมนต์เป็นประจำทุกเช้าเย็นนอกจากผู้ที่บวชอาศัยวัดและประสาทตนาเท่านั้นสวดมนต์ทำไมเป็นเรื่องที่ควรศึกษาโดยแท้จริงเรื่องหนึ่งก่อนอื่นโปรดทำความเข้าใจเรื่องมนต์ก่อนโยมคำว่ามนต์มาจากภาษาบาลีมีความหมายในภาษาไทยว่าหนึ่งเรื่องที่น่าคิดการสวดมนต์เป็นกิจวัตรย่อมนำชีวิตเข้าพบทางที่ถูกต้องของชีวิตคือการเตือนตนเองตามพุทธศาสนาที่ว่าจงเตือนตนด้วยตนเองตัวเราใครจะเตือนได้ถ้าเราไม่เตือนตนเองคนเตือนตัวเองไม่ได้เป็นคนหมดโอกาสในชีวิตแน่และการเตือนตนที่ดีที่สุดก็คือการเตือนให้รู้จักใช้ความคิดเพราะชะตาชีวิตเกิดจากความคิดของตัวเองใครคิดดีก็ชะตาดีใครคิดไม่ดีชะตาก็ไม่ดีตามพุทธศาสนาจิตเตนิยติโรโกจิตใจหรือความคิดนำไปนำโลกไปสู่ภาวะต่างๆคิดเรื่องที่น่าคิดพูดเรื่องที่น่าพูดสนทนาหารือเรื่องที่น่าสนทนาหารือคือมรรคเทศของชีวิตที่ประเสริฐนำชีวิตไปสู่การตั้งตัวได้คลี่คลายปัญหาตัวสำเร็จถึงอวสานคือความหลุดพ้นจากเรื่องสกปรกทุกประการมีความสงบเป็นผลสนองพระภิกษุนอกจากจะสวดมนต์เพื่อตรวจตัวเองดังกล่าวแล้วยังมีหน้าที่ต้องสวดมนต์เพื่อนำคฤหัสถ์เข้าสู่ทางเตือนตัวเองอีกด้วยเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ทำบุญทำงานทั้งทำบุญงานทั้งหลายในวังงานมงคลหรืองานเกี่ยวแก่งานศพเกี่ยวกับเรื่องตายต้องเรียกกันว่างานอวมงคลจึงจะนิมนต์พระไปสวดมนต์ด้วยการประการหนึ่งนิมนต์พระมาสวดมนต์ก็เพื่อให้พระท่านได้เตือนตนเพื่อความเข้าใจวิธีสร้างตนในงานมงคลมีความเข้าใจในชีวิตวิธีละตนในงานวัดมงคลเพราะตนต้องการผลเช่นนั้นพุทธสัตว์ทั้งหลายโปรดเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้องเพราะเป็นที่น่าที่ลำคาญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ที่งานทำบุญในบ้านของคนไม่ใช่น้อยไม่ค่อยมีคนฟังพระท่านสวดมนต์เวลาพระสวดมนต์ก็คุยกันโดยมอบให้ผีให้กระดูกฝังอย่างนี้ไม่ถูกจริงๆนะโยมจะทำอะไรต้องเข้าใจความมุ่งหมายของการทำเช่นนั้นถ้าไม่เช่นนั้นจะทำให้หมดเปลือกหมดเปลืองเหนื่อยไปทำไมโปรดทราบเถิดบ้างในพระราชกุศลทุกราชการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงของเราจะฟังพระสงฆ์สวดมนต์ด้วยความสงบด้วยพระราชทัยตลอดการราชการไม่ว่าจะบทสวดนั้นสั้นยาวขนาดไหนพวกเราทั้งหลายทำไมจึงไม่สเสด็จตามยุคลบาทพระองค์บ้างเราพระภิกษุสงฆ์ขอได้โปรดห่วงบทสวดมนต์ให้จำได้ตามสมควรแก่ภาระถ้าไม่ทราบความหมายของบทสวดมนต์ก็โปรดแก้ไขได้จากหนังสือสวดมนต์แปลสนใจในการสวดมนต์ด้วยความศรัทธาบ้างจะได้ชื่อว่าเดินทางชีวิตไม่ผิดพลาดจนเกินไปสวดมนต์เพื่อเตือนตนเองเป็นมรรคเทศชีวิตที่ประเสริฐแท้ควรพิจารณาการสวดมนต์จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พระคุณเจ้าทั้งหลาย จะได้สวดมนต์นะเป็นเรื่องสำคัญมากโยมเพราะฉะนั้นจะมาจึงย้ำว่าโดยเฉพาะการศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญเมืองไทยในขณะนี้กำลังปกคลุมด้วยภาวะที่น่าวิกฤตกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรกันแน่เพราะจะสามารถเอาตัวรอดได้อย่างไรเป็นพฤติกรรมที่มีความวุ่นวายมากยิ่งขึ้นและมีความเสื่อมโทรมเลวร้ายในทุกกรณีมีความแตกแยกกันไม่รู้จักจบสิ้นกำลังใช้ความรุนแรงต่อกันกำลังเอาแพ้ชนะกันด้วยทิฏฐิมานะโดยได้สำนึกถึงพระบรมราชาว่าที่ทรงโปรดเกล้าด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างลึกซึ้งจากนักแสวงหาประโยชน์ในคาบการเมืองด้วยความมักได้ความมักง่ายความมัวเมาอำนาจอย่างหน้าด้านที่น่าเกลียดที่สุดเป็นตัวการทั้งนี้ก็เพราะต่างฝ่ายต่างสลัดทิ้งระบบชีวิตไทยที่ประเสริฐซึ่งพระพุทธศาสนากำหนดไว้ว่าชีวิตคนที่ต้องทำต้องประกอบด้วยภาวะสามประการคือหนึ่งช่วยตัวเองด้วยความถูกต้องเพื่อสองจะได้ช่วยคนอื่นด้วยเมตตาสามช่วยส่วนรวมด้วยความเสียสละเพื่อสามัคคีธรรมไปตามลำดับขณะนี้เราไม่แน่ใจว่าการประสาทและการศึกษาที่คนไทยกำลังตั้งใจทำด้วยความยอมเสียสละทุกวิถีทางทั้งเวลาการงานทางกำลังกายทางการงานทางกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์อย่างมากมายมหาศาลช่วยตัวเองช่วยวงตระกูลช่วยชาติบ้านเมืองได้แค่ไหนหรือไม่สาธารณะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนอันจะมามองโดยเฉพาะคุณธรรมนะคุณธรรมชีวิตต้องการคุณธรรมอาชีพหน้าที่และสังคมพร้อมกันเพื่อเป็นกำลังบริบาลชีวิตให้กับบรรณาการสามารถที่จะนำไปสู่ความเป็นคนตามสมควรแก่ตภาพของแต่ละคนตามบารมีและบุพเพกตาบุญญาตาของคนแต่ละคนแนวสังคุณธรรมมีความสำคัญที่สุดเพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสามประการนั้นคนมีคุณธรรมจึงจะประสบความสำเร็จในอาชีพคนมีคุณธรรมจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยคนมีคุณธรรมจึงจะสามารถรักษาสังคมให้ราบรื่นและอยู่ในสังคมได้สะดวกสบาย
1: ไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
6: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
5: แต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
5: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
8: City still so get low. Alright, okay. Through the city green, yeah. Alright, okay.
9: Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเชค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติและยังต้องติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
11: วันนี้เวลา 13:00 นาฬิกานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลและติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจับตาผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษามศบเตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามส่วนอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้า 13:00 นาฬิกาประธานกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นและจับตาวันนี้อัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีที่หญิงไทยวัย28ปีซึ่งถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะฐานนำเข้าไอซ์ซุกในซองกาแฟในขณะที่ตำรวจเร่งขยายผลไรเดอร์ส่งพัสดุคดีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกซึ่งอาจจะเป็นคดีที่เชื่อมโยงกันและเวลา 13:00 นาฬิกาตำรวจไซเบอร์แถลงผลงานทลายแก๊งเวียดนามฟอกเงินผ่านทองคำยึดทองคำแท่งจำนวนมากและมีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวงคนไทยสูญเสียเงินไปแล้วกว่า12ล้านบาทยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซิร์ฟบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองและให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานายธีรพัฒน์ขจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าจากข้อมูลของสอปภเมื่อวันนี้เวลา 18:00 นาฬิกาปภ.ได้รับรายงานเหตุสาธารณภัยว่าได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: จากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
3: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย081-757-7474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริง

0: พบรักที่ปากน้ำโพครับจากต้นฉบับก็คือคุณนิกนิรนามครับจากพันธุรัตน์เรคคอร์ดสร้างสรรค์ AI cover ออกมาเป็นอีกแนวหนึ่งสำหรับความไพเราะพบรักที่ปากน้ำโพเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดแล้วพิมพ์คำว่าพบรักที่ปากน้ำโพครับก็จะเจอพันธุรัตน์เรคคอร์ดสร้างสรรค์นะครับจบเพลงพบรักที่ปากน้ำโพเราก็เข้าข่าวคันนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนนะครับวิชัยต้นจีนเนื้อแกงต้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยต้นจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเรารับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างครับมีคุณได้เลือกอย่างจุใจนะครับราคาอาหารเริ่มต้นที่โต๊ะพันต้นๆครับแล้วก็เมนูอาหารเนี่ยบอกราคากันเรียบร้อยว่าคุณจะเอาสิ่งไหนขึ้นโต๊ะบ้างนะครับมีรายการเมนูอาหารให้เห็นเลยครับโทรเลยครับเช้านี้โทรหาก็ได้นะครับเราจะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ดูถึงหัวบันไดบ้านครับ0819465036วิชัยตัวจีนครับ0819465036ครับกลิ่งกลางเข้าไปได้เลยเราจะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ดูถึงบ้านกันนะครับกับทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานและตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคใครไม่เคยรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงและก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดแค่นั้นแหละครับพูดมันมา29ปีปีนี้ปีที่30เลยมั่นใจคุณภาพว่ามันตอบโจทย์โรคร้ายที่คุณได้ทุกโรคกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับสนใจสั่งซื้อได้เลยครับหรือจะซื้อที่ร้านเจมหมูป่ามกอ่างทองก็มีจำหน่ายนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้ครับ0817577474 0817577474ครับเราไปประเด็นข่าวแรกครับเป็นเรื่องของนักเดินทางแล้วก็ต้องมาเสียชีวิตในครั้งนี้สร้างความเสียใจให้กับเพื่อนสนิทมิตรสหายและญาติพี่น้องครับนั่นคือการเสียชีวิตของนายฮารุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เป่งสุขซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังครับตอนนี้แน่นอนแล้วว่าเขาเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียทางด้านของประกันภัยก็อาสาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายพาร่างของฮารุนโซโลกลับไทยประสานพันธมิตรในจอร์เจียเร่งช่วยเหลือครอบครัวพาร์ทเนอร์ยูทูบเบอร์ดังเสียชีวิตระหว่างถ่ายทำคอนเทนต์ครับสมโปะประกันภัยประเทศไทยประกาศแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายการท่องเที่ยวเมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตได้ขาดการติดต่อกับครอบครัวไปตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียก่อนได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาบริษัทพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยประสานงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในประเทศจอร์เจียเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวของฮารุนโซโลเต็มที่สำหรับการพิจารณาความคุ้มครองอื่นๆภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยบริษัทยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามเงื่อนไขต่อไปนะครับถ้าเป็นเงื่อนไขฆาตกรรมก็จะได้ในวงเงิน5ล้านบาทนะครับ5ล้านบาทก็ถือว่าเขาทำประกันคุ้มครองชีวิตเขาไว้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือในเมื่อเขาตายอยู่ในห้อง

0: พักที่โรงแรมทำไมโรงแรมถึงปล่อยให้ตายอยู่เกือบ 2-3 วันหรือไงตามข่าวครับไม่ใช่ไม่ออกมาจากห้องเลยแล้วก็ไม่ได้สนอกสนใจอะไรอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นด้วยไหมเขาตายด้วยเพราะอาหารเป็นพิษไหมตายเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่ช็อกลงไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยในการถูกทำร้ายเลยครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าผลการพิสูจน์ศพของนายของนายบวรทัศน์ครับหรือนายฮารุนโซโลเนี่ยเป็นเพราะอะไรเขาถึงเสียชีวิตครับก็คงจะได้คำตอบให้ชัดเจนรอให้เจ้าหน้าที่ของทางเจ้าเจียเขาแจ้งผลมาให้ฟังก่อนนะครับเราไปอีกเรื่องนึงครับในเรื่องของแม่มาร้องกันจอมพลังลูกสาววัย13ขวบถูกเพื่อนลูกสาววัย13มันถูกเพื่อนนกต่อล่อให้ไปให้6ทรชนรุมขืนใจครับลูกสาววัย13เนี่ยนะครับแม่ขี่มอเตอร์ไซค์3ชั่วโมงมาร้องกันจอมพลังลูกสาววัย13ถูกเพื่อนนกต่อล่อไปให้6ทรชนรุมขืนใจแจ้งตำรวจคดีไม่คืบแถมตำรวจเสนอให้รับเงิน150,000เพื่อจบเรื่องโดยซ้ำอ้าวโรงพักไหนนะเนี่ยฮะโรงพักไหนคุณกันจอมพลังหรือในกันทัศน์พงษ์ไพบูลย์เวชได้รับการร้องเรียนจากหญิงรายหนึ่งให้การช่วยเหลือหลังลูกสาววัย13ขวบถูกกลุ่มเพื่อนชาย6คนรุมขืนใจจนหมดสติเหตุเกิดบริเวณน้ำตกสุขทารายหมู่5ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาจากการสอบถามทราบว่าเหยื่อได้ไปเที่ยวน้ำตกสุขทารายพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงรวม6คนโดยก่อนหน้านี้เคยมีปากมีเสียงกับเพื่อนหญิง1คนในกลุ่มดังกล่าวขณะที่กำลังเล่นน้ำอยู่ด้านบนเหยื่อได้เดินลงมาด้านล่างเอาผ้าคลุมฮิญาบที่ลืมไว้แต่ระหว่างทางกลับถูกกลุ่มวัยรุ่นชาย6คนฉุดกระชากตัวเข้าไปในห้องน้ำสาธารณะโดย3คนแรกได้ลงมือรุมขืนใจจนเสด็จความไร้จากนั้นอีก3คนก็เข้าไปกระทำซ้ำจนเหยื่อได้ช็อกหมดสติไปจนกระทั่งเพื่อนสนิทลงมาตามก่อนช่วยนำตัวเธอส่งออกไปด้านนอกครับอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุเพื่อนคนหนึ่งของเหยื่อได้สารภาพความจริงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากการที่กลุ่มเพื่อนผู้หญิงได้วางแผนกับกลุ่มเพื่อนผู้ชายรวม8คนหนึ่งในนั้นเป็นแฟนของเพื่อนในกลุ่มด้วยล่อลวงเหยื่อมาให้ลุมย่ำยีนอกจากนี้ทางครอบครัวยังหวั่นเกรงว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้มีการบันทึกคลิปวิดีโอขณะลงมือเอาไว้ด้วยแม่ของผู้เสียหายเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าตนทำงานและพาลูกมาเรียนที่กรุงเทพและจะกลับมาบ้านได้เฉพาะช่วงปิดเทอมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงกับลูกขนาดนี้หลังเกิดเหตุก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.บันดังสตาแต่คดีกลับไม่มีความวาน่าคืบหน้าเลยรวมทั้งมีความพยายามจะเจรจายอมความตนยืนยันว่าไม่อยากได้เงินแต่ต้องการความยุติธรรมให้ลูกและจะดำเนินคดีถึงที่สุดด้านการจอมพลังก็บอกวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปที่นราธิวาสระหว่างลงพื้นที่แม่ของน้องผู้เสียหายซึ่งอยู่ที่ยะลาก็ได้ติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือพร้อมพาลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไกลกว่า3ชั่วโมงเพื่อมาหาตนที่นราธิวาสและนั่งรอจนกว่าตนจะเสร็จภารกิจเพื่อพูดคุยระหว่างติดตามคดีมีคนกลางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาขอพูดคุยเพื่อไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายโดยเสนอจ่ายเป็น150,000ให้เรื่องจบและแยกย้ายกันไปซึ่งในมุมมองของตนคิดว่ามันไม่ถูกต้องเนื่องจากเป็นคดีกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีตามกฎหมายแล้วไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามไม่สามารถยอมความหรือไกล่เกลี่ยได้ยิ่งในเคสนี้น้องไม่ได้ยินยอมและฝ่ายชายทั้ง6คนก็มีการใช้กำลังบังคับขืนใจด้วยตำรวจนะตำรวจเสียอีกแล้วคุณกันจอมพลังเขาหรือจะรับเงิน150,000เบื้องต้นตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้วท่านยินดีเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เนื่องจากเหตุเกิดในพื้นที่สภ.บันดังสตาเชื่อว่าเมื่อท่านลงมาดูแลเองคดีจะมีความคืบหน้าแน่นอนและจะต้องมีการตรวจสอบไปถึงตัวบุคคลที่เข้ามาพยายามไกล่เกลี่ยด้วยครับ150,000เอาไหมให้มันจบเรื่องเท่านั้นเนี่ยแม่ทำอย่างเป็นพวกผักพวกปลาอะไรเงี้ยนะครับลูกใครใครก็รักนะครับเอาไว้ให้ลูกของตำรวจที่เสนอรางวัลให้จบๆนะเกิดกับลูกแกมั่งมาตำรวจคนนั้นนะจะได้รู้สึกว่าอ๋อมันเจ็บปวดขนาดไหนครับ ไปที่เรื่องอื่นครับไปที่เรื่องของทางด้านประเด็นข่าวจากไทยรัฐครับเรื่องราวของจากไทยรัฐนะครับก็ติดเรื่องของพี่น้องชาวรัสเซียสองสี่พี่น้องที่หายตัวไปเจอแต่มอเตอร์ไซค์และกำลังจะทำลายหลักฐานด้วยนะครับเรื่องของพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปสนาตอนนี้ตำรวจออกหมายจับในป๋องกับในป๋องในทงเกี่ยวกับคดีสองพี่น้องชาวรัสเซียหายตัวตำรวจหิ้วสองผู้ต้องสงสัยก่อนเชื่อฝังกลบรถมอเตอร์ไซค์เหยื่อสอบเค้นครับก็เป็นเรื่องของข่าวที่เราเคยนำเสนอว่าเจอมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าทะเบียนชมรีครับของสองสี่พี่น้องชาวรัสเซียได้หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดของวันที่26กรกฎาคมซึ่งต่อมามอเตอร์ไซค์ของสองพี่น้องถูกชำแหละแยกชิ้นส่วนฝังดินไว้ที่บริเวณป่าช้าเก่าทุ่งหลวงใกล้กับซากแดงที่ห่างจากถนนจอมเทียนมอเตอร์เวย์มาบตาพุทธประมาณ200เมตรเท่านั้นอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีขณะที่เจ้าตัวทำตัวขณะที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านหลายร้อยคนช่วยกันปูพรมพร้อมขอกำลังสุนัขดมกลิ่นออกตามหาแต่อย่างไร้วี่แววครับล่าสุดครับเมื่อวานนี้เวลา 13:00 นครับทางด้านตำรวจสถานีสภ.พัทยาครับและตำรวจตม.ตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนการท่องเที่ยวพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้นำกำลังปิดล้อมตรวจค้นบ้านของนายโหยและนายผางซึ่งเป็นบุคคลต้องสงสัยที่พาในป๋องในทงฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่กว่า200นายออกนอกพื้นที่ช่วงกลางดึกโดยวิธีขึ้นรถซาเล้งแล้วใช้ผ้าใบคลุมอำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ครับตกเป็นที่ต้องใส่ร่วมกับไอ้ป๋องและไอ้ทงขุดดินฝังกลบจากซากมอเตอร์ไซค์ที่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงพบเห็นให้ข้อมูลเชิงลึกกับตำรวจชุดสอบสวนนะครับจากการทราบพิกัดของนายโหยและนายผางซึ่งพักอยู่ในพื้นที่หมู่11ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีตำรวจก็ได้นำกำลังบุกเข้าไปที่เพิงพักกลางป่าแต่ไม่พบตัวจนกระทั่งมาพบอีกทีขณะที่นายโหยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกมาจากบ้านตำรวจจึงแสดงตัวขอเชิญตัวไปสอบปากคำครับพร้อมทั้งพาไปเชิญตัวในผังซึ่งพักอยู่ใกล้ๆกันไปสอบปากคำอีกคนหนึ่งในเบื้องต้นทั้งสองยังให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้จักเจ้าป๋องเจ้าทงแต่อย่างใดครับอย่างไรก็ตามตำรวจไม่ปักใจเชื่อเป็นคำพูดของนายโหยกับนายผังอยู่ระหว่างการเชิญตัวไปสอบปากคำที่โรงพักสภ.ห้วยใหญ่เพื่อเค้นหาความเชื่อมโยงผัวพันเกี่ยวข้องกับการหายตัวของสองพี่น้องชาวรัสเซียหรือไม่ขณะเดียวกันมีข่าวล่าสุดว่าพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ได้ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนายป๋องวัย43กับนายธงชัยวัย39ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ภายในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรเนื่องจากตำรวจมีหลักฐานยืนยันว่าทั้งสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำรถมอเตอร์ไซค์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยไปฝังดินจนเป็นที่มาของการขออนุมัติออกหมายจับต่อไปครับเป็นเรื่องของคนทำร้ายสองพี่น้องชาวรัสเซียซึ่งญาติพี่น้องเขาก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันเขาโกรธแค้นทำไมถึงต้องฆ่ากันทั้งสองพี่น้องด้วยครับไปฟังประเด็นข่าวอื่นครับกับเรื่องราวของข่าวไปที่เรื่องของไปที่นครพนมบ้างครับประธานสภาอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครพนมเครือข่ายยาบ้ารายสำคัญสองฝั่งโขงเอาเสร็จกันจับได้ขนังกระเขา 400,000 เมตรเป็นถึงอบต.เนี่ยนะตำแหน่งว่างแล้วครับท่านจับประธานสภาในจังหวัดนครพนมชนิดขนังกระเขาของกลางยาบ้า 400,000 เมตรขณะเดินลงไปริมน้ำโขงเพื่อแบกกระสอบยาเสพติดจะนำไปพักไว้ที่คอกวัวรอการส่งขนส่งเข้ามาในพื้นที่ตอนในเบื้องต้นยังไม่ได้รายละเอียดพบประวัติไม่ธรรมดาเป็นถึงเครือข่ายรายสำคัญของสองฝั่งของส่วนบริยาติดคุกคดียาเสพติดเร่งขยายผลสาวถึงเพื่อนร่วมขบวนในพื้นที่ครับเมียนั้นติดคุกไปรอแล้วแต่ผัวเป็นประธานสภาอบต.กองร้อยทหารพรานที่2102บ้านนาวเพียงอำ ตำบลชัยบุรีอำเภอเท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนายประคองศักดิ์ขันเพียแก้วนายอำเภอเท่าอุเทนจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยผบ.ร้อยทหารพรานที่2102ร้อยตำรวจเอกอธานโทร้อยเอกอาคมคำจุลลาครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาบ้าข้ามชาติรายสำคัญคือนายสิวัฒน์แสงบาหรือในอ้อยวัย49ชาวบ้านหาดทรายเพหมู่ที่5ตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมปัจจุบันเป็นสมาชิกอบต.หนองเทาและมีตำแหน่งเป็นประธานสภาอบต.หนองเทายึดของกลางยาบ้าจำนวน2กระสอบปุ๋ยรวม 400,000 เม็ดโดยตรวจยึดจับกลุ่มได้หลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานานโดยเป็นเครือข่ายรายสำคัญติดต่อนำยาบ้ามาพักไว้ในริมฝั่งน้ำโขงชายแดนนครพนมรอการขนส่งพื้นที่เข้ามาตอนในจนทั้งมีการลาดตระเวนดักซุ่มพบผู้ต้องหาเดินลงดุ่มๆไปที่ริมแม่น้ำโขงแล้วแบกกระสอบยาบ้าที่กลุ่มขบวนลักลอบเอามาพักไว้ตามแนวชายแดนเพื่อนำไปพักที่คอกวัวในพื้นที่บ้านหาดทรายเพตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับเรียบร้อยไปท่านประธานสภาและในขณะเดียวกันที่กำลังเข้าจับกลุ่มนี้พยายามจะวิ่งหลบหนีโดยเจ้าตัวพยายามปฏิเสธแต่ไม่รอดเพราะหลักฐานคาหนังกระเขาจึงควบคุมตัวสอบสวนขยายผลพร้อมให้การรับสารภาพเบื้องต้นว่ารับจ้างเขาแต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนขยายผลติดตามเครือข่ายร่วมขบวนการตามกฎหมายต่อไปเพราะจากข้อมูลมันเป็นเครือข่ายที่รายใหญ่มีติดต่อเข้ามาเรื่องของยาบ้าเข้ามาเป็นระยะครั้งละหลายแสนเม็ดเพื่อแลกค่าจ้างเป็นเงินหลักแสนจากการตรวจสอบนายสิวัฒน์แสงบาหรือในอ้อยวัย49ผู้ต้องหาพบเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหาดทรายเพด้วยอยู่ที่ท่าอุเทนนี่แหละมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรับงานลำเลียงยาบ้าจากลาวส่งในพื้นที่ตอนในจะทำหน้าที่มาพักยาไว้ในจุดรอลำเลียงตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงครับเป็นถึงประธานสภาหลังออกจากผู้ใหญ่บ้านก็ลงสมัครเป็นสมาชิกอบต.หนองเทาท่าอุเทนสมัยแรกปี2566ปัจจุบันเป็นสมัยที่2ที่ได้ตำแหน่งเป็นประธานสภาอบต.หนองเทาคาดว่าพยายามจะลงเลือกตั้งอาศัยฐานเสียงชาวบ้านให้มีตำแหน่งเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่แฝงค้ายาเสพติดเอาไว้ด้วยโกยรายได้ส่วนภรรยาพบว่าติดคุกในข้อหายาเสพติดไปรอไว้ล่วงหน้าแล้วติดไว้หลายปีก่อนแล้วเมียเขาครับโอ้โหไม่น่าไปพรางหน้าตาเลยจะได้รู้หน้าตาคนอย่างเงี้ยเป็นประธานสภาอบต.แล้วค้ายาบ้าด้วยนะค้าหนังค้าเขาเนี่ยนะแม่ท่านกล้าซะเหลือเกินนะเงินเดือนอบต.ไม่พอกินใช่ไหมอยากค้าขายรายได้พิเศษก็เรียบร้อยครับเปลี่ยนที่อยู่นะครับท่านประธานสภา
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ภูผาวิทโปรภูผาวิทโปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเลี้ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทโปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทโปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทโปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร 081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร081-780-5575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กินแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานกานพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร081-780-5575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
2: 098-329-9909 098-329-9909
0: ครับติดบ้านไว้ก็ดีติดตัวไว้ก็ดีไม่ใช่น้อยเพราะว่าครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนี่มันเขาทำให้มันเป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่อจะแทรกซึมลงไปในผิวหนังให้มันตรงจุดที่ท่านมีอาการพอมันซึมลึกเข้าไปอาการปวดอาการที่มีมันก็จะเห็นผลเร็วๆครับไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวบ่อยๆชามือชาเท้าเป็นลมเวียนนี่แหละครับติดตัวไว้กับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับโทรเลยครับถ้าอยากจะให้เขาส่งถึงที่098-329-9909ครีมนวดสมุนไพรนาโนอนุภาคทานโทษครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน098-329-9909ครับนี่คือเหมือนกันครับเป็นขึ้นมาหยิบใช้ได้ทันท่วงทีติดบ้านติดตัวเอาไว้ยาหอมดอกหอมมะลิครับชงกับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการที่ท่านเป็นสวิงสวายอยู่นะครับมันก็จะได้ลดความหนักลงหนักก็จะกลายเป็นเบาไอ้ทุเบาก็ทุเลาลงไปเลยนะครับถ้าถึงอาการมันฉุกเฉินจริงๆครับไม่ต้องหาน้ำร้อนน้ำอุ่นอมไว้ใต้ลิ้นเลยครับสักครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นแล้วค่อยๆกลืนเอาไปอาการมันก็ค่อยหายไปครับก็ลดลงกับยาหอมดอกหอมมะลิครับหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมะลิครับโทรไปครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับ081-780-5575 081-780-5575ครับ ภูผาวิปโรนั้นเป็นอาหารเสริมที่จะช่วยดูแลปรับสภาพฟื้นฟูของผู้ที่แขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนอนติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่มีพละกำลังภูผาวิปโรเขามีโปรตีนที่เข้มข้นเพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุมีโปรตีนที่เข้มข้นยังไม่พอยังมีสมุนไพรธรรมชาติอาทิเช่นวิตามิน B ทั้งหลาย B2 B3 B4 B5 ตลอดจนวิตามิน B รวมก็อยู่ในเนื้อของภูผาวิปโรครับคล้ายๆผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟละลายกับน้ำอุ่นก็จะได้น้ำสีขาวๆนะครับนั่นคือภูผาวิปโรมาพร้อมกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยคนไทยดื่มและดีแน่ครับความดันเบาหวานครับชามือชาเท้าได้สะดวกใส่นัดภูมิแพ้ครับนอนไม่หลับกระสายกระสับสมองมึนๆงงๆหลงๆลืมๆครับมีทั้งรสเปรี้ยวหวานเค็มกลมๆดื่มง่ายขวดใหญ่ใกล้ๆน้องๆขวดกาแฟไอ้ขวดอะไรนะน้องๆขวดน้ำปลาเลยดีไทยเนี่ยนะครับขวดใหญ่น้องๆขวดน้ำปลาเพราะนั้นซื้อขวดหนึ่งนี้คงใส่อยู่เกือบครึ่งปีซะละมั้งอ่ะถ้าอยากได้ก็โทรไปนะครับเบอร์081-780-5575 081-780-5575ครับไปเรื่องราวของประเด็นข่าวครับข่าวจากทางด้านของหน้าหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าทางด้านของวานไฉหดหูเล่าทำลายหาฮารุนโซโลวินาทีเจอแจ้งครอบครัวสุดกั้นน้ำตาสงสารน้องว่างั้นครับฮารุนโซโลอยู่ทูเดอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังในขณะที่ว่านไฉยูทูบเบอร์เจ้าของช่อง YouTube อาสาพาไปหลงเขาได้ออกรายการกระแสโหนกระแสครับได้ออกรายการโหนกระแสแล้วก็เล่ารายละเอียดว่าตัวฮารุนเองเหมือนคนนอนหลับกลับเหมือนคนนอนหลับซึ่งก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกไม่มีบาดแผลถูกทำร้ายครับไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายเพราะฉะนั้นก็เกิดจากอะไรเขารับประทานอาหารที่เป็นพิษเหรอก็จะต้องน้ำลายพุ่งปากมันก็ไม่ใช่ครับซึ่งก็นายว่านไฉบอกเข้าไปที่ห้องพักในที่เกิดเหตุก็ไม่พบบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าถูกทำร้ายลักษณะเหมือนคนนอนหลับครับเมื่อวานรายการโหนกระแสได้เชิญครอบครัวของนายฮารุนโซโลพร้อมด้วยนายวันชัยอาสาพาไปหลงมาพูดคุยถึงน้องหลุนยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้ภายเที่ยวซึ่งถูกพบร่างอยู่ในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจียซึ่งทางพี่ชายได้เผยก่อนเข้ารายการถึงประเด็นอาการป่วยของน้องว่าน้องสุภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวไม่เคยมีภาวะหอบหืดใดๆตามที่หลายคนสงสัยอาจเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวนั้นในช่วงหนึ่งของรายงานว่านไฉก็บอกว่าตนได้คุยกับตำรวจจอร์เจียยืนยันว่า14กรกฎาคมพบร่างรุนโซโรในโรงแรมแห่งหนึ่งของกรุงทบิลิซีขณะยังไม่ทราบสาเหตุเสียชีวิตในเบื้องต้นยังไม่พบบาดแผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าใช้ความรุนแรงกับเขาหรือถูกทำร้ายลักษณะเหมือนคนหลับไปเลยร่างของรุนโซโลถูกเก็บไว้ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อรอการชันสูตรตำรวจบอกการรับร่างต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่มอบอำนาจโดยยื่นเรื่องผ่านทางออนไลน์ได้ครับซึ่งก็ในวันฉายก็ตามเรื่องให้ก็ไม่ใช่เป็นครอบครัวก็ยังรับร่างของน้องไม่ได้อ้าวก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะต้องช่วยกันนะครับและมีประกันภัยก็บริษัทหนึ่งก็ยินดีที่จะออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขนศพมาจากจอร์เจียเข้ามาที่เมืองไทยด้วยนะครับครับไปประเด็นข่าวอื่นอีกบ้างครับเรื่องของทางด้านเรื่องของการโกงสอบครับวันนี้31กรกฎาคมก็จะมีคนมอบตัวคนหนึ่งนายเรืองเดชประสานเข้ารับทราบข้อกล่าวหาไม่ใช่มอบตัวประสานรับทราบข้อกล่าวหาคดีเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นได้พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่ม3ผู้ต้องหาโกงสอบในเรือนจำด้วยก็เป็นเรื่องของทางด้านตำรวจกองปราบครับออกมาเรียก ในทีรุษสุขพบิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชเศรษฐกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรดรวมทั้งผู้ที่แก้ข้อสอบในบ้านอำเภอบางใหญ่นนทบุรี11คนครับวันนี้ต้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนจะเข้าเดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยเพื่อไปเพิ่มข้อหาครับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับ3คนที่เข้าไปก่อนคือดร.วินน้องสาวดร.วินแล้วก็จับพิชิตครับถึงจะไปแจ้งข้อหาเพิ่มต้องย้ายผู้ต้องหาทั้ง3รายนี้ออกจากอำนาจศาลอาญามาเป็นดำเนินคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและไปผู้มิชอบแทนในส่วนนี้จะรวมทั้งผู้ต้องหาทั้ง13คนที่จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยเมื่อเสร็จสิ้นแล้วพนักงานสอบสวนกองปราบก็จะต้องนำสำนวนไปส่งให้ปปช.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งนายเรืองเดชนัดเข้าพบพนักงานสอบสวนวันนี้เวลา10นาฬิกาส่วนนายธีรุตขอเลื่อนเข้าพบไปเป็นวันที่6สิงหาคมขณะผู้ที่ถูกเรียกแจ้งข้อหาอีก11รายคาดว่าจะขอเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าเช่นกันเนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวว่างั้นไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะหยุดยาวแล้วมามอบตัวไม่ได้หรือไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวสะใจก่อนที่จะไปเที่ยวในแดนสนธยาอย่างนั้นด้วยนะครับเอาว่ากันไปครับไปประเด็นทางด้านเดลีนิวบ้างครับผมอ่านทางด้านเดลีนิวครับเดลีนิวก็พูดถึงเรื่องของอะไรเดี๋ยวดูสิครับรายละเอียดที่พระเลยครับเดลีนิวเป็นเรื่องของพระเตือนภัยภายในพระเหลืองพระวัดดังเตือนภัยมิจฉาชีพตีสนิทขอจำพรรษาด้วยแอบจำรหัสแอปของแอปธนาคารก่อนหลอกยืมมือถือโอนเงิน 45,000 บาทเผยหากไม่ติดระบบสแกนใบหน้าเงินมรดกกว่า2ล้านอาจจะเคลี่ยงบัญชีครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่วัดแห่งหนึ่งในนนทบุรีครับพบกับพระชัชวัตรแย้มแสงสังหรือพระอัศวินพระลูกวัดซึ่งเป็นผู้เสียหายออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพผมจีวรทำทีขอจำพรรษาที่วัดมาตีสนิทก่อหลอกโอนเงินพระวัดเดียวกันโดยพระชัชวัตรเล่าฝังว่าช่วงเดือนธันวาคมปี68ได้ออกเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดห้วยนาคราชจังหวัดกาญจนบุรีก็รู้จักกับพระสุกิตอยู่ระหว่างปฏิบัติธรรมเหมือนกันพระสุกิตก็แอบจำรหัสผ่านแอปธนาคารจากการแอบฟังขณะตนโทรศัพท์ซึ่ง26ธันวาคมปี68พระสุกิตอ้างว่าโทรศัพท์เงินหมดจึงขอยืมมือถือหลอกว่าจะโทรหาแม่ที่ป่วยก่อนจะลบแอปธนาคารที่ทิ้งไว้นำเครื่องมาคืนเมื่อนำโทรศัพท์ไปติดตั้งแอปใหม่ที่ธนาคารจึงพบว่าเงินถูกโอนเข้าบัญชีพระสุกิตไป 45,000และไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่ายังโชคดีที่บัญชีติดระบบสแกนใบหน้าเนื่องจากมีเงินมรดกอยู่กว่า2ล้านบาททำให้มิจฉาชีพโอนไปได้เพียงเท่านี้ครับพระอัศวินผู้เสียหายอีกรายหนึ่งเปิดเผยว่าตนเชื่อใจพระสุกิตจึงได้ฝากเงินสดไว้จำนวน 12,000 บาทก่อนจะหาตัวไปในวันเดียวกันเมื่อนำร่างไปโพสต์ลง Facebook จึงพบว่ามีพระสงฆ์อีกหลายรูปตกเป็นเหยื่อของพระสุกิตนี้ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับพระชัชวัตรได้แจ้งความไปที่สภ.หนองขาวชาวจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อดำเนินคดีกับพระสุกฤตให้ถึงที่สุดขณะนี้ทางตำรวจได้กระจายภาพถ่ายชายรายนี้ไปยังวัดต่างๆทั่วภาคอีสานและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเตือนภัยขอให้เจ้าวาดตรวจสอบพระจากต่างวัดเพื่อความละเอียดอ่อนก่อนรับจำเข้าพรรษานะครับไว้ใจไม่ได้ยันพระนะในปัจจุบันมีพระเก๋พระปลอมเพื่อจะต้องหลอกเอาเงินของเพื่อนพระด้วยกันโอ้โหเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันไม่ได้ไกลตัวเราสักเท่าไหร่เอาระมัดระวังไว้ก็ดีนะครับไปอีกข่าวนึงครับเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวจากไปที่ข่าวสดบ้างครับไปที่ข่าวสดนะครับไปที่ข่าวสดก็มีเรื่องของไปที่เรื่องของเขากระดงนี่สิพูดแล้วทำเสรีพิสุทธิ์เปิดศึกยุทธการเจาะบุรีรัมย์ถิ่นเนวินทวงเขากระดงครับความเคลื่อนไหวลงไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ของป๋าเสรีพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเมื่อ30กรกฎาคมเมื่อวานนี้ตามที่ลั่นวาจาไว้ก่อนหน้าแล้วจะไม่ไกลเกลี่ยไม่ใช่เพียงเป็นภารกิจจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ ทางการเมืองครั้งสำคัญในการเปิดศึกยุทธการทวงคืนคดีที่ดินเขากระโดงและการใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนการเมืองพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้การไต่สวนของศาลเพียง1วันพลเอกเสรีพิสุทธิ์เริ่มต้นการลงมติณบ้านพักเลขที่ 30/2 หมู่ 4 ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์กลางธุรกิจในเครือของเนวินชิดชอบรวมทั้งบริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจำกัดผู้บริหารสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเด็นที่น่าสนใจคือการตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจำนวน 4,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโดยพลตรีเสรีพิสุทธิ์เตมิเวชตั้งข้อสังเกตถึงการอนุมัติงบประมาณในสมัยที่นายอนุทินชาญวีรกุลดำรงตำแหน่งเป็นคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วว่าเข้าข่ายการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเอื้อประโยชน์แก่กิจการเอกชนในลักษณะชงเองกินเองหรือไม่เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวถูกนำไปจัดกิจกรรมในพื้นที่เอกชนโดยที่โครงสร้างส่วนใหญ่ไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยซ้ำนอกเหนือจากประเด็นงบประมาณพลตุเลกเสรีพิสุทธิ์เตมิเวชยังได้เปิดเผยแอบเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางทะเบียนราษฎรของเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลซึ่งปรากฏชื่อย้ายเข้าพักอาศัยณบ้านพักหลังดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2558เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกลุ่มทุนการเมืองและศูนย์กลางอำนาจของพรรคทั้งนี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงซึ่งเป็นข้อพิพาทเรื้อรังระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้ครองสิทธิ์ในพื้นที่โดยพลตรีเสรีพิสุทธิ์ระบุว่าแม้จะมีคำพิพากษาของศาลปูทางไว้ชัดเจนแล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแต่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายและการคืนที่ดินกลับสภาวะเดิมกลับเป็นอย่างล่าช้าเป็นไปอย่างล่าช้าซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเกิดจากที่พรรคภูมิใจไทยเข้ากลุ่มอำนาจบริหารในกระทรวงหลักได้แก่กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกรมที่ดินเองกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลการรถไฟประเทศไทยเองครับล้วนแต่ต้นเหตุถึงนั้นเลยครับและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำกับดูแลการจัดกิจกรรมสปอร์ตอีเวนต์และงบสนับสนุนการควบคุมรวมอำนาจในสถานะนี้จึงนำสู่คำถามใหญ่เรื่องผลประโยชน์ที่ทับซ้อนในการบริหารราชการแผ่นดินต้องบอกว่าการเดินทางไปตรวจพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณบ้านพักของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมทีมทนายความถือเป็นการส่งสัญญาณว่าพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ได้เตรียมพยานหลักฐานชุดใหม่เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลในวันรุ่งขึ้นด้วยยิ่งไปกว่านั้นการที่ปักหลักสุ่มตรวจและพักแรมณโรงแรมอามารีที่บุรีรัมย์ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของครอบครัวชิดชอบตลอดจนการลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบทั้งสนามฟุตซอลสนามฟุตบอลสนามแข่งรถร้านค้าและกิจการเกี่ยวเนื่องเองก็ในช่วงค่ำสะท้อนถึงยุทธวิธีทางการเมืองแบบเข้มข้นที่ต้องการสืบค้นข้อมูลเชิงพฤติการเพื่อใช้ประกอบการต่อสู้ทางคดีและการเปิดอภิปรายทางการเมืองในอนาคตสรุปว่าการเคลื่อนไหวบุกบุรีรัมย์ของพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านคดีก่อนขึ้นศาลเท่านั้นแต่คือการปักธงท้าทายโครงสร้างอำนาจของพรรคภูมิใจไทยอย่างตรงไปตรงมาผ่านการเชื่อมโยง3ปมใหญ่ปมที่ดินสาธารณะเรื่องเขากระโดง2ปมการอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน 4,000 ล้านบาทประเภทชงเองกินเงินเอง3การกลุ่มอำนาจในกระทรวงสำคัญซึ่งหลังจากนี้ต้องจับตาดูว่าพยานหลักฐานที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในพื้นที่จริงนั้นจะส่งผลสะท้อนต่อรูปคดีในชั้นศาลและสถานะทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยได้มากน้อยเพียงใดครับไม่ยอมไกลเกลี่ยด้วยแล้วก็จะไม่ไปก้าวก่ายต้องมีหลักฐานมาโชว์ว่าคุณได้ครอบครองสนามฟุตซอลสนามฟุตบอลสนามแข่งรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แล้วศาลต้องเรียกหลักฐานมาให้ดูเพื่อหักล้างซึ่งท่านเสรีก็บอกว่าเข้าทางผมเพราะผมไปเรียกดูหลักฐานเขาไม่ได้ต้องให้ศาลสั่งเพื่อมาหักล้างคำพูดเพื่อมาหักล้างกับการกระทำครับเขาเรียกว่าเหนือฟ้ายังมีไม่โทรเหนือฟ้ายังมีไม่โทรฟอฟันไม่โทรแล้วสละอ้าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับก็ประมาณต้นเดือนหน้าก็จะได้รู้ว่าศาลจะสั่งยังไงอะไรยังไงและใครจะผิดใครจะถูกยังไงครับคุณผู้ฟังลาลากันนะครับ ชั่วโมงที่2เดี๋ยวต่อเนื่องเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับเรื่องราวของข่าวกันต่อชั่วโมงที่2ครับ
4: ล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูก
4: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแข
6: กคุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
5: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
5: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรัก ับปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
10: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลาย
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมสปสช.ตรวจสอบคีย์ข้อมูลลงหมอพร้อมไม่ตรวจข้อเท็จจริงคาดรู้ผลภายใน2สัปดาห์พร้อมเปิดรับฟังเรื่องร้องเรียนจากประชาชนสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
14: อมแล้วชื่นใจ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยตั้งคณะทำงานร่วมสทสปสชเร่งตรวจสอบกรณีข้อมูลในหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมุ่งตรวจสอบ3ประเด็นหลักค่าสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
1: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชื่อมโยงการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานบริการเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดหรือ KPI ว่ากระทรวงสาธารณสุขขอบคุณความคิดเห็นและข้อสังเกตซึ่งถือเป็นเสียงสะท้อนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาระบบข้อมูลของสุขภาพให้มีความถูกต้องแม่นยำโปร่งใสและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นแม้ในขณะนี้จะยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการแต่กระทรวงไม่นิ่งนอนใจและพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็นโดยกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือสปสช.เพื่อเป็นกลไกกลางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนโดยมีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนซึ่งคณะทำงานจะมุ่งเน้นการตรวจสอบใน3ประเด็นสำคัญคือ 1. กรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลสุขภาพไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนตามรายการของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศหรือ HDC 2. เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI 3. เพื่อนำไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณและหากพบประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะสรุปผลการตรวจสอบได้ภายใน2สัปดาห์ก่อนรายงานข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะตรวจสอบเรื่องทั้งหมดอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสหากพบว่าเป็นข้อผิดพลาดของกระบวนการบันทึกข้อมูลก็พร้อมปรับปรุงแก้ไขระบบและกระบวนการทำงานหากพบว่าเข้าข่ายเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จจะดำเนินการตามระเบียบโดยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดดังนั้นขอให้ประชาชนที่พบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าววินัยและระบบคุณธรรมอาคาร1ชั้น1สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหลังจากนี้หากประชาชนท่านใดยังตรวจพบข้อมูลการรับบริการผิดไปจากข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นเรื่องต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้เช่นกันแล้วมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณนิษฐาเตเนตครับ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่กลุ่มฮามาสตกลงที่จะปลดอาวุธแล้วหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงสำหรับการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในฉนวนกาซาการโจมตีด้วยโดรนที่สร้างความเสียหายให้กับเรือบรรทุกก๊าซ2ลำในน่านน้ำอียิปต์ก่อให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคงทางพลังงานครั้งใหม่

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474เวลาจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ภูผาวิทโปรภูผาวิทโปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทโปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทโปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทโปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร0817805575
4: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819 0698-946-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการ

0: ฟังในช่วงเวลาของข่าวคนคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับต้องขออภัยนะครับสื่อสารหลุดออกอากาศบ้างก็ต้องขออภัยครับเสียงเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าโดนฝนไม่ได้ฝนหนุนที่เดียวนะครับเราก็หม่อมบางครับเป็นหวัดทันทีวิ่งไม่มีหมวกไม่มีล่มรีบวิ่งตากฝนครับยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดครับจะได้ดูแลสุขภาพได้แข็งแรงครับไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมันรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกๆโรคนะครับสนใจสั่งซื้อกันที่0817577474 0817577474ครับเรามาเรื่องของข่าวก็เป็นเรื่องของยูทูบเบอร์ชื่อดังครับก็คงจะต้องสรุปไทม์ไลน์แล้วครับว่ายังไม่สามารถทานโทษยังไม่สามารถจะสรุปได้ว่าการเสียชีวิตของเขานั้นเกิดจากอะไรยังไม่มีใครให้คำตอบได้นะครับแต่จะเปิดเงื่อนไขนำร่างของเขากลับประเทศไทยครับเราจะนำร่างของเขากลับประเทศไทยเพราะว่ายังมีญาติพี่น้องรอคอยกันอยู่นะครับเงื่อนไขที่เสียชีวิตที่จอร์เจียเนี่ยขั้นตอนพาร่างกลับไทยไฟบินนิติเวศนานสุดอาจถึงเดือนคาดค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณที่200,000ถึง250,000ครับนำศพกลับมาเนี่ยนะครับจากกรณีการหายตัวของฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังหลังจากเดินทางไปประเทศจอร์เจียเมื่อ13มกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาทางครอบครัวหลายวันจนกระทั่งทางครอบครัวได้ออกมาโพสต์ประจามหาตัวก่อนทราบข่าวร้ายว่าร่างของฮารุนโซโลเสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดและหลังจากนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนแต่การนำร่างของเขาจะกลับไทยเนี่ยบนเงื่อนไขการหาข้อเท็จจริงการเสียชีวิตยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจทีมงานข่าวของไทยรัฐออนไลน์เขาก็สอบถามไปยังนายวิโรจน์สุริยะเสนีทายาทรุ่นที่2และประธานกรรมการบริษัทสุริยาฟิวเจอรันจำกัดหรือสุริยาหีบศพที่มีธุรกิจในการลำเลียงร่างคนไทยที่เสียชีวิตในต่างประเทศกลับภูมิลำเนาได้ให้ข้อมูลถึงขั้นตอนความซับซ้อนค่าใช้จ่ายในการประสานงานนำร่างของนายฮารุนโซโลกลับจากประเทศจอร์เจียมากลับไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่เป็นขั้นตอนบอกประสบการณ์ที่ตัวเองเคยทำนะครับถ้าต้องการนำร่างผู้เสียชีวิตจากจอร์เจียกลับไทยกรณีนี้จำเป็นต้องได้รับการติดต่อจากทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซะก่อนแต่ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงทำการเช็คไปยังสถานทูตไทยที่จอร์เจียว่าทางฝั่งนั้นเขาทราบเรื่องแล้วหรือไม่เพราะความปกติแล้วทางสถานทูตเป็นผู้จัดการให้สถานบริการจัดการศพที่จอร์เจียดำเนินการในเบื้องต้นแล้วส่งร่างกลับมาโดยมีทีมงานรอรับร่างที่สนามบินในประเทศไทยเนื่องจากสาเหตุการเสียชีวิตยังคงเป็นปริศนาจึงต้องการทำพิสูจน์ก่อนเมื่อทำการพิสูจน์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเป็นการฆ่าตัวตายซึ่งต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหมอนิติเวชทำการสรุปคดีให้เรียบร้อยรวมถึงเสร็จสิ้นขั้นตอนพิธีการต่างๆเสียก่อนจึงจะสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้อีกเป็นเดือนนึงนะครับสำหรับเคสการเสียชีวิตของเขาในทางญาติยังสงสัยในลักษณะว่าประเทศจอร์เจียเพิ่งเคยเป็นเคสแรกและขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานเข้ามาคงต้องรอขั้นตอนการดำเนินงาน ส่วนประเทศอื่น

0: างฝั่งยุโรปและตะวันออกกลางเนี่ยได้พอจะมีเข้ามาบ้างแล้วประเทศจอร์แดนหรือประเทศอียิปต์เรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งร่างกลับประเทศไทยคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 200,000 ถึง 250,000 ต้องดูว่าทางคุณอรุณเนี่ยได้ซื้อประกันภัยเอาไว้หรือไม่หากมีการทำประกันไว้ก็ต้องตรวจสอบเรื่องเงื่อนไขการคุ้มครองว่าคุ้มครอบคลุมถึงการบริการส่งร่างกลับประเทศไทยด้วยหรือไม่ซึ่งหากมีประกันในส่วนนี้ทางบริษัทประกันก็จะเป็นผู้รับผิดชอบและจัดการค่าใช้จ่ายให้ได้ทั้งหมดครับทางด้านข้อมูลของการคุ้มครองประกันภัยในรายการโหนกระแสในอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่านายฮารุณโซโลได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุและด่านการเดินทางเอาไว้จำนวน1ฉบับโดยมีหลักฐานการคุ้มครองครอบคลุมกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและรวมถึงกรณีถูกฆาตกรรมแต่จะไม่คุ้มครองเป็นกรณีการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวซึ่งประกันฉบับดังกล่าวมีวงเงินทุนประกันสูงถึง5ล้านบาทครับคุณวิโรจน์บอกว่าเมื่อเปรียบเทียบการส่งร่างกลับจากจอร์เจียกับประเทศอื่นๆเนี่ยมีความยากตรงที่ว่าประเทศจอร์เจียไม่มีไฟบินเนี่ยมาไทยทุกวันบางสัปดาห์ก็มีเพียงไฟเดียวเท่านั้นจึงทำให้ติดเงื่อนไขในเรื่องของเวลาครับไม่ได้เป็นประเทศที่เดินทางจากจอร์เจียถึงประเทศไทยโดยตรงบางไฟก็มีเพียงเที่ยวเดียวย้ำอย่างที่กระบวนการชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วยังต้องรอจัดการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยต้องรอคิวเที่ยวบินว่าจะมีไฟบินมาประเทศไทยวันไหนทำให้ต้องใช้เวลานานกว่าประเทศอื่นๆซึ่งประเทศที่มีไฟบินเป็นประจำส่วนใหญ่เช่นสหรัฐอเมริกายุโรปหรือโซนเอเชียเนี่ยจะใช้เวลาเพียงประมาณ3วันก็สามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้แต่ในกรณีของเคสจอร์เจียนี้อาจต้องใช้เวลานานถึง20วันขึ้นไปหรืออาจจะเป็นเดือนว่างั้นครับถึงจะนำร่างกลับคืนมาได้ทางด้านของคุณวิโรจน์จากสุริยาหีบศพก็บอกว่าได้ฝากเตือนถึงผู้ที่รักการเดินทางไปต่างประเทศว่าสถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภัยก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัยเป็นเศษทุกที่เพราะว่าทุกแห่งล้วนมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปการเดินทางต้องเพิ่มความระมัดระวังอยู่เสมออยากแนะนำให้ทำประกันภัยการเดินทางที่ครอบคลุมเรื่องเจ็บป่วยและการเสียชีวิตไว้ด้วยเสมอเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นประกันจะเข้ามาช่วยจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ทิ้งภาระหนักไว้กับคนอยู่ข้างหลังเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งร่างกลับบางประเทศนั้นสูงมากๆนะครับนี่ก็ทางด้านของสุริยาหีบศพซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องการส่งร่างกลับจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยเนี่ยนะครับอ้าวก็คงต้องรอเรื่องความชัดเจนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของฮารุณโซโลว่าที่ถูกแล้วเขาเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับไปดูในประเด็นข่าวอื่นครับผู้ฟังครับเรามาที่เรื่องของไปอีกนิดหนึ่งไปเรื่องของคลิปสุดท้ายของฮารุณโซโลที่เขาถ่ายทำครับซึ่งก็เขาเป็นคนที่คนเดินทางก็ต้องเก็บภาพการเดินทางเขาตลอดเขาถ่ายคลิปสุดท้ายอยู่ที่หมู่บ้านวุ้งกระสังหมู่10ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเขาถ่ายทำคอนเทนต์ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับลงคลิปดังกล่าวเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้มีคนเข้าไปดูยอดวิวของเขากว่า3ล้านวิวครับเขาไปทางไหนแล้วก็ยอดการดูของคนติดตามการเดินทางเขานี่จะค่อนข้างจะสูงนะครับโดยเนื้อหาของคลิปได้พูดถึงเรื่องหมู่บ้านที่ห่างไปในชนบทที่ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้สัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตได้ไปสัมผัสชีวิตของคนท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวว่าเป็นอย่างไรจากที่ไม่มีคนรู้จักหมู่บ้านนี้กลับมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปถ่ายเขาบอกเดินทางเข้าไปอย่างไม่ขาดสายหลังจากที่เขาเผยแพร่คลิปออกไปเป็นหมู่บ้านอยู่ในกำแพงเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ล่าสุดเมื่อ30กรกฎาคมผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังหมู่บ้านดังกล่าวห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณแค่60กิโลเองครับโอ้ความเจริญยังไปไม่ถึง พื่อตามรอยคอนเทนต์ของฮารุนโซโลที่ถ่ายทำไว้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเพื่อไปถึงหมู่บ้านซึ่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยตั้งแต่บริเวณทางเข้าด่านอุทยานคลองวังเจ้าซึ่งพบว่าเส้นทางสะดวกสบายกว่าเดิมเป็นถนนคอนกรีตสลับกับดินแข็งเขาบอกว่ามีในหมู่บ้านนี้มีประชากรอยู่115ครัวเรือนจำนวน360คนได้ใช้การสื่อสารผ่านวิทยุกระแสไฟก็ใช้จากโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่การใช้อินเทอร์เน็ตของคนในหมู่บ้านจะเป็นการซื้อเป็นรายชั่วโมงคือ1ชั่วโมง10บาท3ชั่วโมง25บาทและรายวัน 3.9 บาททุกคนในหมู่บ้านหากเดินทางไปเข้าไร่ก็จะมีการพกมีดคนหนึ่งเล่มเพื่อใช้ป้องกันตัวและใช้ตัดหน่อไม้ซึ่งทุกคนรู้จักฮารุนเป็นอย่างดีเพราะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเขาบอกติดตามกันจนเหมือนมากต่างก็ติดตามข่าวสารตั้งแต่ตอนหายตัวไปจนพบว่าเขาเสียชีวิตทำให้ทุกคนรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนื่องจากตอนเดินทางมาถ่ายคอนเทนต์ในหมู่บ้านนี้ทำให้ทุกคนรักในตัวของฮารุนเพราะเขามีอัธยาศัยดีครับนายอนุสรประเสริฐศิลป์วัย42ร้านค้าที่ฮารุนไปซื้อของแล้วถ่ายทำคลิปเล่าฝังเราสึกเสียใจกับข่าวร้ายที่ได้ยินเขาเสียชีวิตซึ่งเขามาถ่ายทำคลิปที่หมู่บ้านก็มาคนเดียวซึ่งการมาของฮารุนครั้งนี้ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านพูดได้คำเดียวว่าเขาน่ารักมากโดยหลังจากถ่ายคลิปที่มาถ่ายทำถูกเผยแพร่ทำให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมากครับเป็นเพราะเขาครับเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญแค่เพียง60กิโลเมตรเนี่ยนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้โอ้โหจังหวัดกำแพงเพชรผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อนคือวุ้งกระสังโดยพบกับนางสาวพรพันธ์แสงทองศรีวัย31ครูผู้เลี้ยงของศูนย์เด็กเล็กบอกฮารุนมาถ่ายคลิปให้กับบริษัทกอล์ฟซึ่งเป็นจุดที่มามอบแผงโซลาร์เซลล์ครับบริษัทการเนี่ยครับเขามามอบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องการไฟฟ้าซึ่งเด็กๆกลุ่มวัยรุ่นก็รู้จักฮารุนกันเพราะว่าเล่นโซเชียลยิ่งดีใจไปมากกว่านี้คือเดินทางแล้วมามอบสิ่งของร่วมกิจกรรมกับคนในหมู่บ้านพอรู้ก็เสียชีวิตก็รู้สึกเสียใจและเป็นครั้งสุดท้ายที่เขามาถ่ายทำคลิปในหมู่บ้านโดยที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวตอนหายตัวไปจนเสียชีวิตเนี่ยนะแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาเสียชีวิตแล้วจริงๆช่วงเวลาสั้นๆที่ได้สัมผัสฮารุนรู้สึกผูกพันและกับเขามากเจอใครก็ทักทายเมตยาสายดีเป็นยูทูบเบอร์ที่มีนิสัยดีหลังจากมาถ่ายคลิปแล้วก็ถูกเผยแพร่ก็ทำให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จักมากขึ้นคนกำแพงเพชรบางคนยังไม่รู้เลยว่าหมู่บ้านแบบนี้มีอยู่จริงในกำแพงเพชรก็อยากให้หลายคนที่ไม่เคยมาดูก็มาดูซะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญจากตัวเมืองกำแพงเพชรแค่60กิโลครับแต่ทางด้านของบ้านของเขาเนี่ยเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านสมาชิกอบต.หมู่10ที่ไปรับฮารุนเข้ามาเที่ยวและถ่ายทำคลิปพบกับนางสาวเรียนละเรียบอ๋อวัย63บอก2เดือนก่อนลูกเขยของตนได้พาฮารุนไปเที่ยวในหมู่บ้านตามจุดต่างๆเพื่อถ่ายคลิปซึ่งได้นั่งกินอาหารเย็นและทำกับข้าวกินกันยอมรับว่าเป็นเด็กที่มีนิสัยดีพูดจาเพราะหลังจากทราบข่าวก็ใจหายและเสียใจมากแม้มาแค่1วัน1คืนก็ทำให้มีความผูกพันรักเหมือนลูกเหมือนหลานหลังจากที่คลิปถ่ายแพร่เผยแพร่ออกไปทำให้หมู่บ้านเป็นคนรู้จักมากขึ้นไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้มาหมู่บ้านนี้ก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยนะครับที่ทำให้หมู่บ้านนี้เป็นที่รู้จักถ่ายทำชีวิตวิถีชีวิตที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ถูกแต่งขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับสมาชิกอบต.หมู่10ตำบลโป่งน้ำร้อนเล่าฟังว่าหลังจากที่ฮารุนติดต่อเข้ามาให้ตนไปรับเพื่อมาถ่ายทำคลิปคอนเทนต์ในหมู่บ้านตนก็ไม่รู้จักกับเขาคือใครตลอดเส้นทางจนถึงหมู่บ้านทุกคนรู้จักหมดต่างรู้สึกดีใจหลังจากทราบข่าวตนก็แทบไม่เชื่อว่าน้องเขาจะเป็นคนคิดสั้นฆ่าตัวตายตนเองเชื่อว่าต้องมีคนทำร้ายน้องเขาครับซึ่งก็เขาเป็นคนมีอัธยาศัยดีและที่สำคัญครับเพราะฮารุนโซโลทำให้หมู่บ้านนี้เป็นคนรู้มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็เข้ามาดูเข้ามาเที่ยวอยากสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะไม่มีความเจริญเข้าถึง โอ้โหนี่ประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังห่างจากกำแพงเพชรตัวจังหวัดแค่60กิโลเมตรแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้โอ้โหบริษัทการน้องต้องเอาโซล่าเซลล์ไปมอบให้นี่ตกสำรวจเหรอครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรหมู่บ้านนี้เขาตกสำรวจเหรอครับถึงไม่มีไฟฟ้าใช้เขาบอกที่น่าสนใจนะครับหมู่บ้านนี้คือมีถ้ำน้ำรอดก่อนกลับได้สัญญาว่าจะเดินทางมาเที่ยวที่หมู่บ้านนี้อีกและยังพูดอีกว่าจะเดินทางไปต่างประเทศต่อตนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องเขาซึ่งตนไม่เชื่อว่าน้องจะคิดสั้นและขอให้ทำร้ายหรือขอให้คนที่ทำร้ายน้องได้รับผลกรรมเชื่อว่าจะถูกฆาตกรรมมากกว่าว่างั้นเขาเป็นคนเดียวที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศรู้จักหมู่บ้านนี้ครับอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรครับห่างตัวเมืองกำแพงเพชรแค่60กิโลครับคุณผู้ฟังชื่อว่าบ้านโป่งน้ำร้อนวุ้งกระสังโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าถูกลดกันเลยแหละต้องบอกว่าลดความน่าเชื่อถือไปเลยว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ชื่อเพราะนะกำแพงเพชรนึกว่ากันรวยทั้งจังหวัดนะมีกำแพงเป็นเพชรนะที่ไหนได้ครับกระแสไฟก็ไม่มีต้องใช้โซล่าเซลล์มีทั้งหมด360คน115ครัวเรือนครับแต่มีอบต.ด้วยนะโอ้มีการคัดเลือกอบต.ถนนเข้าไปนี่เป็นถนนดินนะไม่ใช่ลูกหลังเป็นดินนะครับยิ่งกว่าลูกหลังนะครับเหมือนกับหัวคณาเข้าไปแบบนั้นนะรถพอวิ่งได้นี่ไม่รู้บ้านแต่ละบ้านเขามีรถนะยังมองไม่เห็นรถในหมู่บ้านนะครับเอ้าผมเชื่อว่าเป็นหมู่บ้านตกสำรวจหรือไม่ต้องขอบคุณฮารุณนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มีคนเข้ามาเที่ยวตลอดเลยหลังจากที่ฮารุณเขาเสียชีวิตด้วยคนก็ตามเข้าไปดูถ่ายคลิปสุดท้ายที่หมู่บ้านวุ้งกระสังหมู่บ้านวุ้งกระสังตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลแล้วไม่มีความสะดวกสบายกับเขาเลย115ครัวเรือนต้องนอนตากยุงตากฝนไม่รับการดูแลสักเท่าไหร่จากจังหวัดกำแพงเพชรโอ้โหถ้าจะอ่านรายละเอียดแล้วบอกได้เลยว่าเหมือนการประจานผู้นำของจังหวัดเลยนะเนี่ย
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: ทองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กลิ่นแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานการพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร0817805575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
2: 098 329 9909 098 329 9909
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: ยาหอมยาหอมดอกหอมมะลิครับชงกับน้ำร้อนชงกับน้ำอุ่นก็ได้เพียงครึ่งช้อนชาอาการที่ท่านเป็นอยู่นะครับจะเป็นวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายก็แล้วแต่ครับมันก็สามารถจะหนักกลายเป็นเบาได้ไอ้ที่เบาก็ทุเลาก็ลงเลยนะครับแต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆนะครับอมไว้ใต้ลิ้นก็ได้สำหรับยาหอมดอกหอมมะลิแล้วก็ค่อยกลืนอาการที่เป็นอยู่ก็จะค่อยลดลงลดลงนะครับก็เป็นยาหอมลิปเขาบอกยาหอมลิปเย็นสูตรพิเศษหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจกับยาหอมผสมดอกหอมมะลิและผสมดอกหอมที่เป็นดอกไม้สมุนไพรอีกมากมายหลากหลายนะครับติดบ้านก็ไว้ติดตัวก็ดีครับยาหอมดอกหอมมะลิ081-780-5575เบอร์เดียวกับภูเผาวิโปรนะครับภูเผาวิโปรก็ช่วยเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายที่แขนขาอ่อนเรื่อแรงหรือประเภทแบบเรื่อแรงไม่มีผอมแห้งแรงน้อยเบื่ออาหารภูเผาวิโปรมีโปรตีนที่เข้มข้นมีสมุนไพรที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของวิตามินที่นำมาให้ร่างกายของคุณผู้ฟังได้ดูแลกันเนี่ยกับภูเผาวิโปรจะบอกว่าจะเป็นโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายตลอดจนวิตามินบีรวมกันเลยทำให้ร่างกายของเราเมื่อได้รับสิ่งดีๆเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะทำให้สร้างพลังกำลังกลับคืนมาอย่างรวดเร็วครับเพียงคุณละลายกับน้ำอุ่นมันจะได้น้ำสีขาวครับเหมือนน้ำนมข้าวครับเป็นผงนะครับไม่ใช่เป็นเม็ดหลายคนเข้าใจว่าภูเผาวิโปรเป็นเม็ดบอกเป็นผงครับถ้าอยากจะซื้อก็ลองสั่งซื้อมาดูสักชุดหนึ่งก็ได้นะครับก็เป็นลักษณะของคล้ายผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอเช้าสักแก้วนึงเย็นสักแก้วก็ได้ภูเผาวิโปรที่มาพร้อมกับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยขวดใหญ่ๆพร้อมกับขวดน้ำปลาเลยนะครับน้องๆขวดน้ำปลาเขาจะช่วยเรื่องของไซนัสภูมิแพ้ไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับชามือชาเท้าความดันเบาหวานระบบขับถ่ายไม่ปกติกดไหลย้อนนี่สารพัดเหมือนกันสำหรับสมุนไพรไทยๆที่ชื่อว่าเครื่องดื่มภูคาผสมสมุนไพรดีไทยครับเบอร์เดียวกับภูผาวิโปร081-780-5575เมื่อวานก็ถามว่าดีไทยเบอร์อะไร081-780-5575ดีไทยแล้วก็ภูเผาวิโปรแล้วก็ทางด้านของ ยาหอมดอกหอมมะลินี่เบอร์เดียวกันหมด0817805575ท่านไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนี่เป็นครีมที่ดูแลเรื่องของการเจ็บปวดบริเวณอาการเช่นเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมคอเคล็ดนอนตกหมอนนี่นวดด้วยครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนะครับก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่09832999090983299909กับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนะครับติดบ้านกันไว้ติดตัวก็ดีไม่ใช่น้อยทีเดียวนะครับฝากประชาสัมพันธ์ครับเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านหมอเอกจะมาบริการชุดแพทย์แผนจีนนะครับจะมีหมอเอกมาทำการรักษาบำบัดให้กับญาติโยมที่วัดวังน้ำดำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมครับอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับเจ็บปวดร่างกายตรงไหนนะครับเขาใช้วิธีการครอบแก้วเขาเรียกว่าการรักษาแบบแพทย์แผนจีนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับใครที่เจ็บปวดตรงไหนตามร่างกายถ้าอยากจะบำบัดด้วยวิธีการครอบแก้วโดยชุดแพทย์แผนจีนของหมอเอกที่มาวัดวังน้ำดำเดือนละหนเป็นประจำก็มาใช้บริการกันได้นะครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าเลยวัดวังน้ำดำอยู่ตรงข้ามกระจายฟ้าฟาร์มอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีหรือทางไปอ่างสำเร็จนะครับทางไปอ่างสำเร็จตั้ง GPS ก็ได้วัดวังน้ำดำวังน้ำดำอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีคนถามทางผมเยอะนะครับโทรศัพท์มาสอบถามทางผมได้นะครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมสักเท่าไหร่แล้วนะครับบ้านวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับแพทย์แผนจีนโดยคุณหมอเอกจะมาทำการครอบแก้วสำหรับท่านที่ปวดเอวปวดหลังปวดไหล่ปวดบ่าสะบักจมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่อาจจะต้องมีครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนติดตัวเอาไว้ด้วยครับก็จะได้ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดโดยหมอเอกบริการให้ฟรีและแต่ท่านจะทำบุญกับวัดวังน้ำดำนะครับในประชาสัมพันธ์ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวัดวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับไปเรื่องราวของข่าวกันต่อครับกลับมาที่ข่าวการเมืองสักข่าวนะครับเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะปรับทัพมหาดไทยสิงหาคมนี้ไม่ใช่รีเซ็ตแต่ย้ำว่าโยกย้ายราชการให้เหมาะสมกับงานไม่แบ่งสิงสีและสิงดำสิงทองอะไรก็แล้วแต่ไม่แบ่งอนุทินชี้ปรับทัพมหาดไทยสิงหาคมนี้ไม่ใช่รีเซ็ตยกคดีโกงสอบท้องถิ่นกระทบความเชื่อมั่นประชาชนครับมหาดไทยหมดความเชื่อมั่นของประชาชนเพราะว่าคดีโกงสอบท้องถิ่นนี่แหละครับเพราะมันโกงกันไปทั่วประเทศมีทุกจังหวัดมีจังหวัดไหนบางที่สอบแล้วไม่โกงเข้าไปครับดูที่ 5,000-6,000 คนนี่ไม่ใช่น้อยนะนายกบอกว่าเสียชื่อของกระทรวงมหาดไทยหมดเลยเพราะว่าท่านนายกเป็นเจ้ากระทรวงคดีโกงสอบท้องถิ่นเป็นการกระทบความเชื่อมั่นประชาชนย้ำว่าโยกย้ายราชการให้เหมาะสมกับงานไม่แบ่งสีสิงรัฐบาลมีแค่แดงขาวน้ำเงินครับสีธงชาตินายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการโยกย้ายดำเนินการอย่างไรว่าทุกอย่างแต่อย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตคำว่ารีเซ็ตคือให้มันมีผลดำเนินการเลยอีกทั้งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยคือผู้ที่กำกับดูแลและทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนอย่างการโกงสอบราชการท้องถิ่นจึงต้องใช้หลักการเดียวกับที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไปยึดที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายหลักฐานชัดเจนอยู่แล้ว และมีผู้ที่เข้าร่วมตรวจสอบคู่ขนานหลายหน่วยงานซึ่งตรงกับความตั้งใจของตนนายทุจริตกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจะเห็นว่าใช้เวลาเพียง2สัปดาห์สามารถค้นหาการทุจริตสอบท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องจนไปสู่การดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางแพ่งและวินัยทุกอย่างจึงต้องเดินหน้าไปตามคันลองใครทำใครชอบรัฐบาลก็สนับสนุนใครทำผิดรัฐบาลก็เร่งปราบปรามหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนจะมีการโยกย้ายขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ช่วงเดือนสิงหาคมนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าคำว่าใหญ่หรือเล็กแปลว่าอะไรเราโยกย้ายให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับงานสถานการณ์บางช่วงอาจจะเหมาะกับคนนี้แต่เมื่อพ้นช่วงเวลามาอาจจะไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งหรือเหมาะกับอีกคนหนึ่งจะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนต้องประเมินและดำเนินการส่วนจะยึดหลักในการโยกย้ายสิงแดงสิงดำหรือความสามารถนายกก็บอกว่าไม่มีรัฐบาลนี้มีสีแดงขาวน้ำเงินไม่มีสีอื่นครับก็คงจะต้องติดตามไปนะครับว่าเดือนสิงหาคมเพราะพรุ่งนี้ก็สิงหาคมแล้วครับว่าจะปรับเดือนไหนและจะมีการโยกย้ายข้าราชการให้เหมาะสมกับงานไม่มีสิงดำสิงแดงสิงเทาอะไรทั้งหลายแล้วนะครับก็คงต้องติดตามกันดูนะครับแล้วก็ทางด้านของการสอบท้องถิ่นวันนี้ก็บิ๊กหนึ่งก็จะเข้ารับทราบข้อกล่าวหานะครับรับทราบข้อกล่าวหาเฮ้ยมองดูแล้วมันไม่น่าเชื่อนะครับว่าจริงๆอย่างที่หลายคนพูดว่าการสอบโกงท้องถิ่นเนี่ยการสอบพวกเนี้ยมันโกงมาตั้งหลายปีมาแล้วแต่เรื่องมันไม่แดงพอเรื่องแดงขึ้นมันก็เลยกลายเป็นต้องบอกว่าโอ้โหปีนี้กี่พันล้านแต่พอมาจับได้ก็เห็นตัวเลข 4,500 ล้านเพราะนั้นถ้าไม่มีระดับอธิบดีไม่มีระดับนักการเมืองอยู่ข้างหลังเนี่ยองค์พระทั้งโบสถ์มาพูดก็ไม่มีใครเชื่อผมไว้ว่าต้องมีระดับนักการเมืองระดับสูงแต่มันเป็นการตัดตอนคนไทยไม่โง่นะคนไทยมองออกคนไทยรู้ว่าอะไรคืออะไรแต่อย่างที่บอกพวกนี้เขาฉลาดเขาไม่มีไร้ร่องรอยเขาไม่มีร่องรอยเพราะอะไรเพราะเขามีคนที่ดูแลเขาอยู่ดูแลส่งให้และผลการตอบแทนเรื่องของตำแหน่งอ่ะเองไหนๆให้ค่าแล้วมา 500,000 600,000 แล้วหรือเป็นล้านแล้วเอาตำแหน่งไปนี่เป็นเรื่องจริงของยุคปัจจุบันนะครับต้องบอกว่ายุคปัจจุบันเลยยุคไหนๆแล้วมันก็เป็นระบบอุปถัมภ์กันมาตลอดคำผมพูดไปแล้วมันจะสะเทือนซางกันไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมมารู้เยอะผมก็ไม่ใช่ว่าอายุวัยรุ่นมาเลยหรอกอายุแก่เขาพวกคุณบางคนได้สบายอะไรที่พูดได้อะไรที่พูดไปได้ก็เข้าใจอยู่นะครับอย่างเนี้ยมีรายชื่อมาแล้วนะครับเขาบอกว่าแหล่งข่าวระดับสูงเปิดเผยว่านายอนุทินจะหารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดในการจัดทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายในปีงบประมาณจะมีข้าราชการระดับบริหารสูงระดับบริหารสูงเนี่ยเกษียณอายุราชการถึง18รายนะไม่ใช่น้อยจนนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายพรพจน์เพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินนายพงษ์นาราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายณัฐวัฒน์วิริยะณภาผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยในสมภพสมิตตสิริผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยในกระจรเกียรติลักษณ์พานิชมณีผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นในชุดศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าการจังหวัดตากนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ในสินธิชัยสวัสดิ์เสนผู้ว่าการจังหวัดประจวบในวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีนางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่จะเป็นผู้ว่านะครับผู้ว่าณนาทีมนตรีวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหรืออุทัยธานีในสมบัติไตรศักดิ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วจะมีตำแหน่งฝ่ายบริหารระดับต้นว่างอีก24ตำแหน่งมีทั้งรองอธิบดีกรมโยธาธิการผังเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีก23ตำแหน่งโดยต้องติดตามประชุมครม.แล้วจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายกันมากน้อยแค่ไหนโปรดติดตามนะครับเป็นการโยกย้ายครั้งใหญ่ของนายกรัฐมนตรีหรือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับไปประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางด้าน นี่ประธานสภาขนยาบ้า 400,000 เม็ดนี่พูดไปแล้วนะครับครับและนายกบอกเมินข่าวธรรมนัสบินพบทักษิณบอกแดงเขียวผสมกันก็เป็นน้ำเงินอยู่ดีว่างั้นครับอนุทินเมินข่าวธรรมนัสบินพบทักษิณบอกแดงเขียวผสมกันก็เป็นน้ำเงินอยู่ดียืนยันไม่ได้รีเซ็ตมหาไทยแต่ปรับให้เหมาะกับงานนายอนุทินชำนิคุณนายมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคกล้าทำเดินทางไปประเทศโมร็อกโกในช่วงที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันจะเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองปฏิญญาแดงเขียวหรือไม่โดยนายกก็บอกว่าแดงเขียวผสมกันมันก็เป็นน้ำเงินอยู่ดีแดงกับเขียวผสมกันก็เป็นน้ำเงินอยู่ดีครับกรณีการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยนั้นนายกเคยบอกว่าทุกอย่างแต่อย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตเป็นการมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยผู้ที่กำกับดูแลแล้วทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนครับไม่ว่าเรื่องการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นจึงต้องใช้หลักการเดียวกับที่นายสุชาติชมกลิ่นใช้ก็น่าเห็นใจท่านเหมือนกันนะครับเจอแล้วระดับโอ้โหมันไม่ใช่ระดับธรรมดามันระดับมโหฬารทั้งประเทศจนตีข่าวไปทั่วโลกเนี่ยเขาตีเดี๋ยวนี้การสื่อสารมันไปทั่วโลกมันไปไวมากเขาโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์เมืองไทยเรื่องของระบบข้าราชการไทยโอ้โหอ่านแล้วเนี่ยบอกตัวบางคำนี่อ่านออกอากาศไม่ได้เลยนะมันเป็นอะไรที่มันประจานเมืองไทยแบบมันไม่มีดีเลยไม่เหลือหล่อเลยซึ่งมีบางคนเขาเล่าให้ผมฟังการสอบเนี่ยนามสกุลเดียวกับนายกเทศมนตรีอยู่ก่อนเขาคนหนึ่งแล้วเขาเป็นคนกลางแล้วก็ลองกับเขาอีกคนหนึ่งก็เป็นนามสกุลเดียวกับนายกเทศมนตรีแล้วสอบได้ทั้งคู่แต่เขาเองอยู่ตรงกลางสอบตกไม่ได้รู้ชัดเลยมันอะไรมันเกิดขึ้นเขาก็บอกครับผมคุยกับพ่อแม่บางคนที่ต้องยอมเสียตังค์แล้วมาปรึกษาผมว่าจะได้ตังค์คืนไหมผมบอกอ้อยเขาปากช้างมันยากครับคุณน่าจะให้ความไว้วางใจกับลูกคุณว่าสอบแล้วต้องสอบให้ได้ลูกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรต้องให้กำลังใจลูกอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ให้กำลังใจลูกผมอย่างนี้สอบเป็นก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลูกเขาก็สอบจนเขาได้รับราชการได้ก็เขาคือเขาไม่เคยเอ่ยปากว่าพ่อฝากคนนั้นคนนี้นะไม่มีเราดอดได้แต่บอกว่าดูหนังสือเยอะๆมันไม่ยากหรอกดูหนังสือเยอะเขาก็สอบได้แต่ถ้าเราไปสับหนุนว่าเออเดี๋ยวพ่อคุยให้มันเสียสักเท่าไหร่เองเดี๋ยวพ่อจัดการให้อย่างมันก็ส่งเสริมลูกในทางที่ผิดผมก็ไม่ได้ต่อว่าต่อขานในคนที่โทรศัพท์มาปรึกษาผมนะผมก็ได้บอกน่าเสียดายตังค์จริงๆน่าจะความรู้ของเราอาจจะได้เองก็ได้แล้วประเภทแบบจ่ายเข้าไปแล้วอ่ะแล้วสอบได้เองมันก็น่าเสียดายเงินนะเอาละครับคุณฟังครับพูดคุยกันจนหมดเวลาแล้วขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการช่วงบ่ายเฉพาะจอตลอด1-17บ่าย3 โมงเราเจอกันอีกนะครับขอบพระคุณสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุด มันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชะชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686083ยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝาก
2: ยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบ
5: ครับตึง
4: วงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี
6: ทั้งพรตะไคร้หอมสดชื่น
4: หมายเลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1
7: 3เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบก
8: มารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนิตยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตพัฒหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตรสิบไตรประสงค์สนับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสนับประกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมัตติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพิสายงและเสด็จไปส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ส่งทอดพระไตรในพระสงฆ์อีก11รูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่ง ที่นั่งด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระวังพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมประสิทธิสว่างควัตวรคัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณนะครับซึ่งภายในการปฏิสถานและตั้งแต่งภายในพระนั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
9: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตินะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
10: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าประโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรั ักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันส่งพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับค่ะ
9: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอัณฑะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569 ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระราชพรรษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
8: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: สวัสดีครับ
8: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปันนระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
11: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของวานนะครับเป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
8: ่ครับ
11: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาช่างในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
8: ครับ
11: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
8: ์ครับ
11: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่า

0: ไม่ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
1: ค
0: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะดังนั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วยนะครับคราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วต่อจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื่อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
1: ครับ
0: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
1: ้
0: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
1: ครับ
0: นะ

0: ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิมหาปราสาทข้างพระยังราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์พระกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารนุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัพพวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหาดนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและทรงกราบ

0: ำวันประสูติจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วในประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนาสีครับ
1: สุรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ

0: ัญญาติภาพะตานิสิเดนะตุปะติยันติสิเดนะโภคะสัมปทาสิเดนะนิพุติยันติตัตมาสีลังวิโสทะเ
1: ยจบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระครับ

0: านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิณโตพระตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตถุสัพพมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายพัตตาหารแล้วจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: แต่นั้นจีสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายพัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพระตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้งสิบรูปที่ได้ในการถวายปิณโตพระตาหารแล้วนะครับทั้งสิบรูปก็คือท่านสมเด็จทั้งสิบรูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายโยงจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรลำดับแรกนี้จะเป็นสิบไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จท่านสมเด็จพระราชคณะทั้งสิบรูปด้วยกันนะครับก็จะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งการทอดพระผู้สายโยงลาดพระผู้สายโยงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะเดียว
2: ครับ
1: เมื่อลาดพระผู้สายโยงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนเรือนส่งทอดพระไตรสิบไตรพระไตรทั้งสิบไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพัดไตรนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้งสิบไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระภูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนครับ

0: ก็จะได้การเก็บพระพุทธาโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายอันเทเสและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้งสิบรูปครับ
1: วาริวาฮาปุดาปริบุเรนติสามะลังเอวเมวะอิโตทินังเอทานังอุปกัปปติอิจิตังปิติตังตุมหังคิปเมวะตะเมจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะถา

ปาติเลกาวัตสตังจีวัตุอาติเรกาวัตสตังจีวัตุอาติเรกาวัตสตังจีวัตุทีวายโกโหตุอารโกโหตุทีวายโกโหตุอารโกโหตุทุกิโตโหตุปะระเมนมหาราชาสัพพนมราชินีสิทธิปิจังสิทธิปัมมังสิทธิกาโกเทโยนิจังปะระเมนมหาราชวรสาปะระมณียาสหะปวัตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์คร
2: ับเป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
1: ครับ
2: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตตัยเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราคือยถาสัพพีนั่นแหละ
1: ครับ
2: นะครับ เสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่อายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายเรียกเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
1: ครับ
2: สำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะครับ
1: ครับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วเมื่อสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงเพื่อเราจะได้สวดมาติกาโดยมีในนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
3: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระโสพลวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายนามพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมาติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสดับประกอบนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
1: ครับ
2: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
1: ครับ
2: นะครับก็ใช้เลข47อย่าสังเกตดูว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
1: ครับ
2: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานนานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
1: ๆครับ
2: ในลักษณะอย่างนั้น
1: เท่ากับจำนวนทั้งหมด
2: ใช่ครับใช
1: ่ครับสิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยว ครับอาจารย์ก็จะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
2: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะครับเรียกว่าในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าท่านมันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
1: ครับ
2: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก็คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตะอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
1: ครับ
2: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
1: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
2: ใช่คร
1: ับ กับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันใช่ไหมอาจารย์ใน
2: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมาติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำเป็นที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งน
1: ั่
2: นถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
1: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
2: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
2: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุศักดิ์นี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู่
1: ครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็คือจะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
2: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
2: พระพัดคือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่สองลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณพินโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
2: ซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานนะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
2: ซึ่งพัดยศนี้ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจกแจงรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
2: ้
1: นะครับถ้าท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
2: พัดรองในสมัยแล้วถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
2: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงาน ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถาก่อไก่กับคอควายไงอาจารย
2: ์คือตัวนี้น่าสนใจมากนะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคือคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
2: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงชั้นกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถาเนี่ยแปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระครูสาอยู่และพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนนทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในเที่ยวแรกขณะนี้ได้เสด็จพระชนนทรไปที่ด้านหน้าสงฆ์และที่หน้าพระครูสาอยู่เพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะสดับพระกรลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกอบกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกอบคือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นเขาที่ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตับประกอบสัตตับปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร์
0: ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: ถนับประกอบแล้วพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิณทบครับพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดุลย์และถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปขึ้นยังอาสม
1: ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพ

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุเทคายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมาราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมาราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมกุฎพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวที่สองในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับประกรณ์ในเที่ยวที่สองนั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ประสงค์เที่ยวที่สอง11รูปที่จะได้ขึ้นยังอาสงภายในพระที่นั่งพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่สองที่จะขึ้นมายังอาสงภายในพระดังพิบัติรัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย์
3: ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังหนุ่มๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะใครบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับมาสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้งสองชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองสีขาวนะครับก็พระผู้สายโยงที่ได้ลาดมาครับ
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานผู้สายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วค่อยประสานนะครับ
1: ครับ
3: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะวัดในหลวงท่านเป็นประธานแต่วัดที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยในการสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ ครับทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชาเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

0: อนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมมิโนอุปาจิตวานิรุจันติเตสังอุปสโมสุโข
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับในลำดับต่อไปซึ่ง

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับจำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสม

0: ในการเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒนกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถที่ราชกัญญาณีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาเจ้าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิติจาทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปนี่รายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัฒน์วัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้จะปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอสงฆ์ทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอสงฆ์เรียบร้อยแล้วครับจะประกาศในนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สนับสนุนในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีกหนึ่งเที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับและก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำนวนทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีพิริยพัฒน์ราชสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระชนม์เป็นประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับ

0: ก็จะมีท่านราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสุพลสารัมครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้าเขาเฝ้าทูลอมทูลิพระบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ
1: ยะวัตสังฆาราปะโนยะธัมมิโนอุปัสสิตวานิรุสสันติเตสังสุปปโน

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอบแล้วพนักงานได้เก็บพระปูสาโยคืนอย่างที่เดิม

0: ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสมไทยในพิณังพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัตรวัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับประกอบครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะและสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวชในสังคมพุทธบ้านเรานะครับและได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสาโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระอุดาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาครับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่หน้าอสงฆ์12รูปเมื่อส่งทอดพระไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปสวดของพระราชาอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สรรพากรในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าจะมีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
2: พ
0: ระ
2: ศักดิ์เจ้าคุณสมเด็จ
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วยครับ
2: ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
2: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วยนะครับในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ่งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: ระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับก่อนจะสิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระพุทธายโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดตรองพัดอย่างนั้นก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำภูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คงจะต้องบอกว่าสถานะของพระภูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศีล
0: ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับ
1: ครับซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศีลเนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วยังมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่อย่างนั้นก็ต้องข้าม ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: และความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงฆ์และเจ้าหน้างานได้เก็บพระภูสายโยงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับหลายท่านได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: อกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอๆคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันเนี่ยนะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมศรีพระราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหาอัตยาแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริรัตน์ราชกัญญาเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติครับ

0: รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์มังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลากัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งมหาสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่สักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับครับคือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธ์นะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นสวดของสังโยกนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคำพีเป็นที่ตั้งว่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าการสวดแบบสหัสไนนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตาลปัดอันนี้ส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมมัทสังคหะอันนี้เท่าเรามักจะเสียเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวด9ปริเชตเน้นท่วงทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนนี้ห่างหายไปภาคหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะซ
0: ึ่
1: งบางทีการตัดกระพับมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซ
0: ึ่
1: งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะคร
0: ับ
1: เรื่องทำนองนี้ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองนะอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าวัตระนะวัตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพระฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบ พระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายินดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจาก
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร085ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูลBGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหน ผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
8: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดวงเรื่องราดำ

0: ร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
4: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงสงเงียม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงสงเงียม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเทศบาลตำบลแม่สายติดตามสถานการณ์ระดับแม่น้ำสายอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังและกระทรวงแรงงานเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: ปวดหลัง อย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิ
9: และอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
8: อมแล้วชื่นใจ
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบงให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์สนับสนุนโดย
13: สบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
6: เช้าวันนี้นายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายพร้อมด้วยนายวรรณศิลป์จิรกาศปลัดเทศบาลตำบลแม่สายได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดับแม่น้ำสายอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนแตะระดับใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่1พร้อมสั่งการให้กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งนำบิ๊กแบ็กมาวางปิดช่องว่างต่างๆเพื่อป้องกันน้ำล้นทะลักเข้าสู่ชุมชนโดยมีนายวรายุทธข้อมบุญนายอำเภอแม่สายลงพื้นที่ร่วมติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยพร้อมกันนี้ทางเทศบาลตำบลแม่สายยังได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศเนื่องจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าไปทางประเทศญี่ปุ่นและจีนทำให้เกิดร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือส่งผลให้จังหวัดเชียงรายมีฝนฟ้าคะนองถึง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเทศบาลตำบลแม่สายจึงให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังระดับน้ำสายอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยและเตรียมพร้อมหากมีการประกาศอพยพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยยังไม่มีแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะกำชับสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นว่ากระทรวงแรงงานมีความห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่ไปทำงานอยู่ในต่างประเทศในส่วนของเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ประสานติดตามสถานการณ์กับองค์กรผู้รับแรงงานและนายจ้างรวม22แห่งสามารถตรวจสอบสถานการณ์แรงงานไทยได้แล้วจำนวน187คนโดยแรงงานทั้งหมดปลอดภัยส่วนการอพยพแรงงานไทยไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยนั้นตามสัญญาจ้างจะกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างหากไม่สามารถทำงานในประเทศญี่ปุ่นต่อไปได้นายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งแรงงานกลับประเทศต้นทางทั้งนี้กระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยทุกคนที่ไปทำงานในต่างประเทศเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Smart TOEA ซึ่งจะบันทึกพิกัดสถานที่ทำงานหรือที่พักของแรงงานไทยเพื่อให้กระทรวงแรงงานสถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหากแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อผ่านช่องทาง LINE ID Labor Hotline1และ Labor Hotline 2 Inbox Facebook สำนักงานแรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นได้ตลอด24ชั่วโมงปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
15: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมา
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
12: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
16: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงตะวันหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
17: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
18: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
19: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GigiCap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่ในช่วงของเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้นะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569รวมกิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตร่วมกันรักษาศีลปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขตลอดพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมอันดีทางศาสนาและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศค่ะต่อกันที่กิจกรรมประกวดภาพถ่ายบันทึกประวัติศาสตร์การสู้รบพลังแห่งความเสียสละและความร่วมมือที่จัดขึ้นโดยกองกำลังสุรนารีกันบ้างนะคะซึ่งบางช่วงเวลาเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวค่ะและไม่มีวันหวนกลับหากคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการของสถานีในขณะนี้นะคะที่มีภาพที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญในช่วงสถานการณ์ชายแดนไม่ว่าจะเป็นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยความสามัคคีของคนไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนกำลังทหารและการเสียสละของประชาชนแนวหลังก็ขอเชิญชวนเลยค่ะร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณสามารถส่งผลงานได้นะคะจนถึงวันที่1สิงหาคมก็เหลือเวลาอีกแค่2วันเพียงเท่านั้นทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดค่ะจะได้รับการพิจารณาจัดเก็บเป็นคลังภาพประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเรื่องราวสู่คนรุ่นหลังและเสริมสร้างความสามัคคีของคนไทยสามารถติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ที่เพจ Facebook กองกำลังสุรนารีค่ะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาเชิญชวนคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือเชิญชมเรื่องราวสุดสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอที่จะพาทุกท่านเนี่ยไปสัมผัสเสน่ห์งานหัตถศิลป์และเทคนิคการทอผ้าอันประณีตจาก10ชุมชนผู้ประกอบการต้นแบบที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยนั่นก็คือกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มอู่ใหม่ไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนซึ่งจะเป็นการเป็นวัฒนธรรมล้านนาแท้ดั้งเดิมเลยค่ะสืบทอดภูมิปัญญาทอผ้าใหม่ยกดอกลายโบราณอันประณีตมีมิติค่ะกลุ่มที่2เป็นของบริษัทไทยซิลวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประสบการณ์กว่า20ปีนะคะที่ถ่ายทอดกระบวนการผลิตผ้าใหม่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมทัวร์ชมเวิร์กช็อปสุดน่าประทับใจค่ะกลุ่มที่3เป็นของบริษัทไทยซิลวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือประยุกต์ร่วมสมัยการันตีด้วยมาตรฐานผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานค่ะกลุ่มที่5ทอมนโทจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นด้วยเทคนิคการทอขิดและมัดหมี่ผสานสีย้อมธรรมชาติจากพืชพันธุ์ท้องถิ่นค่ะกลุ่มที่5เป็นกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูศูนย์เรียนรู้ที่เปลี่ยนผ้าทอพื้นเมืองให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยสามารถที่จะสวมใส่ได้จริงนะคะกลุ่มที่6เป็นกลุ่มจตุวรรณจังหวัดร้อยเอ็ดเปลี่ยนลายมัดหมี่ดั้งเดิมและแรงบันดาลใจจากทุ่งกุลาให้เป็นเสื้อผ้า ready to wear ดีไซน์ล้ำนั่นเองค่ะกลุ่มที่7เป็นกลุ่มมนตาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ ฟื้นคืนชีพผ้าไหมแพรวาผ้ายกทองและผ้ายกเล็กนะคะสื่อถึงความเป็นสิริมงคลกลุ่มที่8เป็นกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีค่ะพลิกโฉมผ้าขาวม้าไทยสู่สินค้าพรีเมียมด้วยจับคู่กับสีที่สดใสทันสมัยนวัตกรรมลดเชื้อราค่ะกลุ่มที่9เป็นกลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบสานประวัติศาสตร์อาณาจักรศรีวิชัยถ่ายทอดโทนสีลูกปัดโบราณย้อมเปลือกไม้เขี้ยมนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะมีดีนาทับจากจังหวัดสงขลาแฟชั่นยั่งยืนจากชายทะเลจนะโดดเด่นด้วยผ้าบาติกและมัดย้อมสีธรรมชาติจากใบคนทีสอทะเลนั่นเองค่ะก็เรียกว่ากิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดนะคะมาร่วมกันสัมผัสผืนผ้าและผลงานจริงที่งานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมสาขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะสถานที่จัดงานจัดที่ลานทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามงานนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถที่จะเข้าชมฟรีกันได้เลยค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนที่จะพักเบรกช่วงแรกกันนะคะระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่1สิงหาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางนั่นก็คือที่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการให้เฝ้าระวังระดับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็คลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและอาจไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนะคะก็ขอให้ผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำหรือว่าคลองเนี่ยรวมไปถึงประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวนะคะติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็วางแผนการเดินทางและเฝ้าระวังระดับน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะก็ทุกท่านเนี่ยสามารถจะไปติดตามประกาศแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert นะคะหรือถ้าต้องเจอกับ เหตุการณ์ที่น้ำเพิ่มคลองน้ำแล้วก็มีการน้ำล้นตลิ่งหรือว่าไหลเข้าท่วมทำให้เกิดความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE ID นะคะที่ LINE @1784DDPM นั่นเองค่ะก็พูดคุยกันในช่วงแรกมาพอหอมปากหอมคอเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: มาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการดูรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินกันนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวง57ณบริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะทางมูลนิธิโครงการหลวงก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองไฮไลท์สำคัญของปีนี้ค่ะนั่นก็คือการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ของทีมนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงนะคะที่ใช้เวลากว่า8ปีในการศึกษาคัดเลือกและพัฒนาจนได้กุหลาบตัดดอกคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยก่อนจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในสุภาพมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ4รอบนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนวงการดอกไม้ของประเทศไทยนั่นเองค่ะพร้อมกับร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองถ่ายทอดจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสำเร็จของผลสำเร็จของการพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานตามแนวพระราชดำริพร้อมกิจกรรมเสวนาวิชาการการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงและการแสดงดนตรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการจำหน่ายผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์กว่า 3,000 รายการอย่างเช่นมะเขือเทศเชอรี่ช็อกโกแลตแตงกวาเปรี้ยวดอกไม้กินได้ข้าวเจ้าพันจาคูเนเน่ข้าวเหนียวพันจานูเนเน่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสารสกัดเอเดลไวส์นะคะเครื่องดื่มธัญญาหารผสมขี้นัวข้าวดอยซ้อมมือผลิตภัณฑ์กาแฟและชาเครื่องดื่มคอมบูชาสปาร์คลิงนะคะแล้วก็รสกุหลาบลิ้นจี่และรสพรัมนั่นเองค่ะรวมถึงร้านอาหารจากพื้นที่สูงอย่างเช่นร้านไอศกรีมอะโวคาโดและซูเปอร์มาร์เก็ตโครงการหลวงนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงวันหยุดนะคะ 1-2 วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีโปรแกรมไปไหนก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมงานนี้กันได้นะคะงานนี้ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคมนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงที่ออกมาแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ประสงค์ดีในช่วงนี้กันบ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมการลักลอบตัดสายไฟฟ้ารวมถึงการลักลอบดัดแปลงมิเตอร์เพื่อใช้ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายนะคะโดย MEA เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงเขาก็เน้นย้ำเลยค่ะว่าการกระทำดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อส่วนรวมแล้วนะคะยังมีบทลงโทษตามกฎหมายที่รุนแรงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อันตรายถึงแก่ชีวิตคืออะไรนั่นก็คือการสัมผัสหรือตัดสายไฟโดยไม่มีความรู้และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยงสูงมากนะคะที่จะถูกไฟฟ้าเนี่ยดูดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเลยค่ะและนอกจากนี้ยังอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอัคคีภัยได้โทษทางอาญาและแพ่งนั่นก็คือการจำคุกและปรับการลักลอบตัดสายไฟหรือขโมยใช้ไฟฟ้าถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะคะแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ผู้กระทำผิดจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกและถูกปรับเงินตามกฎหมายรวมถึงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของทางราชการค่ะเพราะฉะนั้นหากประชาชนพบเห็นคุณผู้ฟังพบเห็นใครที่มีลักษณะในการลักลอบตัดสายไฟฟ้ารวมถึงการลักลอบใช้ไฟฟ้าผิดกฎหมายหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบไฟฟ้า ามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE MEA Connect นะคะหรือที่ LINE @MEA Thailand สัญลักษณ์ก็จะเป็นโล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการเลือกที่เมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงค่ะและที่สำคัญนะคะช่องทางที่ให้แจ้งเหตุเนี่ยก็สามารถจะเป็นช่องทางที่ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือท่านใดที่สะดวกในการที่จะเข้าผ่านทางเว็บไซต์อันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือไปติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.mea.or.th ค่ะสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และการวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรหรือปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรจะขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อรองรับการเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้จำเป็นต้องย้ายเต็นท์จุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยทางด้านของนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการโยธาจัดทางผังรวมพื้นที่เพื่อกำหนดตำแหน่งการใช้งานของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนขณะที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพและการจราจรให้มีความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนด้านการบริหารจัดการพื้นที่และการให้บริการประชาชนจะมีการปรับย้ายจุดให้บริการของหน่วยงานต่างๆเช่นจุดแจกอาหารพระราชทานและจุดบริการทางการแพทย์ไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมกับจัดระเบียบพื้นที่ภายในอุโมงค์ให้เป็นสัดส่วนสวยงามและเหมาะสมต่อการให้บริการค่ะนอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ก็จะดำเนินการย้ายจอ LED ขนาดใหญ่จากบริเวณเต็นท์จุดพักคอยและจุดแจกอาหารโดยนำบางส่วนไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานพร้อมกับตรวจสอบระบบสื่อสารและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้พร้อมตามแผนรวมทั้งประชาชนรวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์การย้ายเต็นท์และการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเข้ากราบพระบรมศพเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยกำกับดูแลความเรียบร้อยแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยให้ตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรรวมถึงข้อมูลวันและเวลาเปิดปิดพื้นที่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนพร้อมกับมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมดูแลความสะอาดสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่การจัดการขยะมูลฝอยภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะในส่วนของกองทัพบกเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดค่ะโดยปลัดกระทรวงกลาโหมท่านได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกพลฉุดชักราชรถและเจ้าหน้าที่เกลื่อนบันไดนาคที่สนามบินเล็กกองทัพอากาศทุ่งศรีกันนะคะโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสัมภวุฒิทหารบกพร้อมคณะให้การต้อนรับซึ่งกรมสัมภวุฒิทหารบกค่ะเป็นหน่วยรับผิดชอบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสิ้น471นายประกอบด้วยพลฉุดชักพระมหาภิชัยราชรถ244นายพลฉุดชักราชรถน้อย87นายและเจ้าหน้าที่เกลื่อนบันไดนาค140นายโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับชมการสาธิตการฝึกและมอบเครื่องบำรุงขวัญพร้อมเวชภัณฑ์แก่กำลังพลพร้อมกับเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมเพรียงรอบคอบและสมพระเกียรติโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมการฝึกพลฉุดชักราชรถและเจ้าหน้าที่เกลื่อนบันไดนาคนะคะที่สนามบินเล็กกองทัพอากาศ จากนั้นปลัดกระทรวงกลาโหมเดินทางไปยังศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกพลแบกหามโดยมีพลตรีณรงค์ฤทธิ์สุวรรณภักดิ์เจ้ากรมการขนส่งทหารบกพร้อมคณะให้การต้อนรับซึ่งกรมการขนส่งทหารบกได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดกำลังพลสำหรับปฏิบัติหน้าที่พลแบกหามในริ้วขบวนประกอบด้วยพระยานมาตร3ลำคาญและพระที่นั่งราเชนทรยานและพระเสลี่ยงแว่นฟ้ารวม3ริ้วขบวนได้แก่ริ้วขบวนที่1พระยานมาตร3ลำคาญจัดกำลังพล154นายริ้วขบวนที่4พระที่นั่งราเชนทรยานและพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยจัดกำลังพล144นายและริ้วขบวนที่5พระที่นั่งราเชนทรยานจำกำลังพล72นายโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับชมการสาธิตการฝึกและมอบเครื่องบำรุงขวัญพร้อมเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเช่นเดียวกันภายหลังได้เดินทางไปยังกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกพลถือฉาดเครื่องสูงโดยมีพลตรีสุรศรีศรีวณิชผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานพร้อมคณะให้การต้อนรับทั้งนี้นะคะหน่วยได้รับมอบหมายให้จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวม5ริ้วขบวนด้วยกันจำนวน246นายประกอบด้วยริ้วขบวนที่1ถึง3จัดกำลังพลริ้วขบวนละ54นายทำหน้าที่อินเชิญพุ่มต้นไม้เงินพรมเชิญพุ่มต้นไม้ทองและฉัดเครื่องสูงหักทองขวางหลังส่วนริ้วขบวนที่4ถึง5จัดกำลังพลริ้วขบวนละ42นายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันค่ะในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะคะพลเอกธราพงษ์มลคำได้ติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำรงไว้ซึ่งความพร้อมทางด้านกำลังพลระเบียบวินัยความสง่างามและความพร้อมเพรียงของริ้วขบวนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพในการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดทั้งด้านกำลังพลและแบบธรรมเนียมพิธีการเพื่อให้ทุกภารกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะสำหรับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพก็ได้ทำการฝึกซ้อมเครื่องประโคมเตรียมความพร้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงนี้เราไปรับฟังคลิปเสียงจากนาวาโทชูศักดิ์ทองสีมาผู้แทนการดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพที่ได้เปิดเผยถึงการฝึกซ้อมในครั้งนี้กันค่ะ
1: กองเรือหารเรือนะครับฐานทัพเรือกรุงเทพได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เครื่องประโคมนะครับซึ่งเครื่องประโคมที่เรารับผิดชอบนี้จะเป็นแตงอนแต่ฝรั่งแต่สังแล้วก็สารวัตรแตรครับในริ้วขบวนครับผมกำลังพลทั้งหมดนะครับในส่วนที่กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพรับผิดชอบอยู่คือ150นายครับใน150นายนี้แบ่งเป็นริ้วต่างๆครับรวมถึงการใช้อะไหล่ด้วยครับเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมไว้หากมีขาดตกบกพร่องจะได้มีอะไหล่ในการทดแทนครับสำหรับการฝึกนะครับการบรรเลงทั่วไปครับก็จะมีโน้ตสากลอย่างชัดเจนครับแต่การบรรเลงที่เป็นลักษณะโบราณราชประเพณีนะครับจะส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ความจำนะครับตรงนี้ครับจะเป็นเหตุผลที่จะต้องซ้อมร่วมกันเยอะๆครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันครับเราใช้เวลาเยอะเนื่องมาจากอย่างแรกเราต้องมั่นใจก่อนว่าบุคลากรของเราสามารถปฏิบัติภารกิจได้ไม่ขาดตกบกพร่องครับอย่างที่สองก็คือเราต้องประสานกับหน่วยต่างๆที่มีความรอบคอบแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในจำนวน101วันนะครับจะรวมไปถึงในภารกิจในการฝึกซ้อมณสถานที่จริงด้วยนะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการตกลงกันแล้วก็วางแผนกันเป็นอย่างดีครับความภาคภูมิใจนะครับแน่นอนครับเรื่องนี้มีความภาคภูมิใจมากครับเนื่องมาจากไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้ามาร่วมขบวนได้ไ ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ทำภารกิจนี้เราจะทำภารกิจนี้ด้วยความภาคภูมิใจและเต็มความสามารถครับผม

ขอบคุณนาวาโทชูศักดิ์ทองสีมาผู้แทนกองเรือยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพที่ได้อัปเดตการฝึกซ้อมพร้อมการเตรียมความพร้อมดูขบวนพระบรมราชอิสริยยศสมเด็จพระพันปีหลวงกันนะคะยังอยู่ในรั้วของกองทัพเรือค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกองทัพเรือได้เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมความสง่างามของการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีบนแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมซึ่งนับเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่จะได้สัมผัสกับความพร้อมเพรียงของฝีพายและความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้กับกำลังพลตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะในส่วนของการฝึกในแต่ละวันก็จะแบ่งออกเป็น2รอบนะคะรอบเช้าเริ่มจัดรูปขบวนบริเวณสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีในเวลา10นาฬิกาก่อนที่จะเคลื่อนผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีในส่วนของรอบบ่ายเริ่มจัดรูปขบวนจากจุดเดิมเวลา13นาฬิกาและผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีประชาชนสามารถที่จะเลือกจุดชมได้ตามพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำตลอดแนวเส้นทางค่ะวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้นะคะจะมีการยกระดับเป็นการฝึกจัดขบวนจัดรูปขบวน5ริ้วในส่วนของวันที่7และ10ถึง11สิงหาคมจะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าและออกจากท่าเทียบเรือเพื่อสร้างความชำนาญและความแม่นยำในการปฏิบัติจากนั้นในวันที่12สิงหาคมจะเป็นการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่การซ้อมย่อยในลำดับต่อไปทุกจังหวะภายที่พร้อมเพรียงจึงไม่ได้สะท้อนถึงความเพียงความแข็งแกร่งและวินัยของกำลังพลแต่ยังแสดงถึงความร่วมกันรักษาศิลปะแห่งสายน้ำและสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะร่วมเฝ้าชมแล้วก็บันทึกภาพความประทับใจได้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาควรที่จะเลือกพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยไม่กีดขวางการสัญจรแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้แล้วค่ะก็รักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับดีเดย์1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค้างชำระค่าปรับใบสั่งต่อภาษีรถได้แต่ไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงและปภ.เตือนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: เริ่มพรุ่งนี้1สิงหาคม2569ต่อภาษีรถพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนกำหนดเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้ลงนามร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นและระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งด้วยตนเองชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญทั้งสำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งประชาชนผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับจากการออกใบสั่งหากประชาชนตรวจสอบพบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังไม่ชำระใบสั่งสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายและแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระตามใบสั่งครบถ้วนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยดร.วรนาถธรรมรงค์นักอนุกรมวิทยานพืชสำนักวิชาการวิจัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยว่าพบพืชชนิดใหม่ของโลกสังกรณีเงินวงเหงือกปลาหมอโดยเป็นไม้ล้มลุกใบประดับปกคลุมไปด้วยขนสีเงินหนาแน่นดอกสีขาวกลีบปากแต้มด้วยลายสีน้ำตาลอมส้มซึ่งพบได้แค่ในประเทศไทยที่จังหวัดตากเท่านั้นตามป่าเบญจพรรณบนเขาหินปูนออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมทั้งนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลด้านจำนวนประชากรการกระจายพันธุ์และสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของพืชชนิดใหม่นี้เพื่อประเมินสภาพด้านการอนุรักษ์และวางแนวทางการดูแลรักษาที่เหมาะสมโดยในอนาคตองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีแนวทางศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายพันธุ์และการนำพืชกลับคืนสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติซึ่งจะดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักทางวิชาการความเหมาะสมของพื้นที่และความมั่นคงของประชากรพืชเป็นสำคัญปีท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สถานี S33 ตำบลตัดกลอยอำเภอลมเก่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักแม่น้ำสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลศิลาตำบลตัดกลอยตำบลหินฮาวอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์
9: เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
10: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
11: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
12: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
13: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

ยอดรักสลักใจนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาไร้รังส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงนะที่เห็นอกเห็นใจคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยนะฮะแล้วก็เป็นคนพลัดถิ่นนะครับมีฮะนะชาวไทยนี่ก็มีนะครับแล้วก็ต่างประเทศก็มากมายนะครับและโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยนะครับถ้าไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คนไทยจะหัวใจงามน้ำใจดีก็จะดูแลเอาใจใส่นะครับแล้วก็ดูแลไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกนะฮะหรือจะชนบทเนี่ยใครมาถึงบ้านเรือนเนี่ยก็ต้อนรับนะครับก็ให้ที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรื่องราวของอดีตเนี่ยจะชัดเจนนะครับใครเป็นแขกมาเยือนเนี่ยเจ้าบ้านจะต้อนรับนะครับแต่ว่าภาวะปัจจุบันเนี่ยมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมีการหลอกลวงมีโจรมีขโมยนะครับทำให้คนที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อแขกผู้เมื่อเยือนนั้นค่อนข้างจะสั่นไหวนะครับกลัวนะครับเป็นว่านะครับแล้วก็ความมีน้ำใจคงจะอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปนะครับส่งเพลงนี้ให้กับญาติเพลงญาติยาทุกท่านสาลิกาไร้รังครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านนะครับแล้วเจอกันทุกวันครับเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ครับจันทร์ถึงศุกร์นั้นบ่ายโมงถึงบ่ายสองและกลางคืนสามทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าเสาร์อาทิตย์นั้นบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงและก็กลางคืน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและทุกวันเช่นเดียวกันก็สามารถไปติดตามรับฟังสุภาษิตอีกคลื่นหนึ่งวสปศูนย์การหายปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากเก่าไม่เวช้าคลาเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพได้รับการสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนภัยบำรุงกาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอน

03-1999นะครับ0836931999นะครับมาพูดถึงที่เป็นไวรัลในขณะนี้สำหรับการจากไปการเสียชีวิตของฮารุนโซโลเด็กกาลสินสุภยาแล้วก็จากล้างจานวันละ10ชั่วโมงนะครับสู่เด็กทุนจุฬาฮารุนโซโลวัย27ปีโตมากับคุณย่าที่กาลสินหลังจากพ่อจากไปเลือกเรียนโรงเรียนขยายโอกาสใกล้บ้านเพราะว่าไม่เสียค่าเทอมแล้วก็พ่อรู้ว่าทุกบาทนั้นมีค่าจบม.6ไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนเพื่อนแต่ลงกรุงเทพทำงานล้างจานเข้าโรงงานวันละ10ชั่วโมงนาน2เดือนเพื่อเก็บเงินก้อนแรกนะครับระหว่างทำงานก็ยังไล่หาทุนไม่หยุดจนมีชื่อเป็นผู้รับทุนเต็มจำนวนคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าตัวเคยพูดไว้ประโยคเดียวแต่กินใจว่าผมขอทุนทุกทางที่ขอได้ที่ไม่ใช่โชคแต่คือความมุ่งมั่นล้วนๆแม้เรียนฟรีก็ยังขยันทำงานทุกอย่างทั้งแจกใบปลิวเปิดกล่องบริจาคช่วยมูลนิธิสอนพิเศษเพื่อเก็บเงินแบกเป้เที่ยวคนเดียวมากกว่า1ปีเรื่องราวของเขาคือแรงบันดาลใจชั้นดีขอให้น้องฮารุนปลอดภัยและได้กลับมาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ฟังอีกนะแม้ว่าจะเดินทางไกลในครั้งนี้ซึ่งอาจจะได้กลับมาเลยนะฮะเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วสำหรับน้องฮารุนโซโลนะครับก็เป็นว่านะครับก็เรื่องราวของน้องฮารุนก็หลายท่านก็ติดตามข่าวสารอยู่แล้วนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพก็ร่วมไว้อาลัยสำหรับการจากไปของน้องฮารุนโซโลนะครับหลายท่านติดตามคลิปนะติดตาม YouTube ที่ฮารุนโซโลนำนะพาตัวเองเนี่ยไปท่องเที่ยวแล้วก็ส่งภาพมาให้คนรู้จักหลายประเทศซึ่งคนอื่นไม่ค่อยไปนะเป็นสิ่งที่นะล้ำค่ามากสำหรับคนชมนะครับแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วนะครับคลิปหรือเรื่องราวไวรัลยังคงอยู่นะครับก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปสำหรับเรื่องราวของฮารุนฮาโลนะครับฮารุนโซโลนะครับโซโลนะครับประมาณเนี้ย มีชื่อไทยด้วยเพราะมากนะครับก็เป็นอันว่านะครับนี่คือข่าวสารที่บอกเก่าเล่าขานมาอัปเดตส่วนหนึ่งเกี่ยวเรื่องราวของฮารุนนะฮะโซโลนะครับยาเพียงยาครับมาพูดถึงผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงร่างกายยิงชัยเวททองให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประพรมเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลต้องยกให้กับยาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตไลวิชั่นบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยและท่านมีเบาหวานความดันไขมันสามารถไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็ทานสุภาษิตไลวิชั่นเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วยนะครับยิ่งใช้เวททองวัยกลางคนเลือดจะไปลมจะมามันวันวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงท่านหญิงเข้าสู่วัยทองเลือดนะจะไปลมจะมาหมดประจำเดือนมันวันวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจโอกาสกระดูกผูกกระดูกพุ่นสูงนะครับก็ทานสุนไพรสุภาษิตไลวิชั่นประกอบด้วยแก่ชายดำและสุนไพรอื่นมากกว่า30ชนิดนะครับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับทานแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับกระปุกละ350บาทนะครับทานเพียงวันละครั้งเดียว2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกสีแดงรู้จักกับสุน1สุภาษิตไลวิชั่นไปแล้วมารู้จักกับสุน2รุ่งฟ้าโอสถนะครับรุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆมีผลต่อการดูแลสุขภาพนะครับปวดเมื่อยชาปลื้มปลายเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนักโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสะสุนเกินปวดเข่าโรคเกาต์รุมาตอยด์นะครับ

สมองถือพันให้สุดแสนดวงกวายสอเขาเป็นอัมพาตก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานสูตรสองรุ่งฝ่าโอสถทำให้กินข้าวได้นอนหลับรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขและที่สำคัญไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับหนักแล้วคือรายหลายท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้รายท่านสั่นไปทั้งตัวรายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดข้อทานแล้วจะดีขึ้นนะครับทาน2สูตรร่วมกันเลยราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทแถม3กระปุก 1,000 บาทลดให้50บาทนะถ้าซื้อ4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกแถมเยอะมากฮะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นมีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานเห็นผลไวได้ผลจริงท่านจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็4แถม2มากัน6กระปุกหรือจะสั่งทั้ง2สูตรรวมกันผสมกันมาได้เลยถ้า4กระปุกก็แถม2กระปุก 1,400 บาทเช่นเดียวกันยาเพียงยาหลายท่านเอาไปทานแล้วมันดีขึ้นนะแบบว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนเหลือเชื่อเลยทีเดียวหลายท่านติดเตียงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเดินไม่ไหวถัดไปถัดมาเช็คเช่นเดียวกับตาปลื้มขอสวรรค์ทุกวันนี้เดินป๋อนะเมื่อก่อนสั่นเพียงทั้งตัวเลยทานข้าวหกมากกว่าครึ่งจานวันนี้สบายทานอิ่มนอนหลับลบขับถ่ายดีผมที่เคยขาวพรวนทั้งศีรษะก็เป็นสีดอกเหลาผิวพรรณที่เคยมีฝ้ากระไปทั้งตัวก็มาสดใสผ่องแม้อายุจะเข้าร้อยปีแล้วก็ตามทีนะครับดีมากมายครับวันนี้เดินถึงสะดวกสบายแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าเดิมนับร้อยเท่านี่เจ้าตัวเขาบอกเองนะครับเมื่อทานสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รุ่งฝาโอสถชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงครับช่วงหน้าจะบอกกล่าวเรื่องราวของกาแฟดีๆกาแฟเทียนฉายกาแฟและวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาที่ได้ผลไวให้ผลจริงให้ญาติเพียงญาติได้นำไปทานกันแล้วก็จะมีผลต่อดวงตาที่ชัดเจนแน่นอนแม่นยำเมื่อทานวิซอนและกาแฟเทียนฉายกาแฟเป็นกาแฟที่สุดแสนอร่อยแล้วก็สารสกัดจัดเต็มอัดแน่น24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวด้วยไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันนะครับดื่มได้ดื่มดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายคุณเพื่อลดสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีแบบแปลกเวสสกัดส่งเสริมความจำมีต่างทางเช่าจากที่เบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านนะเฮลินจือสงกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟเป็นประจำกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทและวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดล็อกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเป็นเน็ตตรงฐานวิสันเจตัวยาเจตพระมหัศจรรย์สรรนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นอย่างแน่นอนเป็นเทปเด็ดเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆ800มิลลิกรัมสามารถไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลทานแล้วตาดีอย่างแน่นอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนทุกแพ็คเกจทุกรายการโทรมาที่สุภาษิตครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศทานดีแล้วทานต่อทานดีแล้วบอกต่อจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออทำไรใครเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อีกเออเขาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออ
1: จ้าก
0: ี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของมา700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ ผม
3: แก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
4: ผมไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจดี
5: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมตั้งตื้อไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
7: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต็มหมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวันฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
8: บทเพลงก่อนหน้านี้นางลอยนางลืมสันติดวงสว่างแก้วรอพี่พุ่มพวงดวงจันทร์มาถึงทีมงานทศพลหิมพานต์ณโย่งณพวงณนงกับเพลงที่ชื่อว่าชอยเมียขี้หึง

ปรากฏว่าวรรณภาคือม้าสองขาชอยมีขี้หึงฮะเขาบอกว่าผู้หญิงไม่หึงก็แสดงว่าผู้หญิงไม่รักนั่นเองนะครับเดี๋ยวดีเจสุประสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพลงยัดยาบางส่วนนะครับขอบคุณท่านพระอาจารย์พระนครกระจ่างพืชวัดสว่างอารมณ์ตำบลสวนพริกพระนครศรีอยุธยาท่านฉันกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มาเป็นประจำกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพี่ถุงเงินเสมอเหมือนลูกชายโทรมาตำบลศาลเจ้าโรงทองวิเศษเชียงชันจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญชูสวัสดีบ้านใหม่บางใหญ่นนทบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่คุณมนูกิจประจันตำบลวังน้ำซับศรีประจันสุวรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่6กล่อง 1,200 บาทคุณพี่สำอางสดงามตำบลถั่วสำโรงท่าวุ้งลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าเจริญสิริล้วนตำบลบ้านรุ่นพระนครศรีอยุธยาวิสันหนึ่งกล่อง900บาทนะครับคุณป้าบุญส่งคันทับสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่คุณทวีอินสุ่มตำบลวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทรุ่งฟ้าโอสถ3กระปุกสุนภัยสุภสิทธิ์3กระปุก 1,400 บาทอีกมากมายเลยท่านสุภสิทธิ์ยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วสามารถติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ในช่วง 15:00 นจนถึง 16:00 นที่วสป711กิโลเฮิรตซ์สำหรับช่วงเวลานี้ท่านผู้ฟังอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ไร้โลคาไม่เจ็บปีจนทุกคนนะครับส่งท้ายด้วยทุก108ชัยมงคลครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชาชาชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี 28-31 ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับหิ้วกาแฟซุกไอซ์ปปส.เตรียมขยายผลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: โฆษกปปส.เผยความคืบหน้าคดีหญิงไทยในญี่ปุ่นอัยการสั่งไม่ฟ้องคดียาเสพติดเตรียมรับตัวกลับไทยขยายผลเครือข่ายพร้อมเตือนสายหิ้วสินค้าเสี่ยงผิดกฎหมายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: ความคืบหน้ากรณีนางสาวจุธาทิพย์อายุ28ปีชาวไทยจับกุมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังพบไอซ์ซุกซ่อนในสัมภาระล่าสุดนางสาวอลิภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเบื้องต้นจากทางการญี่ปุ่นว่าอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าวและเตรียมส่งเรื่องต่อให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นเพื่อดำเนินการผลักดันกับประเทศไทยส่วนสาเหตุที่อัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับการที่นางสาวจุธาทิพย์ให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบที่มาของยาเสพติดและอาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นสำหรับประเด็นว่าจะถูกขึ้นบัญชีดำหรือไม่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันต้องรอเอกสารจากทางการญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการขณะที่การเดินทางกลับไทยสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนของตม.ญี่ปุ่นโดยต้องประสานเรื่องเอกสารตั๋วเครื่องบินและการดูแลจากสถานทูตและสถานกงสุลไทยโดยหลังจากนี้ปปส.จะมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดส่วนการดำเนินคดีในประเทศไทยจะเป็นหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนฝีมือช่างไทยเทวดาถือบังแทรกประติมากรรมสำคัญบนพระเมรุมาตรติดตามกับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
7: ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเบื้องหลังความวิจิตรการตาของสถาปัตยกรรมล้วนเกิดจากฝีมือชั้นครูและองค์ความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของช่างไทยหนึ่งในประติมากรรมสำคัญคือเทวดานั่งถือบางแทรกชิ้นงานชิ้นนี้ถูกออกแบบโดยนายสมชายสุภลักษณ์อัมไพพรนายช่างประณีตศิลป์สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่ตั้งใจผสมผสานศิลปะไทยอันชดช้อยเข้ากับสัดส่วนร่างกายมนุษย์แบบตะวันตกเกิดเป็นประติมากรรมร่วมสมัยตามอุดมคติได้อย่างลงตัวทุกอิริยาบถของเทวดาอยู่ในท่านั่งแยกเข่าพอประมาณปลายเท้าตั้งนั่งทับส้นเท้าลำตัวตั้งตรงอกผายมือทั้งสองข้างถือบางแทรกสวมศิราภรณ์ยอดน้ำเต้าและประดับเครื่องทรงด้วยลวดลายประยุกต์จาก
8: หรือ063-449-9666
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจถาม0614495885 0634499666
10: ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพอร่อยเข้มข้นหอมกลุ่นผสมถั่งเช่าเห็ดลิ้นจืดกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเปร่าสดชื่นตลอดวันรสชาติดีไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิง เพื่อสุขภาพที่ดีกว่านี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. กาแฟลิซ่า M Go ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิซ่า M Go ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
10: กาแฟลิซ่า M Go ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666
9: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666
10: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

วัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายถูกใจพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเนาะนี่คือบทเพลงที่เริ่มต้นรายการวันนี้งานเพลงของคุณทศพลหิมพานต์ครับงานเพลงที่มีชื่อว่าวันทองแหลวันทองครับพี่น้องจ๋าฟังสบายสบายในยามบ่ายๆเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการรายการเพลงดังฟังสบายสบายโดยยาสมุนไพรไทยทิพโอสดยาแผนโบราณยาสมุนไพรที่ดูแลอาการปวดปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกรุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นน้ำลายเหนียวกดและย้อนนอนไม่หลับท่านที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะอยากจะได้อะไรอยากจะดื่มอะไรนะครับแบบห่อแดงหรือห่อดำกาแฟโกพี่น้องก็สามารถโทรมาได้เลยสวัสดีครับเดี๋ยวผมสักครู่เดี๋ยวค่อยโทรมาเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับจากไหนเนาะจากไหนครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ2016นะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณทุกกลิ่นโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะจ๊ะท่านโทรมาตอนที่ผมพูดผมจะขออนุญาตนะครับผมไม่รับหน้าไมค์แต่หากท่านต้องการอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรท่านสามารถโทรมาได้เลยครับเบอร์นี้แหละ0634499666ในช่วงที่ผมเปิดเพลงนะครับเราจะได้คุยกันมาฟังบทเพลงตามคำแนะนำนะจ๊ะนะครับมาเจอกันใหม่ๆยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสยาดูแลรักษาฤทธิ์สีดวงทวารของบริษัทไทยทิพย์โอสดดูแลรายการตรงนี้ครับนี่คือบทเพลงตามคำแนะนำจองตักล่วงหน้างานเพลงของน้องแพรวาพัชรีครับ

0: ุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิพโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยึดเส้นตึงปัญหามือมันชาเท้ามันชาปัญหานิ้วมันล็อกพี่น้องจ๋าก้มก็ปวดเงยก็ปวดอยากจะได้ยาสมุนไพรเอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอย่างขวดราคา300บาทเป็นแบบชนิดแคปซูลและอย่างกล่องราคา200บาทเป็นแบบอัดเม็ดเป็นยาโบราณเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นยาสมุนไพรที่มีมานาน20กว่าปีชื่อนี้หลายคนรู้ดีหลายคนมั่นใจหลายคนที่เคยเอาไปใช้และต่างก็บอกว่าประทับใจขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางแม่สายขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางเชียงของเชียงแสนและวันนี้

0: ที่ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ฟังรายการของเราอยู่เมื่อเช้าสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่องกันเข้ามานะครับบอกว่าปวดจังเลยมือมันชาด้วยนะครับลองเอาอย่างกล่องไปทานกันดูก่อนนะครับอย่างกล่องนะครับเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณเป็นยาโบราณเป็นยาสมุนไพรแบบอัดเม็ดให้ท่านรับประทานครั้งละ1ซอง1กล่องมันจะมีอยู่6ซองเล็กนะครับในแต่ละซองมันจะมีอยู่5เม็ดเล็กๆช่วงแรกต้องฝืนกินก่อนนะครับกินไม่ยากผมก็กินแบบนี้ประจำเวลาผมจะขับรถไกลๆบางทีเราอายุมากแล้วเนาะมันจะปวดหลังปวดเอวเส้นมันจะยึดนะครับตอนที่นั่งขับอยู่มันจะไม่เมื่อยเท่าไหร่หรอกแต่เวลาตอนก้าวขาลงออกมาจากพวงมาลัยเปิดประตูจืดและก้าวขาลงมานี่โอ้ยพี่น้องเอ๋ยมันปวดทั้งหลังปวดทั้งเอวปวดทั้งน่องนะครับอย่างนี้แหละครับหากท่านที่มีอายุมากหรือท่านที่ทำงานเยอะๆอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมฉะนั้นพี่น้องเวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดช่วยดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดนะครับทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดต้องไทยทิพย์โอสถนะครับ20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้ครับ
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 063-449-9666
0: ปวดเยอะๆปวดมากๆอย่าปล่อยให้เจ็บอย่าปล่อยให้ปวดอย่าปล่อยให้ทรมานลุกก็โอ้ยให้นั่งกอกโอยเอี่ยวซ้ายก็ปวดเอี่ยวขวาก็ปวดพี่น้องจ๋าอย่าลืมเด้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดสั่งวันนี้ซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นอย่างกล่องราคา200บาทครับสั่ง6กล่องวันนี้จากราคา 1,200 ลดไปเลยเหลือเพียง990บาทและผมจะมีของแถมให้กับท่านด้วยและส่วนยังขวดครับยังขวดแบบชนิดแคปซูล1ขวด30แคปซูลราคา300บาทนะครับสั่งวันนี้4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 ผมก็จะลดให้ท่านเหลือเพียง 1,000 กับ90บาทและยังจะมีของแจกให้กับท่านของแถมให้กับท่านด้วยอย่าลืมนะครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคำ

0: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตาเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์ๆอะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพย์ๆก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 2-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์นึงก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านค้ายาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 063449666
0: ขอบคุณมากมากนะยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อกินดีทานดีใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อให้หน่อยนะจ๊ะอย่างกล่อง200อย่างขวด300ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นเจ้าของเดียวกันกับกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ขายดีเพราะคุณภาพกาแฟที่หลายคนเอาไปดื่มเอาไปทานเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายในยามที่เหนื่อยในยามที่เพลียในยามที่ล้าปัญหาเหนื่อยง่ายเพลียง่ายครับปัญหาไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยฝากไปด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
4: เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885 0634499666
3: กาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพกาแฟสำหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพกาแฟที่หลายๆท่านบอกว่าดื่มแล้วมีความสุขดื่มแล้วสดชื่นแต่ผมต้องขออนุญาตบอกพี่น้องนะครับท่านที่ต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟอยากจะได้กาแฟไปดูแลสุขภาพร่างกายอยากจะได้กาแฟห่อแดงที่มี30ซองหรืออยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มโกที่มี20ซองกาแฟโกห่อสีดำมีส่วนผสมที่เสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรคือวิตามินและคอลลาเจนนะครับเป็นกาแฟผสมคอลลาเจน1ห่อมี20ซองบอกท่านก่อนนะกาแฟผมไม่ได้หวานนะครับและกาแฟผมไม่มีน้ำตาล และสำคัญครับตัวครีมเทียมเป็นสารสกัดจากถั่วขาวบอกท่านก่อนว่าอยากจะทานกาแฟที่มันหวานมันหวานมันของเราไม่ใช่อยากกาแฟอยากจะทานกาแฟแบบอร่อยอร่อยทุกอกทุกใจของเราไม่ใช่แต่ของเราเป็นกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพคนที่อยากจะดื่มกาแฟแล้วให้ความสดชื่นให้ความกระปี้กระเป๋าให้ความกระชุ่มกระชวยให้ความกระฉับกระเฉงดื่มเลยครับทั้งห่อสีแดงและกาแฟโกห่อดำดื่มแล้วท่านจะมีความสุขดื่มเลยครับกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพกาแฟสำหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับวันนี้จะเป็นห่อสีแดงที่มี30ซองหรือจะเป็นกาแฟโกห่อดำที่มี20ซองพี่น้องสั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปวันนี้ผมมีของแจกให้กับท่านและหากท่านสั่งชุดใหญ่ที่กินประจำทานประจำอยู่แล้วสั่งชุดใหญ่วันนี้ผมมีแก้วกาแฟสวยๆใบใหญ่ๆ ให้กับท่านด้วยครับสั่งกันเข้ามาโทรกันเข้ามา061-449-5885และ063-449-9666นะครับสะดวกเบอร์ไหนโทรได้เบอร์นั้นเลยนะครับทั้ง2เบอร์จะเป็นเบอร์ผมที่ผมนั่งดำเนินรายการอยู่ตอนนี้ก็ได้กับ063-449-9666นะจ๊ะโทรมาได้เลยตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีจ้าแฟนเพลงประจำบอกว่าตอนนี้ทานโปรมิกซ์ออยล์นะครับไม่ได้กินโฟกัสเพราะว่าฉี่ยากฉี่ลำบากนะครับคุณป้าท่านอายุเยอะแล้วนะครับกลัวมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตก็เลยสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปทานนะครับเข้าห้องน้ำสะดวกเลยคุณธนวัฒน์ว่างั้นพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตอยากจะบำรุงไตฟื้นฟูไตดูแลไตนะครับกินยาเยอะทานยามากไม่จำเป็นต้องเป็นโรคไตหรือว่าเป็นแล้วก็เอาไปทานได้กินยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถเอาไปทานได้โปรมิกซ์ออยล์นะครับสินค้าคุณภาพมาตรฐานที่ผมนำมาบอกมากล่าวพี่น้องบ้านเราได้รับรู้รับทราบกันนะครับต้องการอยากจะได้อะไรโทรหาผมสอบถามผมได้เลยอย่าเกรงใจกันเด้อพี่น้องเด้อ063-449-9666จ้า

0: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำท่านครับผมลองดื่มแล้วนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆคือไม่มีน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วมั่นใจว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแม่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิปอร่อยและมีคุณค่าสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสถที่ท่านมั่นใจสนใจสอบถามได้ที่โทร0614495885
2: ใครที่ยังไม่ได้ลองใครที่ยังไม่เคยเอาไปดื่มเอาไปทานครับมีปัญหาเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันเอ่ยเบาหวานเอ่ยยังไม่กล้าพิสูจน์คุณภาพยังไม่กล้าลองเอาไปดื่มกันลองดูนะพ่อเด้อแม่เด้อลองดูนะจ๊ะแล้วท่านจะรู้ว่ามันประทับใจรสชาติมันกลมกล่อมอร่อยหอมกลุ่นชื่นใจท่านที่ชอบกาแฟไม่หวานถูกใจแน่ๆกาแฟห่อแดงมี30ซองมีส่วนผสมของตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเกากี้มีกระชายดำไม่จำเป็นต้องผสม20อย่าง30อย่างนะครับผสมแค่5อย่าง6อย่างขอให้มันเพียงพอเพียงที่ร่างกายของเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็พอแล้วครับส่วนกาแฟโกห่อดำครับเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟโกห่อดำเป็นกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟโกห่อดำเป็นกาแฟที่มีวิตามินและคอลลาเจนท่านที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้ก็โทรมากาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
1: ตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกใช้ดีแล้วบอกต่อ
3: ดิฉันซื้อนางสาวอริสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอบันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะ
4: ผมเสียหยุดกินซี่กงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแถมไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
5: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เห็ดลิ้นจือโสม
5: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
2: ใครที่อยากจะดื่มกาแฟที่มีคอลลาเจนท่านที่ชอบดื่มคอลลาเจนทานคอลลาเจนเป็นประจำอยู่แล้วและผสมเองครับเอากาแฟมาผสมกับกาแฟเอากาแฟมาผสมกับคอลลาเจนเองวันนี้ไม่ต้องแล้วครับเภสัชกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญของเราแห่งโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเอาคอลลาเจนเกรด A มาผสมผสานกับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้ามาผสมผสานกับวิตามิน B1 B2 B6 B12 มาผสมผสานกับสารอาหารที่มีคุณประโยชน์และรวมไปถึงสมุนไพรพี่น้องบ้านเราได้ดื่มกันอยากจะได้วันนี้ก็โทรมา1ห่อมี20ซองสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มห่อแดง1ห่อมี30ซองพี่น้องต้องการอยากจะดื่มต้องการอยากจะได้สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้ที่0614495885 และ063-449-9666 ครับพี่น้องที่อยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายนะสามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกครับท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ทางอำเภอวิเชียรบุรีไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อส่วนท่านที่ฟังรายการกันอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทพระนครศรีอยุธยาหรือว่าจะเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแฟนเพลงเป็น FC ของคุณลุงช้างไทยทิพย์กันอยู่นะครับรายการข่าวคู่หูหมูกับช้างคุยฟุ้งกับลุงช้างท่านฟังประจำอยู่แล้วอยากจะได้สินค้าอะไรของไทยทิพย์โอสถนะครับสามารถโทรหาคุณลุงช้างสอบถามคุณลุงช้างคุณลุงโชเล่ได้เลยกับเบอร์โทรศัพท์0812901691นะจ๊ะมาฟังเพียงเพราะๆตามคำแนะนำครับน้ำตาลกุนแก้วขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์จ้า

งานเพลงเพราะๆตามคำแนะนำครับกับบทเพลงลูกทุ่งเก่าๆขณะนี้พี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายๆในยามบ่ายๆโดยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดยาสมุนไพรที่ดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นเข้มเต็มสูตรพอเพียงที่ร่างกายของเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสครับพี่น้องครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จปวดฉี่เยอะๆอันฉี่ไม่อยู่ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะฟอร์กัสครับ

0: ฟอกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัส
2: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท
3: ้ผมพันธุ์ดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67 ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านในที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
4: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฟ้ากุลาชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องรุ่งฟ้ากุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอกัสฟอกัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายฟอกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
5: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วผิดพันเสริมอาหารฟอร์กัสทานกันเลยวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอ1กล่องผิดพันเสริมอาหารฟอร์กัสมี10เม็ด10แคปซูลครับฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกปวดฉี่มากฉี่ออกน้อยอั้นฉี่ไม่อยู่ปวดฉี่บ่อยๆฉี่ออกน้อยนิดเดียวลุกฉี่บ่อยๆในยามกลางคืนและสุภาพบุรุษที่รักครับมีปัญหาสุขภาพเสื่อมสุขเภทโทรมมีปัญหาต่อมลูกหมากฝากไว้ด้วยเด้อฟอร์กัสฟอร์กัสฟอร์กัสครับกล่องสีเขียวๆกล่องเดียวเอาอยู่ราคาไม่แพง1กล่องมี10เม็ดครับสำหรับผิดพันเสริมอาหารฟอร์กัสสอบถามกันเข้ามาได้เลย0614495885และ0634499666นะจ๊ะผิดพันเสริมอาหารฟอร์กัสเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาย่าบิงพลัสฟื้นฟูบำรุงดูแลซ่อมแซมจอประสาทตาบำรุงดวงตาฝากไว้ด้วยยาย่าบิงพลัสคำ

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-16
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
8: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกนำประชุมสมช.แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้และสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังคาราแจ้งกรณีฮลุนโซโลเสียชีวิตเพิ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายกนำประชุมสมช.แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้หลังเกิดเหตุบ่อยขึ้นพร้อมจับตาที่ประชุมถกรื้อแนวทางเดินหน้าพูดคุยสันติสุขใต้คุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานครับ
4: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายรวมไปถึงนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งการประชุมวันนี้คาดว่าจะมีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ภายหลังจากสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งส่งผลให้ต้องเลื่อนเจรจากับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือกลุ่ม BRN ในช่วงเดือนกันยายนนี้ออกไปก่อนโดยจะมีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุการก่อเหตุรุนแรงขณะเดียวกันจะมีการเดินหน้าพูดคุยกับนักวิชาการและภาคประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ระหว่างนี้ควบคู่กันไปด้วยว่าจะต้องมีการสื่อสารอะไรไปยังกลุ่ม BRN และอย่างคาดการว่าจะมีการรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานด้านความมั่นคงเนื่องจาก29กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพิเศษได้ปิดล้อมเทือกเขาเมาะแต่เพื่อส่งทีมลาดตระเวนเข้าไปกดดันผู้ก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้มีทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5 นายยุวธิดาภูคำนวลรายงานค่ะ
3: สถานทูตกรุงอังการายืนยันไม่ได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงเหตุหลุนโซโลเสียชีวิตเผยได้รับแจ้งครั้งแรกจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีโพสต์ชี้แจงตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานทูตกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาลุนโซโลว่าทางเจ้าหน้าที่สถานทูตซึ่งเดินทางถึงกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียเวลา 20:30 นวันที่29กรกฎาคมได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจจอร์เจียทันทีและได้รับแจ้งจากทางตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อขอให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14กรกฎาคมโดยสถานทูตไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดกระทั่งเมื่อวันที่30กรกฎาคมเวลา 11:00 น.เจ้าหน้าที่สถานทูตได้เข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียซึ่งได้มอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์อย่างเป็นทางการหนังสือลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้แก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตซึ่งสถานทูตได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียจึงทำหนังสือถึงสถานทูตลงวันที่29กรกฎาคมหลังจากสถานทูตได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมหรือหลังจากทราบข่าวการหายตัวไปของนายบวรทัศน์แล้วสถานทูตยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการรัฐผู้รับและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวยศวัฒน์พงประภาสรายงาน
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474 เวลาจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน

0: นั่งออกไปท้องทุ่งเห็นต้นข้าวเขียวขจีนี่มันเป็นความสุขของชาวนานะออกหลวงเหลืองๆขึ้นมาแล้วครับถึงแม้ว่าหน้าฝนบางที่อาจจะทำนาได้บางที่อาจจะทำนาไม่ได้ก็แล้วแต่สภาวะของอากาศในพื้นที่ตรงๆนั้นนะครับให้กำลังใจกับพี่น้องชาวนาชาวไร่ชาวเกษตรกรทั้งหลายนะครับถือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้ก็เชื่อว่าท่านก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับอะไรก็แล้วแต่เราคิดซะว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้สมหวังเสมอไปบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้หรือได้ตามที่ต้องการก็แล้วแต่ครับขอให้กำลังใจทุกๆท่านครับที่ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ข่าวช่วงนี้นะครับช่วงบ่ายสามโมงเนี่ยนะครับ15:21เนี่ยนะครับโดยประมาณเราก็ติดตามรับฟังกันอยู่เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ไม่มีนะครับให้คุณผู้ฟังที่ฟังคลื่นจอทะลอ1-97ข่าวช่วงนี้จะไม่เหมือนกับข่าวช่วงเช้า8 โมงและข่าวช่วง6 โมงเย็นจะเป็นช่วงข่าวของดูเหมือนไม่มีสาระแต่มันมีสาระครับถ้าฟังทุกวันโดยเฉพาะเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นจนนายกรัฐมนตรีออกปากว่าจะต้องมีการรีเซ็ตหรือปรับเปลี่ยนโยกย้ายครับให้มันดีขึ้นในสายตาของประชาชนขาดความเชื่อมั่นกับกระทรวงมหาดไทยครับขาดความเชื่อมั่นยังไงครับก็คือการโกงการสอบท้องถิ่นนี่มันไปกันทั่วประเทศครับมันไม่ได้มีเฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมันมีกันทุกจังหวัดนั่นแสดงว่าการโกงกินมันมีกันทุกหย่อมย่าโดยเฉพาะภายใต้ของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เทศบาลอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรสารพัดที่จะเป็นไม้เป็นมือให้กับผู้ที่จะทุจริตคอร์รัปชันครับนี่ขนาดมีประกาศออกมาอย่างนี้แล้วนะจะมีการยกเลิกผู้ที่สอบได้แล้วมีคะแนนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเขาจะยกเลิกและเอาคะแนนใหม่เข้ามาก็ยังจะมีคนวิ่งเต้นว่าเอาชื่อเด็กผมยัดเข้าไปได้เลยไหมครับเป็นอย่างนั้นเลยนะไม่ได้อายฟ้าดินไม่ได้อายแก่ใจตัวเองเลยว่าเป็นข้าราชการเนี่ยมึงต้องรับใช้ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับพระบรมราโชวาทมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมึงยังไม่ทำตามหน้าที่แล้วถามว่าชีวิตอนาคตของการรับราชการมึงจะสดใสขนาดไหนส่งเสริมให้เด็กคิดคดโกงชาติบ้านเมืองตั้งแต่เล็กตั้งแต่ยังเข้าทำงานก้าวแรกและทุกหย่อมย่าโกงกันหมดเนี่ยประเทศไทยเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมโกงกันทุกหย่อมย่าเนี่ยประเทศไทยเราจะอยู่กันทางนี้ใช่ไหมโกงตั้งแต่การจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ซื้อตำแหน่งการโกงจะกำนันก็ต้องซื้ออย่างนั้นหรือสอบเข้าทำงานเป็นเทศบาลอบต.ก็ต้องโกงอย่างนั้นหรือประเทศไทยเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมไหนธรรมนูญฉบับรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงไง

0: ส่งเสริมการโกงกันไปทุกหย่อมยามมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงแล้วครับมันเป็นการส่งเสริมปราบโกงซะเป็นมากกว่าครับวันนี้ผมหยิบประเด็นข่าวคนข่าวของทางช่องเดอะเนชั่นมาให้ฟังว่าคนเหล่านั้นยังไม่อายการกระทำของตัวเองยังจะวิ่งยัดชื่อเพื่อให้ชื่อของเด็กตัวเองติดอยู่ลองฟังดูนะครับคุณผู้ฟังครับฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังเป็นข่าวคนไม่ใช่คนเสกเอกครับอันนี้เป็นข่าวคนข่าวจากช่องเดอะเนชั่นพูดให้ฟังครับ
1: ถามคำตอบกับการโกงสอบนะครับ1เดือนกว่าๆแล้วนายกก็ประกาศทุกวันว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้แอคชั่นไป7อย่างแล้วกำลังจะมีแอคชั่นที่8ที่9ที่10นะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าแอคชั่นที่8 9 10เนี่ยต้องไปฟังรายละเอียดจากรองเซมเบ้ท่านนิรัตพงศิทธิถาวรท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้มารักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับคือแอคชั่น8 9 10เนี่ยมันจะมีขั้นตอนสำคัญคือแอคชั่นที่9ถือว่ามีความท้าทายต้องจับตากันต่อว่าจะเดินหน้าอย่างไรเพราะนอกจากการประกาศรับรองรายชื่อผู้สอบผ่านตัวจริงแล้วเนี่ยก็จะต้องเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ทุจริตด้วยเนี่ยคือแอคชั่นที่9ที่ต้องจับตามองนะครับความน่าสนใจคือท่านรองเซมเบ้ท่านยังไม่ได้เปิดรายชื่อต่อสาธารณะแต่บอกจะส่งชื่อไปยังกกลางทั้งระดับจังหวัดคือกอบจระดับเทศบาลคือกเทศบาลแล้วก็ระดับอบตคือกอบตนะไปดำเนินการโดยตรงเลยทั้งเพิกถอนและการบรรจุคุณผู้ชมเชื่อไหมในจังหวะที่สังคมกำลังสนใจข่าวโกงสอบแล้วก็แฉพฤติกรรมกันโจงครึ่มแบบนี้ไล่ปราบปรามจับกุมคนโกงกันแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าในกระบวนการประกาศรับรองรายชื่อผู้สอบผ่านตัวจริงตอนนี้ยังมีคนอุตส่าห์วิ่งเต้นโทรหาผู้มีอำนาจในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจนมีเสียงบ่นว่าตอนนี้โทรกันจนสายไหม้แล้ว
2: จะเอาอะไร
1: คนที่โทรมีทั้งระดับ10จากบางจังหวัดโดยเฉพาะแถวอีสานเหนือรวมไปถึงคนของเสนาบดีที่เคยคุมงานท้องถิ่นมาเนิ่นนานแล้วก็ยังมีบรรดาลูกน้องของผู้มีอำนาจบางรายที่น่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบแต่ไม่ได้ถูกไต่สวนตรวจสอบคืออาจจะเรียกว่ากลุ่มที่ยังลอยนวลอยู่ก็ได
2: ้
1: ตอนนี้กลุ่มนี้ระดมโทรหาผู้มีอำนาจในกรมสถ.โทรไปทำอะไรโทรไปขออะไรฟังแล้วไม่อยากจะเชื่อ
2: เยอะเลยอ่ะ
1: หนึ่งมีแบบที่โทรมาเช็คชื่อว่าเด็กในโควต้าของเครือข่ายตัวเองตกลงได้บรรจุไหม
2: แล้วถ้ารู้แล้วยังไงคะ
1: คือถ้าไม่ได้บรรจุก็จะได้ขอให้ช่วยดูแลคนนั้นคนนี้ตามรายชื่อให้หน่อย
2: จะเอาอีกเนาะ
1: เพราะตอนนี้ไม่มีใครรู้ชื่อไง
2: เขาจะไม่เปิด
1: เลยพยายามจะโทรหาคนในกรมสถ.
2: ใส่ชื่อไปเลย
1: นะสองคือโทรมาเช็คชื่อว่าเด็กในโควต้าเครือข่ายของตนเนี่ยโดนเพิกถอนหรือไม
2: ่
1: ถ้าโดนก็จะสอบถามหาช่องทางผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไหมหาช่องทางช่องลอดทางกฎหมายได้หรือเปล่า
2: อ๋อเพราะโดนเพิกถอนเขาจะผิด
1: ใช่สามคือโทรมาตรวจสอบว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบของจังหวัดตนเนี่ยโดนหางเลขไปด้วยหรือเปล่าอยู่ในคิวถูกสอบหรือเปล่าสี่คือโทรมาฝากเด็กของตัวเองเพิ่มแนวว่าอ้าวเดี๋ยวจะมีคนถูกตัดออกไปใช่ไหมก็แทรกชื่อคนนี้เข้าไปได้นะได้ไหมล่ะไหนๆก็จะประกาศชื่อใหม่กันแล้ว
2: เอางี้เลยเหรอ
1: เออก็มึนๆกันไปเลยใช้จังหวะนี้อาจจะเคยรับกันมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้เข้าไปก็ฝากแทรกเข้าไปในจังหวะนี้หรือเปล่ายังทำกันแบบนี้อยู่อีกนะในจังหวะที่เรากำลังจับตาทุกฝีก้าวจริงๆว่ามันจะโปร่งใสหรือเปล่าผู้มีอำนาจในกรมสถ.บางคนที่ได้รับโทรศัพท์เขาพยายามไม่รับโทรศัพท์แต่บางคนเนี่ยปลายสายเนี่ยเบอร์ใหญ่หน่อยก็เข้าใจอ่ะจะทำเป็นมึนไม่รับก็ไม่ได้ทั้งที่ร้อยวันพันปีเบอร์ใหญ่ที่โทรมาขอก็ไม่เคยโทรมาหรอกนะแต่พอรับสายก็อย่างที่ว่าก็มาขอกันแบบนี
2: ้
1: ผู้มีอำนาจในกรมสสก็เลยต้องปฏิเสธกันไปทุกรายเพราะจะไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะแล้วมั้งตอนนี้ใช่ไหมผู้มีอำนาจในกรมสสเขาฝากข่าวคนข่าวมาบอกเลยช่วยประกาศให้ทีเถอะ
2: ว่า
1: ไม่ต้องโทรมาแล้วเพราะว่าไม่ได้ดูชื่อใครเลยบัญชีที่ประกาศก็ไม่ได้ไปตรวจกระดาษคำตอบใหม่คือใช้ผลตรวจเดิมก่อนที่พวกแก๊งแก้คะแนนจะเข้ามาแก
2: ้
1: ฉะนั้นตัวเลขคะแนนมันปรากฏเป็นหลักฐานอยู่แล้วแล้วก็ต้องประกาศไปตามนั้น
2: อย่าโทรมานะ
1: ใครจะกล้าไปทำให้มันไม่เป็นไปตามคะแนนที่ปรากฏอยู่ในกระดาษคำตอบถูกไหมในจังหวะนี
2: ้ใช
1: ่แล้วก็ย้ำว่ายังคงยึดนโยบายนายกคือเรื่องปิดชื่อถือพฤติกรรมฉะนั้นประกาศไว้ตรงนี้ขอไม่ช่วยใครไม่ดูชื่อใครให้ทั้งนั้นทั้งสอบได้สอบตกไม่แทรกชื่อใครให้ทั้งนั้นตอนนี้ต้องการจะแก้ปัญหาแล้วไม่อยากจะสร้างปัญหาใหม่นะนี่ย้ำอีกทีข้อความที่บิ๊กสถ.ฝากข่าวคนคนข่าวมาบอกเบอร์ใหญ่ที่โทรหาจริงๆว่าอย่าได้ทำแบบนี้เลยเขาไม่สามารถจะรับให้ได้หรอก
2: เถอะค่ะมันมากไปแล้วโทรหาเขาเยอะไปแล้วให้เขาทำงานปกติของเขาเถอะค่ะ
3: แดนมาจัดแรงกิ้งใหม่เนี่ย 5,000 คนเนี่ยมันจะหลุดไปเองแรงกิ้งมันจัดของมันเองครับเราไม่ใช้วิธียกเลิกทั้งหมดใครที่เขาสอบได้อยู่แล้วเนี่ยให้เขาได้มีสิทธิ์ต่อไปกสทเมื่อวันที่17คือการทำกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกลังดุมที่2ที่3ที่4จะเห็นว่ากระดุมเม็ดแรกมันกลับยังไงเราก็จะบอกวิธีกลับกระดุมที่ถูกวันที่28กรกฎาคม2569หลังจากประชุมที่กระทรวงมหาดไทยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้บอกพวกเราสื่อมวลชนว่าวันนี้ก็มีแอคชั่นที่8แล้วก็คือเราได้ในเรื่องของประกาศผลคะแนนที่ถูกต้องหลังจากที่ให้เราให้ทางผมเนี่ยทางกรมท้องถิ่นเนี่ยไปตรวจเช็คให้ถูก10วันก็วันที่28ก็เป็นแอคชั่นที่8ถามว่าถูกต้องคืออะไรแล้วอะไรคือไม่ถูกต้องก็ในที่ประชุมได้เอาการนำเสนอผลการสอบสวนของปปช.ของตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็การสืบหาหลักฐานจากบริษัทคู่สัญญาของมสว.ซึ่งเป็นผู้รับจัดสอบก็คือบริษัทจันวานิชเนี่ยเขาก็เห็นได้ข้อมูลตรงกันก็คือมันมีประกาศผลคะแนนการตรวจคะแนนเนี่ยซึ่งตรวจณเวลานั้นเลยเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปตรวจใหม่จากที่สังคมหรือผู้รู้อาจารย์บางท่านบอกต้องตรวจใหม่ทั้งหมดการตรวจใหม่ทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ที่สำคัญคือหลักฐานอยู่หรือเปล่าใบกระดาษคำตอบอยู่หรือเปล่าที่ไปหามานี่คือใบกระดาษคำตอบฝนกอกข้องอเนี่ยยังอยู่แค่นี้ไม่พอผลการตรวจกระดาษคำตอบณเวลานั้นก็อยู่ถามว่าเอาอะไรมาบอกว่ามันใช่ทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาก็บอกว่านี่คือการพิสูจน์หลักฐานว่ามันคือของที่เกิดขึ้นณเวลานั้นก็คือในศัพท์เทคนิคทางวิทย์คอมเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามันจะมีดิจิตอลซิกเนเจอร์ต่อท้ายการลงข้อมูลณเวลานั้นๆก
1: ็
3: คือตรวจคนที่1วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่มันก็ใส่ตรวจคนที่2วันที่เท่าไหร่นาทีที่ต่างกันมันก็ใส่เนี่ยมันก็จะไล่มามันเป็นหลักสถิติหลักที่พิสูจน์ได้ทางดิจิตอลซิกเนเจอร์อันนี้ก็คือผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขายืนยันแล้วก็อธิบายแบบนี้ซึ่งนะเราก็เชื่อแล้วก็หลายหน่วยตรวจตรงกันหลังจากวันนั้นก็ผมรับหน้าที่วันที่16กรกฎาคม2519วันที่17กรกฎาคมวันศุกร์ที่17ที่แล้วเราก็ประชุมกสทกันเลยเพื่อที่จะเอาผลคะแนนที่ถูกต้องเนี่ยเอาเข้าที่ประชุมแต่ก่อนที่จะเอาเข้าที่ประชุมเพื่ออะไรก็ต้องยกเลิกผลคะแนนที่มันมีปัญหาก่อนนะครับก็เป็นการต่อเนื่องกันยกเลิกของที่มีปัญหาซึ่งเคยประกาศไปแล้วเอาของใหม่เข้ามาแทนต่อเนื่องกันครับหลังจากวันนั้นซึ่งได้มติที่ประชุมไปแล้วเนี่ยก็ไปสู่ในขั้นตอนของการออกประกาศการเซ็นประกาศไม่ยากครับไม่กี่แผ่นประธานกสทเซ็นแต่สิ่งที่ต้องแนบท้ายก็คือรายชื่อทั้งหมดที่เกิดจากการตรวจคะแนนตรวจกระดาษคำตอบทั้งหมดที่มีอยู่แล้วจริงแต่เพื่อความไม่ประมาทแล้วก็เพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดผมได้ให้เจ้าหน้าที่กรมสทท้องถิ่นเนี่ยตรวจสอบทานเขาเรียกว่าสอบทานคือรีเช็คอีกครั้งหนึ่งปปช.ดูแล้วตำรวจสอบสวนกลางดูแล้วบริษัทคู่สัญญาจันวานิชยืนยันแล้วแต่เป็นการตรวจด้วยเครื่องเราก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งด้วยคนและเครื่องเทียบกันก็ใช้เวลาอยู่10วันเสร็จครับอาจจะช้าไปหน่อยต้องขออภัยด้วยแต่เพื่อให้เกิดการถูกต้องมากที่สุดครับก็ออกมาเป็นรายชื่อแนบท้าย 279,000 กว่าคนที่เข้าสอบจริงนะครับจากผู้สมัคร 400,000 เข้าสอบ 279,000 คนเนี่ยมีผู้ผ่านประมาณ 50,000 คนสอบผ่านนะครับนอกนั้นประมาณ 200,000 เนี่ยอันนี้หลุดไปเลยหลุดคือสอบไม่ผ่านแต่ต้นแล้วก็ยกไว้ก่อนยังไม่พูดถึงนะครับก็มาเทียบกันเนี่ยมันจะต่างกันอยู่จำนวนหนึ่งประมาณ 5,000 ที่เป็นการมีชื่อ ในครั้งแรกว่าสอบได้แต่เมื่อเอาของคะแนนจริงมาดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คะแนนจริงๆเขาไม่ถึงเพราะนั้นเดี๋ยวเวลาเอาคะแนนมาจัดแรงกิ้งใหม่เนี่ย 5,000 คนเนี่ยมันจะหลุดไปเองโดยด้วยตัวเองนะโดยไม่ต้องสั่งให้ใครหลุดหรืออะไรเลยก็คือใช้บัญชีใหม่เนี่ยเราไม่ได้ดูรายชื่อเลยนะว่าจะเลือกดูของใครอะไรคนใดเป็นพิเศษแรงกิ้งมันจัดของมันเองครับด้วยการทำข้อสอบของแต่ละบุคคลครับ
4: อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นแอคชั่นที่9ใช่ไหม
3: แปดครับ
4: แปด
3: ครับหลังจาก8แล้วทำอะไรต่อเมื่อประธานกสทลงนามในประกาศยกเลิกผลคะแนนฉบับเดิมซึ่งเคยใช้มาหลายเดือนแล้วเนี่ยแล้วก็ให้ใช้ผลคะแนนฉบับที่ถูกต้องลงนามแล้วเสร็จก็มีรายชื่อแนบท้ายแต่รายชื่อเนี่ยวันนั้นก็มีการถามว่าเราจะประกาศเลยไหม 50,000 กว่าชื่อต้องเรียนว่าเราไม่ประกาศทั้งฉบับ 50,000 กว่าชื่อเนี่ยในที่สาธารณะนะครับรายชื่อเนี่ยเปิดเผยแต่เราจะใช้วิธีส่งไปยังกจังหวัดของแต่ละจังหวัดว่าแต่ละชื่อที่ผ่านเนี่ยมีใครบ้างของเดิมที่ผ่านหรือเคยเข้าใจว่าผ่านเนี่ยมีใครบ้างเดี๋ยวจังหวัดก็ไปเทียบกันเองนะครับก็ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยมันจะไปสู่แอคชั่นที่9ก็คือเราจะต้องเรียกประชุมกสทอีกครั้งหนึ่งแต่คนละเป้าหมายนะอันนั้นศุกร์ที่17เนี่ยเพื่อให้ได้ผลคะแนนที่ถูกมาแทนผลคะแนนที่ผิดหลังจากได้แล้วเพื่อที่จะให้แต่ละจังหวัดปฏิบัติได้ถูกต้องเราจะต้องเข้าที่ประชุมกสทเพื่อที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติของคนแต่ละกลุ่มมันมีความกังวลครับเนื่องจากทางนี้เป็นผลกระทบต่อคนหมู่มากคนที่เขาสอบได้โดยสุจริตเขาก็กลัวว่าจะมีการยกเลิกทั้งบัญชีหรือเปล่าจะมีการยกเลิกการสอบไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้มันถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะครับผมได้หารือกับทางท่านรองนายกประกอบซึ่งท่านเชี่ยวชาญและแม่นยำเรื่องกฎหมายและมีการหารือคำพิพากษาของศาลในโอกาสต่างๆมาเทียบเคียงเนี่ยก็เราไม่ใช้วิธียกเลิกทั้งหมดใครที่เขาสอบได้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องใช้บัญชีนั้นให้เขาได้1บรรจุหรือรอบรรจุเพราะคะแนนเขาถึงให้เขาได้มีสิทธิ์ต่อไปคนส่วนใหญ่ที่เขาได้โดยสุจริตต้องไม่เดือดร้อนครับอันนี้คือคนกลุ่มที่1
4: ครับ
3: ซึ่ง
4: การประชุมกสทที่จะมีขึ้นนี่กำหนดวันหรือยังครับว่าวันนี้ช่วง
3: สัปดาห์นี้นะครับตอนนี้ถึงก็น่าจะประมาณวันที่5สิงหาคมก็จะเรียกประชุมแล้วครับ
4: เพื่อทำการนี้นะครับ
3: เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติจังหวัดเขาจะได้ปฏิบัติถูกว่าเอาส่งไปแล้วทำไงต่อฉันจะให้เขารับราชการต่อไปเลยไหมหรือต้องให้ออกก่อนแล้วเข้าใหม่อันนี้คือคำถามนะเป็นความสงสัยว่าวิธีปฏิบัติทำอย่างไรเนื่องจากไม่ใช่เหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆต้องขออภัยด้วยที่อาจจะช้าไม่ทันใจเนื่องจากเราต้องรอบคอบให้มากที่สุดแล้วก็เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันที่ทุกจังหวัดเขาเอาไปปฏิบัติได้อบจ.เทศบาลหรืออบจ.อบต.ที่เคยบรรจุใครไปแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าถ้าเขามีสิทธิ์อยู่แล้วคะแนนเขาสอบติดอยู่แล้วแล้วบัญชีใหม่ก็ยังอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
4: ครับเรียกได้ว่าคือวันที่สัปดาห์หน้านะ
3: ครับ
4: สัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยวันที่ห้า
3: วันที่ห้าเราจะประชุมกสท.เพื่อที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคคลแต่ละกลุ่ม
4: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้ที่นัดกันไว้นะวันที่6สิงหาคมก็จะประชุมกกลางเพื่อเอามติของกสทเนี่ยเข้ากกลางเลยทั้งเรื่องเพื่อทราบผลคะแนนที่เคยประชุมกสทวันที่17กรกฎาคมแล้วก็ทั้งเพื่อจะเห็นชอบหรืออนุมัติวิธีปฏิบัติที่กสทจะได้นำเสนอและเป็นมติออกมาวันที่5สิงหาคมครับกกลางที่จะประชุมวันที่6สิงหาคมเนี่ยก็จะได้ทั้งรับทราบและเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระหรือประเด็นต่างๆที่นำเสนอเข้าที่ประชุมครับหลังจากนั้นก็จะไปสู่ขั้นตอนของแอคชั่นที่10ก็คือแจ้งไปยังกจังหวัดต่างๆเขาก็จะทำงานต่อได้ครับ
4: ก็กจังหวัดเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าที่ที่จะไปดำเนินการตามที่กสทกกลางอะไรต่างๆดำเนินการมาแล้วก็คือการเพิกถอนของในระดับพื้นที่เขาก
3: สทเมื่อวันที่17คือการทำกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกก็คือทำ ประกาศผลคะแนนที่ถูกต้องหลังจากนั้นทุกคนลังดุมที่2ที่3ที่4จะเห็นว่ากระดุมเม็ดแรกมันกลัดยังไงเราก็จะบอกวิธีกลัดกระดุมที่ถูกลังดุมเม็ดต่อไปเม็ดที่2 3 4ที่จังหวัดเขาก็จะเห็นแล้วว่าถ้าชื่อมันผิดเขาก็ต้องยกเลิกการบรรจุถ้าชื่อถูกเขาก็กัดกระดุมต่อไปเม็ดที่2 3 4ประมาณนี้ครับมันต้องเริ่มจากความถูกต้องในกระดุมเม็ดแรกก่อนครับ
4: ผมถามเพื่อแทนหลายคนที่เขาสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะมีโอกาสไหมว่ากกจังหวัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเหมือนจะโต้แย้งหรืออะไรได้ไหมหรือยังไงหรือต้องปฏิบัติตามเนี้ยครับมันพูดเดี๋ยวเกรงว่าจะมีคนออกมาอุทธรณ์หรืออะไรเงี้ยครับท่านลองบอกได้มองประเด็นนี้ไว้ไหมครับ
3: มันเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับในแรกบรรจุทุกคนก็เห็นกระดุมเม็ดแรกว่ามีชื่อใครสอบผ่านบ้างแล้วหลังจากกกลางแจ้งไปกสทแจ้งไปกรมสทแจ้งไปจังหวัดก็แจ้งไปยังอบจเทศบาลอบตท่านก็ติดกระดุมเม็ดที่2 3 4ตามลำดับซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็ไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่วันนี้เรามาแก้ไขในสิ่งที่ผิดให้มันถูกต้องก็คือแก้กระดุมเม็ดแรกใช้รายชื่อจากบัญชีที่ถูกต้องเพราะนั้นขั้นตอนที่2 3 4มันก็ต้องเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยวิธีปฏิบัติตามกฎหมายครับ
4: ซึ่งหมายความว่าคือในระดับของกสทกกกลางอะไรเงี้ยคือเขาได้ทำตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับถูกไหมครับ
3: ในครั้งที่แล้วเราก็ไม่ได้ว่ากจังหวัดหรืออบจเทศบาลอบตเนี่ยก็ทำผิดเลยเราไม่ได้ว่าเลยนะครับเพราะมันผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกถ้าจะโทษต้องโทษกระดุมเม็ดแรกที่กสทแล้วก็กระบวนการสอบคัดเลือกครับเมื่อเขาได้ข้อมูลที่ผิดไปจากกระบวนการสอบคัดเลือกจากกสทจากกกลางเนี่ยเขาก็ถึงกัดกระดุมเม็ดที่2ผิด2ผิด3มันก็ผิดอย่างเงี้ยครับ
4: ครับก็น่าจะดำเนินการได้เร็วตามที่ท่านรองได้กล่าวไว้นะครับภายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็ทุกอย่างก็จะรันไปตามระบบ
3: ครับมันจะรันไปตามระบบที่ต้องแบบบางคนก็สงสัยทำไมมีหลายกมีเยอะจังกฎหมายเขาเขียนไว้ให้มีกกลางแล้วก็ในกฎหมายก็เช่นกันก็เขียนไว้ให้มีกสทนะเราก็ต้องทำให้ครบถ้าทำไม่ครบขั้นตอนเดี๋ยวก็ถูกแย้งผู้รู้ก็แย้งทำข้ามขั้นตอนเดี๋ยวไม่มีผลทางกฎหมายก็ต้องกราบขออภัยที่อาจจะไม่ได้เร็วทันใจว่าสั่งวันนี้ต้องทำเดี๋ยวนี้อะไรมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ครบเนี่ยผลเสียหายที่จะตามมามันมากกว่าครับ
5: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
6: ์ภูผาวิทย์โปรภูผาวิทย์โปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทย์โปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทย์โปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร081 780 55 75อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กลิ่นแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานกานพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
6: 098-329-9909 098-329-9909

ชื่อเพลงว่าฆ่าฉันให้ตายนะครับเพื่อนผมเป็นคนขับร้องฆ่าฉันให้ตายวุฒิวรชัยครับนักจัดรายการด้วยนักแต่งเพลงด้วยมาร้องฆ่าฉันให้ตายให้ฟังครับขอบพระคุณนะครับกับการติดตามรับฟังรายการในช่วงข่าวคนคนสิงเอกในช่วงเวลาของบ่ายสามโมงจนถึงบ่ายสี่โมงเย็นที่คลื่นจอทร1197นะครับฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันนะครับขอบพระคุณนะครับและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับผู้ที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านได้ทุกๆโรครับประทานแล้วมันตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคครับเราขายกันมา29ปีปีนี้ปีที่30ก็ยังยืนหยัดที่คุณได้รับประทานกันอยู่แล้วมันก็ตอบโจทย์คุณได้ทุกๆโรคเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณต้องกินตามที่ผมบอกคือก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกครับเพราะขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อละ2เม็ดแล้วก็ขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อละเม็ดคนที่7วันละเม็ดครับวันละกับมื้อละไม่เหมือนกันวันละเม็ดประหยัดลงไปเลยคราวนี้ยาวเลยหลายคนกินกันมา20กว่าปีแล้วร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคไม่พันไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยว่างั้นขอบพระคุณครับหลายท่านที่ติดตามรับฟังรายการผมจะพูดอยู่เสมอว่าเราเอาสิ่งดีๆมาให้ชีวิตของท่านเพื่อให้คุณได้อยู่เป็นร่มโพล่มใสหรืออยู่เป็นเพื่อนกันยามเฒ่ายามแก่อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับที่สั่งซื้อสินค้าเราไปเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับแล้วก็มี AND รูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเป็นเอนไซม์ด้วยเอามาเป็นส่วนผสมอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันด้วยนะครับจะได้ทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายครับกาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกครับสำหรับคนท้องผูกครับต้องกาแฟดีเจครับแล้วก็กาแฟบำรุงร่างกายครับกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาประมือประทานนึกถึงกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับและสบู่สมไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมไพร DJ ครับแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมครับสำหรับท่านที่ผมร่วงบ่อยๆและก็รังแคก็เยอะเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมของเราครับสนใจ0817577474ส่งเข้ามาได้เลยครับโทรศัพท์เข้ามาได้เลยครับเราจะได้ส่งให้ถึงท่านเก็บเงินปลายทาง0817577474ส่งท้ายด้วยงานเพลงนี้ครับมีความหมายใครจะมาใหญ่กว่าเมียครับระดับผู้บัญชาการไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้าบ้านบาร์มีดาวกี่ดวงก็ต้องหลุดออกไปครับลองฟังเพลงนี้ไม่มีใครใหญ่เท่าเมียกับผู้ใหญ่คำเกริ่งผู้ขับร้องส่งท้ายกันแล้วพบกันช่วงเย็น6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสวัสดีครับ

0: ากไหนแม่
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
0: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
1: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025 ทางเลือกใหม
5: ่คุณทราบหรือไม่ว่าข้อเข่ามีกระดูก3ชิ้นกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งกระดูกสะบ้ายึดติดกันด้วยเส้นเอ็นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของข้อเข่าจะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ภายในข้อเข่าและกระดูกอ่อนมีลักษณะเรียบมันวาวมีเยื่อบุข้อเป็นเซลล์รับความรู้สึกมีส่วนช่วยในการถ่ายเทน้ำมัน
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติและกระทรวงการคลังเปิดขายพันธบัตรออมพลัสวันแรก 2,000 ล้านบาทหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: เทพไทยหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
10: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
9: เทพไทยปากสะอาดจริง
11: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
13: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
14: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
15: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: กรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสย้ำเดินหน้าปราบจริงจังต่อเนื่องยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
16: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติเพื่อพัฒนาสถานะรวมไปถึงการนำเอกสารทางทะเบียนที่ได้มาโดยไม่ชอบไปก่ออาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินการค้ามนุษย์การเป็นบัญชีม้าหรือแม้กระทั่งการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีจึงได้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนขึ้นเพื่อให้เกิดการประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนสามารถดำเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนและกรมการปกครองจะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับที่สุดผ่านทางสายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหาแรงงานทะเบียนและบัตรหรือสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งกู้ภัยฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหา2พี่น้องชาวรัสเซียที่สูญหายในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนอย่างละเอียดด้วยนายสุทธิพงษ์บุญมาฉายหัวหน้าชุดปฏิบัติการเปิดเผยว่าภารกิจค้นหาเข้าสู่วันที่3แล้วแม้ขณะนี้ยังไม่มีเบาะแสใหม่ที่ชี้ชัดถึงตำแหน่งของผู้สูญหายแต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงระดมค้นหาในพื้นที่ต้องสงสัยทั้งบ่อน้ำพื้นที่ที่พบกลุ่มควันและจุดที่ยังตรวจสอบไม่ครบถ้วนเพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นพบผู้สูญหายขณะที่ความคืบหน้าด้านการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปยังไม่สามารถจับกลุ่มได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่มเปิดขายพันธบัตรออมพลัสวันแรก 2,000 ล้านบาทหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีพร้อมกระตุ้นคนอยากออมเตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้จ่อขายผ่านทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
17: นายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความผ่าน Facebookโดยมีใจความสำคัญว่ากระทรวงการคลังได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสในวันนี้เป็นวันแรกตัวรัฐแรกที่เปิดจำหน่ายในวันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีแต่สำหรับคนที่พลาดในวันนี้จะเปิดขายอีกครั้งในล็อตที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่ 3-5 สิงหาคมซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านบอนคอนเนคแพลตฟอร์มและจะทยอยจำหน่ายอย่างต่อเนื่องในทุกเดือนหลังจากนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและ 2.8% ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีนอกจากนี้ยังระบุถึงการออมใน3เรื่องคือคนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีเงินออมไม่ถึง6เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นขณะที่หนี้ครัวเรือนยังคงสูงกว่า 86% ของ GDP ติดอันดับต้นๆของภูมิภาคและการออมของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 27.7% ของ GDP ในปี 2557เหลือเพียง 25.5% ของ GDP และที่สำคัญไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็วแต่ผู้สูงอายุไทยจำนวนมากยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอซึ่งหากไม่ส่งเสริมการออมในวันนี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวและผ่าพรช่างกลไปกันค่ะ
18: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
7: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
19: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้ทักทายน้องๆแล้วก็คุณผู้ฟังในช่วงเย็นของวันศุกร์นะครับถือว่าเป็นสุดสัปดาห์ด้วยแล้วก็เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะครับ31กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันทำงานนะครับก่อนที่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็หยุดต่อเนื่องอีกแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ถือว่าอาทิตย์นี้ถือว่ามีวันหยุดที่คุ้มจริงๆนะครับแล้วก็บางคนบางท่านน้องๆหนูๆบางคนก็บอกว่าวันนี้ลาต่อนะฮะไม่ได้เข้าไปเรียนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ได้ไปทำงานแต่อย่างใดเนี่ยนะฮะก็ขอใช้ช่วงเวลานี้นะครับกับในส่วนของครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองใช้เวลากับหนุนน้องๆให้อย่างเต็มที่นะครับให้มีความสุขมากที่สุดแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนนะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศต่างๆก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนตกหนักเลยนะครับในช่วงของสักประมาณ3 ทุ่มกว่าๆนะครับก็มีฝนที่ตกลงมาแล้วก็ตกต่อเนื่องตลอดเกือบทั้งคืนเนี่ยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับหลายคนก็มีอาการไม่สบายกันในช่วงนี้นะฮะอาจมาที่เรื่องแรกของวันนี้นะครับที่เราอยากจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามนั่นก็คือในส่วนของเดือนสิงหาคมเดือนหน้านะครับซึ่งก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้วเรามีวันสำคัญนั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นโอกาสมงคลมากๆนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับอีกหนึ่งวันของคนไทยวันแม่แห่งชาติเนี่ยก็เป็นวันที่ทุกคนก็มักจะแสดงความกตัญญูต่อคุณแม่นะครับทั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะครับนี่เป็นคำขวัญพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีนี้นะครับก็เป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้ภายในสำนักพระราชวังนะครับมีการประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนตั้งแต่ช่วง7 นาฬิกาที่ผ่านมาที่จุดคัดกรองถนนหับเผยที่ได้มีการเปิดจุดนะครับแล้วก็บริเวณเต็นท์ฝั่งศาลฎีกาที่บริเวณสนามหลวงนะครับได้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี2 พระองค์นะครับได้เสด็จพระราชดำเนินไป

0: โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งภายในพิธีนะครับผู้บัญชาการทหารบกได้มีการนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน40รูปรับบิณฑบาตณบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลนะครับซึ่งหลังจากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณห้อง221โดยมีพระธรรมวชิราธิการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งมีการถวายภัตตาหารเพลและเครื่องทยธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลตามโบราณราชประเพณีนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเป็นพิธีที่จัดขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนานะครับรวมถึงเป็นพิธีตามโบราณราชประเพณีของไทยด้วยในวาระครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนม์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีในส่วนของข้าราชการกำลังพลของกองทัพบกต่างพร้อมใจกันประกอบพิธีถวายเป็นพระกุศลและถวายพระเกียรติด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นพิธีการที่สำคัญนะครับแล้วก็ในแต่ละวันที่ผ่านมาตามที่สำนักพระราชวังได้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าสักการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพี่น้องประชาชนจากทุกสารทิศนะครับต่างก็เข้ากราบถวายบังคมและเข้าสักการะพระศพโดยพร้อมเรียงกันบรรยากาศไปด้วยความโศกเศร้านะครับแล้วก็ด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นั่นเองครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับคุณผู้ฟังเราไปติดตามกันต่อดีกว่าวันนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับเรามีช่วงสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวกับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์นะครับในวันนี้อาจารย์ท่านมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการสอนแนวทางดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นชำระจิตใจให้แก่เด็กตามแนวพุทธนะครับซึ่งก็เป็นตอนที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เราเสนอเป็นตอนที่2นะครับอาจารย์ท่านพร้อมอยู่แล้วรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับท่านอาจารย์หน่อยกับช่วงสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวกันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการสอนแนวทางการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กจนถึงขั้นชำระจิตใจตอนที่2ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะถ้าผู้ฟังคะการดำเนินชีวิตของแต่ละคนต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคนานาประการทั้งที่ปรากฏให้เห็นและที่ซ่อนเร้นอยู่ในกมลสันดานเมื่อธรรมชาติของมนุษย์เป็นเช่นนั้นแล้วท่านพ่อแม่ผู้ปกครองจะใช้หลักอะไรเพื่อสอนการวางแผนแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวในวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอแนวพุทธในการสอนเด็กและเยาวชนในครอบครัวให้ดำเนินชีวิตตั้งแต่ขั้นพื้นฐานคือไม่คบคนพาลแต่ควรคบมิตรที่ดีในสัปดาห์นี้จึงขอนำเสนอเพิ่มเติมคือการสอนแนวทางการพึ่งตนเองด้วยการศึกษาหาความรู้ดังคำคมของคนโบราณท่านว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนั่นก็แสดงว่าวิชาความรู้เป็นทรัพย์ประเภทหนึ่งปัจจุบันอาจเทียบเคียงกับคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสามารถนำมาใช้พึ่งตนเองเลี้ยงชีพตนและครอบครัวได้นะคะดังนั้นวิชาความรู้ในสิ่งต่างๆเป็นพื้นฐานของชีวิตอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแสวงหาใส่ตัวไว้ใช้พึ่งตนเองในอนาคตค่ะท่านพ่อแม่ผู้ปกครองจึงชวนให้แนวทางแก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวได้สร้างให้มีอุปนิสัยใฝ่รู้เป็นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมากเป็นผู้คงแก่เรียนรู้ซึ้งถึงหลักการอย่างกว้างขวางรอบรู้ทุกแง่ทุกมุมโดยการแนะนำให้เด็กนั้นตั้งใจฟังคำสอนของครูอาจารย์ตั้งสติจดจำเนื้อหารายละเอียดอย่างแม่นยำแล้วนำความรู้นั้นมาทบทวนท่องบน

0: ู่เสมอพร้อมเอาใจใส่นึกคิดพิจารณาให้เข้าใจเรื่องนั้นๆอย่างลึกซึ้งด้วยปัญญาพร้อมกับการให้เด็กฝึกฝนตนเองคือหมั่นฟังหมั่นคิดหมั่นถามและหมั่นเขียนค่ะหมั่นฟังก็คือการรู้จักรับฟังสิ่งที่ถูกต้องและสามารถจับประเด็นสำคัญได้หมั่นคิดคือคิดไตร่ตรองสิ่งที่ได้รับฟังอย่างรอบคอบและสามารถวิเคราะห์เหตุผลได้ชัดเจนหมั่นถามคือการฝึกให้เด็กรู้จักตั้งคำถามในข้อที่ตนสงสัยไม่เข้าใจจนสามารถเข้าใจได้แจ่มกระจ่างไม่อายที่จะถามผู้รู้ครูอาจารย์หมั่นเขียนคือฝึกให้จดบันทึกความเข้าใจของตนเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเพื่อนำมาทบทวนทำความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นไปไม่สำคัญผิดในตนว่าจะสามารถใช้สมองจดจำได้โดยไม่ใช้การจดบันทึกนะคะการฝึกให้เด็กหมั่นฟังหมั่นคิดหมั่นถามและหมั่นจดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่คงแก่เรียนค่ะอันเป็นเหตุนำมาซึ่งความก้าวหน้าในชีวิตในฐานะเป็นวิถีทางที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ผู้มีความรู้ทำให้หาทรัพย์ได้ง่ายได้รับเกียรติในการดำเนินชีวิตอันเป็นความพึงพอใจในชีวิตของมนุษย์ประการหนึ่งนะคะและเคล็ดไม่ลับของการเรียนเก่งอีกวิธีหนึ่งตามวิถีชาวพุทธก็คือการฝึกสติให้มีสมาธิให้แก่เด็กตั้งแต่วัยอนุบาลท่านก็ควรหาบทสวดสั้นๆหรือบทสวดที่มีลักษณะคล้ายท่วงทำนองเพลงการสวดมนต์ก็ทำให้เกิดสติมีสมาธิได้เป็นการกล่อมจิตขั้นพื้นฐานทำให้จิตใจของเด็กสงบระยอบลงครั้นอยู่ในวัยประถมศึกษาควรฝึกให้เด็กสวดมนต์บทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่เป็นเสมือนทำนองสนอควรใช้บทสวดมนต์ที่มีคำแปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยพร้อมทั้งฝึกสมาธิขั้นต้นภาวนาพุทโธหรือใช้คำภาวนาพุทโธพร้อมกับการนับ1ถึง108ไปด้วยก็ดีค่ะถ้าทำได้สัก5ถึง10นาทีก่อนอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนก็จะทำให้จิตใจของเด็กๆนั้นผ่องใสเหมาะกับการรองรับวิชาการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพคันเด็กอยู่ในวัยมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นหากฝึกสติให้มีสมาธิให้เข้มข้นขึ้นโดยเพิ่มเวลาให้นานขึ้นถึงสักครึ่งชั่วโมงหากทำได้สม่ำเสมอจะส่งผลให้มีสติปัญญาดีจดจำแม่นยำพิเคราะห์ไตร่ตรองสิ่งใดได้รอบคอบลึกซึ้งขึ้นจะทำให้จิตใจสงบเย็นไม่ค่อยฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์วัยรุ่นนะคะและจะเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้สิ่งใดได้ด้วยสติปัญญาดีเพื่อให้เด็กนั้นได้เติบโตเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยสวัสดีค่ะ
1: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับมาดูกันที่ภัยร้ายที่ใกล้ตัวกับน้องๆเด็กๆเยาวชนกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับนะวันนี้นะฮะมันมียาเสพติดชนิดใหม่ที่เขาเรียกว่าสแตมเมาเนี่ยนะฮะเป็นรูปแบบใหม่เลยนะครับอำพรางเป็นสติ๊กเกอร์การ์ตูนซึ่งก็เสี่ยงนะครับเยาวชนจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับได้มีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองแล้วก็ครูรวมถึงสถานศึกษาให้เฝ้าระวังการระบาดของไอ้สแตมเมาเนี่ยนะฮะซึ่งถูกอำพรางมาในรูปแบบของกระดาษลายการ์ตูนสีสันสดใสนะครับคล้ายกับสติกเกอร์หรือว่าของสะสมเพื่อหลอกลวงแล้วก็ดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งจากการตรวจยึดของกรมศุลกากรนะครับพบการลักลอบนำเข้าสแตมเมาจำนวน529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทนะครับสะท้อนให้เห็นว่าขบวนการค้ายาเสพติดได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลักลอบให้แนบเนียนมากยิ่งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแล้วก็การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสแตมเมานะครับหรือว่าสาร LSD เนี่ยเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรงนะครับส่งผลทำให้เกิดภาพหลอนการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนการควบคุมอารมณ์ทำได้ไม่ดีเลยนะครับหรือว่าบางครั้งบางกรณีเนี่ยทำไม่ได้เลยแล้วก็เสี่ยงต่อการที่ผู้ที่ได้รับสารชนิดนี้จะทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเตือนนะครับพี่น้องประชาชนอย่ารับหรือว่าอย่าทดลองใช้แผ่นกระดาษลายการ์ตูนนะครับหรือว่าสติกเกอร์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาคราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานด้วยนะครับหากพบหรือว่าเจอในกรณีดังกล่าวก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ณตอนนี้ก็ต้องรีบสร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติดโดยเฉพาะไอ้รูปแบบใหม่เนี่ยนะครับสแตมการ์ตูนเนี่ยหรือว่าสแตมเมาให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนได้รับรู้รับทราบกันให้เป็นวงกว้างนะครับซึ่งในส่วนนี้มันไม่ใช่ของเล่นนะครับแต่ว่าเป็นยาเสพติดที่อันตรายร้ายแรงเสี่ยงทำลายสมองทำลายชีวิตแล้วก็ทำลายอนาคตของผู้เสพได้เลยนะครับในส่วนของกองทัพบกเรามีกองกำลังป้องกันชายแดนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ยังสามารถจับกลุ่มยาเสพติดได้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในพื้นที่ชั้นในเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงฝ่ายปกครองก็เร่งดำเนินการกวาดล้างกันอย่างเต็มที่นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเราพี่น้องประชาชนเราสามารถที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับเพื่อจะได้สกรีนแล้วก็เป็นการป้องกันชุมชนของเราให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็รอดพ้นจากเรื่องของยาเสพติดอีกด้วยนะครับเรื่องนี้ก็อยากจะฝากกันไว้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันสร้างความเสียหายให้กับประเทศเราเป็นอย่างมากทำลายอนาคตเด็กไทยก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันร่วมกันป้องกันเฝ้าระวังนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงของนิทานเริงร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: Secret of the Sunlight
2: เรื่องความลับของแสงแดด

0: I am the color red.
1: ฉันคือสีแดง
0: I'm the daughter of the sun, the youngest child in the family.
1: ฉันเป็นลูกของพระอาทิตย์เป็นน้องคนสุดท้อง
0: I have 6 sisters.
1: ฉันมีพี่ๆอีกตั้ง6คนแน่
0: My oldest sister is the color purple.
1: มีพี่สีม่วงเป็นพี่ใหญ
0: ่ After her is my sister, the color indigo.
1: พี่สีครามรองลงมา
0: And following her are blue, green, yellow, orange, and me, red.
1: แล้วก็พี่สีน้ำเงินพี่สีเขียวพี่สีเหลืองพี่สีแสดแล้วก็ฉันเองสีแดง
0: Together, we are the 7 color sisters.
1: รวมเป็น7สีพี่น้อง
0: Every day we come together to give out our father sun's light, energy and warmth
1: ทุกๆวันพวกเราจะรวมตัวพร้อมใจกันนำแสงสว่างพลังงานและความอบอุ่นของพ่ออาทิตย
0: ์ To the plants, animals, humans and all living things in the world
1: ไปแจกจ่ายให้กับต้นไม้ให้กับสัตว์ต่างๆให้กับคนทุกๆคนและให้กับทุกๆสิ่งบนโลกของเธ
0: อ Everyone calls our work sunlight
1: ใครๆพากันเรียกการงานของพวกเราเจ็ดสีพี่น้องว่าแสงแดด
0: Our sunlight makes the flowers bloom
1: แสงแดดทำให้ดอกไม้บาน
0: It helps the rice produce grain
1: ทำให้ข้าวออกรวง
0: Baby birds grow
1: ทำให้ลูกนกเติบโต
0: And keeps the people warm
1: ทำให้มนุษย์อบอุ่น
0: To everything it gives life and color
1: ทำให้สิ่งต่างๆมีชีวิตและมีสีสัน
0: The blue of the sky
1: สีฟ้าของท้องฟ้า
0: The green of the leaves
1: สีเขียวใบไม้
0: The red of the rose
1: สีแดงกุหลาบ
0: The pink of the lotus
1: สีชมพูดอกบัว
0: The orange of the tomato
1: สีส้มมะเขือเทศ
0: The many colors of the wings of butterflies and birds
1: และอีกสารพัดสีบนปีกผีเสื้อและนกทุกๆตัว
0: Hundreds and thousands and millions of colors
1: หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นล้านสี
0: Strange that sunlight doesn't have any colors.
1: แต่แปลกไหมล่ะแสงแดดไม่มีสี
0: Have you ever seen 7 color sisters?
1: เธอเคยเห็นสีของพวกเราเจ็ดสีพี่น้องไหม
0: The reason you haven't is because they've disappeared. I will tell you our secret, the story of how this happened. But this is a sad story, so please.Do not cry.
1: มันเป็นเรื่องเศร้าของเรามันเป็นความลับที่ฉันจะเล่าให้เธอฟังเธออย่าร้องไห้นะ
0: One day, long, long ago, I wanted everyone to see my beauty.
1: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วฉันอยากจะให้ใครๆเห็นว่าฉันสวย
0: It's just like you.You too like to show people your appreciable side, don't you?
1: ก็เหมือนเธอนั่นแหละมีดีก็อยากอวดใช่ไหมล่ะ
0: I wanted to show off my beautiful, bright red hue.
1: ฉันก็อยากอวดสีแดงสดใสของฉันบ้าง
0: And the good deeds I perform by bringing sunlight to earth.
1: แล้วก็อยากอวดความดีของฉันที่นำแสงแดดมาสู่โลก
0: So on that day, the skyTurned red.
1: ในวันนั้นท้องฟ้าจึงกลายเป็นสีแดง
0: People, animals, plants, and everything in the world turned red.
1: คนสัตว์ต้นไม้และทุกๆสิ่งบนโลกเป็นสีแดงไปหมดเลย
0: My oldest sister, the color purple, liked the idea.
1: พี่ใหญ่สีม่วงเห็นก็ชอบใจ
0: She said it was a beautiful day and she wanted to show the world her beautiful color and good deeds.
1: เขาบอกว่าสวยดีเลยอยากอวดความสวยและความดีของเขาบ้าง
0: So the very next day, the sky and everything in the world turned purple.
1: ในวันต่อมาท้องฟ้าและทุกๆสิ่งบนโลกก็กลายเป็นสีม่วง
0: My five other sisters also wanted to do this.
1: พี่ๆที่เหลืออีก5สีก็เอาบ้าง
0: From that day on, every day was a different color.
1: ท้องฟ้าและโลกเลยเปลี่ยนสีไปทุกๆวัน
0: All seven of us sisters were content to show our unique beauty and value to the world.
1: พวกเราทั้ง7เพลิดเพลินและภูมิใจที่ได้อวดความสวยอวดความดีของตัวเองต่างคนต่างอวด
0: The world changed color every day and was miraculously beautiful.
1: โลกก็เปลี่ยนสีไปทุกๆวันดูช่างสวยงามและมหัศจรรย
0: ์ But it was not sunlight.
1: แต่มันไม่ใช่แสงแดด
0: Within a short time, the flowers stopped blooming.
1: ไม่นานดอกไม้ก็ไม่บาน
0: The rice did not produce grain.
1: ข้าวก็ไม่ออกรวง
0: The baby birds did not grow.
1: ลูกนกก็ไม่เติบโต
0: And the people were not warm.
1: มนุษย์ก็ไม่อบอุ่น
0: Life was diminishing. The earth was dying day by day by day.
1: ชีวิตบนโลกก็ค่อยๆตายไปตายไปและตายไป
0: One dayI turned to look at the world and was shocked.
1: วันหนึ่งฉันหันมามองโลกฉันตกใจ
0: The world was dull and black, not beautiful as it had been before.
1: โลกกลายเป็นสีดำไม่สวยเหมือนเดิม
0: All the life on it had died away and vanished.
1: ทุกชีวิตกำลังตาย
0: Because my sisters and IWe were only concerned with showing how good and beautiful we were.
1: ตายเพราะฉันและพี่ๆมัวแต่อวดความดีอวดความสวย
0: And had forgotten our duty to the world.
1: ลืมทำหน้าที่ของตัวเอง
0: I was very sad and felt guilty.
1: ฉันเศร้าใจและเสียใจมาก
0: Tears ran down my face and I began to cry.
1: ฉันน้ำตาไหลร้องไห้โฮออกมา
0: My sisters also saw what had happened. Each of us was saddened by what we had done.
1: พี่ๆของฉันก็เหมือนกันทุกคนเสียใจในการกระทำของตัวเอง
0: We cried and cried and cried again
1: ทุกคนพากันร้องไห้ร้องไห้และร้องไห
0: ้ Our tears turned into raindrops that fell down to earth and penetrated the soil.
1: จนน้ำตากลายเป็นน้ำฝนตกลงสู่พื้นโลก
0: Until seeds that had been buried in the ground began to sprout.
1: เมล็ดพืชที่ฝังตัวอยู่ในพื้นดินได้รับความชุ่มชื้นก็แตกตัวเป็นต้นอ่อน
0: Then my sisters and I smiled. We were happy that life was coming back.
1: ฉันและพี่ๆต่างมีรอยยิ้มทุกคนดีใจที่ชีวิตเริ่มฟื้นคืนมา
0: We all hugged each other in a seven colored rainbow.
1: แล้วพวกเราก็โผล่เข้ากอดกันกลายเป็นรุ้ง7สี
0: When we sisters united again, sunlight came back.
1: เมื่อเราพี่น้องรวมตัวกันแสงแดดก็กลับมาอย่างที่เคยเป็น
0: And life and color shone on the world once again.
1: และแล้วชีวิตและสีสันก็ฟื้นคืนสู่โลกอีกครั้ง
0: From that day on, we've never tried to separate and show each of our colors. We've stopped wanting to show off.
1: นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราไม่เคยแยกจากกันอีกเลยฉันและพี่ๆเลิกคิดที่จะอวดตัว
0: Seeing the world full of beautiful life and happiness already makes us happy, even though nobody sees us individually.
1: เห็นโลกมีชีวิตสวยงามเห็นทุกคนมีความสุขเราก็ชื่นใจอิ่มใจแม้จะไม่มีใครเห็นสีของพวกเรา
0: Whenever you see a curved rainbow in the sky after the rain, that rainbow is my sisters and I hugging.
1: หลังฝนตกคราวใดที่เธอเห็นรุ้งกินน้ำเป็นวงโค้งอยู่บนฟ้านั่นแหละพวกเรากำลังกอดกัน
0: We hug as we remember those sad days a long time ago
1: ฉันและพี่ๆอดใจไม่ได้ทุกครั้งที่เห็นฝนตกเราจะนึกถึงเหตุการณ์แสนเศร้าในคราวนั้น
0: When we were showing off and remember the rain of tears that brought life back to earth
1: นึกถึงวันที่พวกเราเคยอวดตัวเองและนึกถึงฝนน้ำตาที่คืนชีวิตให้กับโลก
0: But if you want to see me you don't have to wait for a rainbow after the rain
1: แต่ถ้าเธออยากเจอฉันเธอไม่ต้องรอรุ้งหลังฝนตกก็ได
0: ้ Take a hose and spray the water against the sunlight
1: เธอลองเอาสายยางฉีดเป็นละอองน้ำให้แสงแดด
0: And the seven color sistersWe'll come out to meet you.
1: แล้วพวกเราเจ็ดสีพี่น้องก็จะออกมาพบเธ
0: อ For we're in the sunlight. You just don't see us.
1: ก็เราอยู่ในแสงแดดเธอมองไม่เห็นเอง

0: Secret of the Sunlight Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Secret Secret Secret
1: ความลับ
0: Sunlight Sunlight Sunlight
1: แสงแดด
0: Energy Energy Energy
1: พลังงาน
0: Pride Pride Pride
1: ภูมิใจ
0: Value Value Value
1: คุณค่า
0: Unique Unique Unique
1: เฉพาะตัวเป็นพิเศษ
0: Duty Duty Duty
1: หน้าที
0: ่ Hug Hug Hug
1: กอด
0: Remember Remember Remember
1: นึกถึงจำได
0: ้ Rainbow Rainbow Rainbow
1: สายรุ้ง

0: The Secret of Sunlight. Story by Gokai. Illustrations, Binut Pinchada. English translation, Noi Sofre. Published by the Foundation for Children Publishing House. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยกอไก่แปลโดยน้อยโซเฟรสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่านคำศัพท์น่ารู
1: ้ secret secret secret
0: ความลับ
1: sunlight sunlight sunlight
0: แสงแดด
1: energy energy energy
0: พลังงาน
1: pridePride, pride.
0: ภูมิใจ
1: Value, value, value.
0: คุณค่า
1: Unique, unique, unique.
0: เฉพาะตัวเป็นพิเศษ
1: Duty, duty, duty.
0: หน้าที
1: ่ Hug, hug.Hug.
0: God.
1: Remember. Remember. Remember.
0: นึกถึง จำได
1: ้ Rainbow. Rainbow. Rainbow.
0: สายรุ้ง
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับอยากจะพูดถึงเรื่องของน้องฮัลลุนนะครับหรือว่าฮัลลุนโซโร่ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นครีเอเตอร์ด้วยนะฮะสายแบกเป้เดินทางน้องเสียชีวิตนะครับวัยเพียง27ปีเท่านั้นนะฮะที่ประเทศจอร์เจียเชื่อว่าหลายท่านน่าจะทราบกันดีแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็คุณย่าของน้องด้วยนะครับสร้างความตกอกตกใจแล้วก็เป็นที่เป็นความเศร้านะครับสำหรับผู้ที่ได้ยินแล้วก็ได้รับฟังรวมถึงในส่วนของแฟนคลับที่ติดตามช่องของน้องฮัลลุนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้นะครับอยากจะพูดในมุมของน้องฮัลลุนนะครับที่เป็นชายนะครับวัยไม่ถึง30ปีน้องมีความกล้าแล้วก็มีความพยายามที่จะเดินทางตามความฝันของตัวเองนะครับหากเราเจาะลึกลงไปนะครับในประวัติของฮัลลุนนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้ผู้ชายคนนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ความกล้าหาญแล้วก็การออกเดินทางไปยังประเทศต่างๆที่ผู้คนไม่ค่อยไปนะครับแต่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของน้องตั้งหากนะครับชีวิตในวัยเด็กของน้องนะครับน้องเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับชีวิตเต็มไปด้วยข้อแม้แล้วก็อุปสรรคมากมายเขาเล่าความฝันแล้วก็ความฝังใจนะครับบอกว่าในขณะที่เด็กคนอื่นอันนี้คือถอดมาจากบทสัมภาษณ์ของน้องนะครับน้องบอกว่าในขณะที่เด็กบ้านอื่นๆเนี่ยมีเงินซื้อไอศกรีมกินแต่ตัวเขาเองกลับไม่มีเงินแม้ที่จะซื้อของกินแล้วก็ของเล่นนะครับอาหารหลักก็คือการทอดไข่นะครับหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ด้วยความลำบากเหล่านี้นะฮะมันทำให้กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะทำให้น้องเองเนี่ยผลักดันให้สอบได้ที่1ของโรงเรียนเป็นประจำแล้วก็ได้ที่1ของอำเภอด้วยนะครับจากการที่น้องกล้าฝันกล้าลงมือทำเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้น้องมีความสำเร็จนะครับแล้วก็เมื่อที่ในส่วนของการที่น้องเนี่ยขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับน้องก็มีความพยายามอย่างมากน้องบอกว่าน้องสามารถที่จะสอบนะครับในส่วนของการชิงทุนโครงการจุฬาชนบทรุ่นที่37แล้วก็สามารถทำให้ตัวน้องเองเข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นะครับในบทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งนะครับน้องเขาเปิดใจบอกว่าวินาทีแห่งความสำเร็จฮัลลุนเล่าว่าเขานั่งลุ้นผลสอบอยู่หน้าโรงงานคนเดียวต้องบอกว่าน้องก่อนหน้านี้น้องทำงานไปด้วยเนี่ยนะฮะได้รับค่าแรงวันละ300บาทแล้วก็มีความพยายามในการสอบเพื่อชิงทุนต่างๆไปด้วยรวมถึงทุนโครงการจุฬาชนบทนะครับน้องบอกว่าน้องนั่งลุ้นผลสอบอยู่หน้าโรงงานคนเดียวเมื่อเห็นชื่อตัวเองติดโผเป็นคนที่3เขารู้สึกดีใจมากแทบลุกขึ้นเต้นนะฮะน้องบอกว่าขนลุกเป็นอย่างมากเลยเพราะนั่นเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตนี้รอดแล้วน้องบอกอย่างนี้นะครับการได้รับทุนช่วยเหลือครอบครัวมันก็คุมค่าใช้จ่ายนะครับทำให้น้องเขาตระหนักว่าเงินทุกบาทที่เขาจะหาได้หลังจากนี้นะครับจะสามารถนำไปใช้สารฝันในการท่องเที่ยวรอบโลกได้อย่างเต็มที่ตลอด4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยเขาจึงทำงานทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกใบปลิวสอนพิเศษการขายของออนไลน์จนเรียนจบแล้วก็เก็บเงินได้ก้อนแรกถึง 400,000 บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งกลายมาเป็นทุนในการออกเดินทาง1ปีเต็มสู่17ประเทศและพัฒนาต่อยอดเป็น50ประเทศในเวลาต่อมานะครับต้องบอกว่าน้องทำเรื่องยากนะครับที่ไม่มีใครกล้าคิดกล้าฝันนะครับแต่ว่าน้องสามารถที่จะทำได้ด้วยความพยายามนะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถ จะสินค้าหรือบริการไหนก็
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาแจ้งไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเหตุหลุนโซโล่เสียชีวิตยืนยันพร้อมโชว์หลักฐานรับแจ้งครั้งแรกจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านครอบครัวของหลุนโซโล่เตรียมประสานทางการจอร์เจียรับร่างนำมาบำเพ็ญกุศลที่ไทยขณะที่กระทรวงต่างประเทศยืนยันให้ความช่วยเหลือเต็มที่พี่ชายหลุนวอนสื่อชาวเน็ตขอพื้นที่ให้ครอบครัวหลังย่าอ่อนเพลียหนักสภาพจิตใจย่ำแย่สาธารณสุขเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบข้อมูลหมอพร้อมไม่ตรงความเป็นจริงพร้อมตรวจสอบเข้มขณะเดียวกันตั้งคณะทำงานร่วมสปสช.ตรวจสอบการขีดข้อมูลของหน่วยบริการลงหมอพร้อม3ประเด็นหลักคาดรู้ผลภายใน2สัปดาห์กระทรวงแรงงานยืนยันแรงงานไทยในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวโดยตรวจสอบแล้วทุกคนปลอดภัยพร้อมสั่งสำนักงานแรงงานไทยในญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเปิดช่องทางช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงดีเดย์1สิงหาคม69เป็นต้นไปต่อภาษีรถพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนDSI ออกหมายเรียกภาวุฒิสส.พรรคประชาชนครั้งที่2คดีฟอเร็กรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้เจ้าตัวมอบทีมงานยื่นหนังสือขอเลื่อนเป็น3สิงหาคมขณะที่ฟิล์มรัฐภูมิยังไม่มีการขอเลื่อนหมายเรียกครั้งแรกผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษามสว.ย่องเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบรับทราบข้อหาเอี่ยวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเบื้องต้นถูกแจ้ง7ข้อหาส่วนอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนสัปดาห์หน้ามท.4กำชับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอาทิตย์หน้าต้องรู้ผลย้ำไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อด้านกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสย้ำเดินหน้าปราบจริงจังต่อเนื่องยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยังไร้วี่แววพี่น้องรัสเซียศาลออกหมายจับป๋องและธงโยงหลักฐานรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายที่ถูกชำแหละฝังดินอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกคุมตัวกรณีรับหิ้วกาแฟซุกไอซ์ถูกจับได้ที่สนามบินฟุกุโอกะด้านโฆษกปปส.เผยเตรียมรับตัวกลับไทยขยายผลเครือข่ายพร้อมเตือนสายรับหิ้วสินค้าเสี่ยงผิดกฎหมายเอกนิติปลื้มพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านแอปเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทประชาชนจองซื้อหมดเกลี้ยงใน21วินาทีรอรุ้นอีก 2,000 ล้านบาทผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มเปิดจอง 3-5 สิงหาคมนี้กรมขนส่งทางบกแจ้งแล้วยังไม่ห้ามรถตุ๊กๆใช้น้ำมันวิ่งกรุงเทพชั้นในเผยแค่เปิดรับฟังความเห็นเพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงและอากาศสเปนวิกฤตผู้อพยพหลักพันว่ายน้ำข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกทะลักเข้าเซลตาดินแดนส่วนแยกของสเปนในแอฟริกาเหนือผู้นำท้องถิ่นวอนรัฐบาลสเปนช่วยด่วนหลังต้องเผชิญคลื่นผู้อพยพครั้งใหญ
6: ่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย
7: ลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ
8: ลูกทุ่งสุขภาพดี
9: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสด ไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
10: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
1: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
11: ่081-290-1691 081-290-1691
12: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
13: ฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
12: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
13: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
12: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
13: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดายาบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
14: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
13: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
15: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
16: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
15: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
16: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
15: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
16: 081-290-1691 91
17: 081 290 1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาทักทายกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้อิ๋วอิ๋วก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะและความรักความห่วงใยกำลังใจค่ะก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีเนาะการดูแลตัวเองการรักตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะละเลยค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะด้วยความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราผลิตภัณฑ์คุณภาพทุกๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรมิกออยล์ค่ะสำหรับโปรมิกออยล์ค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้ทั้ง11ชนิดกันเลยทีเดียวทันทีต้องการฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายเนี่ยนะคะสามารถใช้โปรมิกออยล์ได้เลยค่ะนะคะโดยเฉพาะท่านที่ตามใจปากแล้วก็เอาชนะใจตัวเองไม่ได้เรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้โปรมิกออยล์ได้ค่ะค่ะและผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยและมาราคีนกสกัดเย็นค่ะก็เป็นอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะใช้มาราคีนกสกัดเย็นได้ค่ะมีปัญหาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิปโอสดนะคะเป็นที่รู้จักกันมากว่า20ปีและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาหญ้าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสำหรับยาหญ้าบริงค่ะค่ะและไซเลียมจอยนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายซึ่งไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะและไทยแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยนะคะสามารถใช้ไทยแคลพลัสได้ด้วยค่ะสามารถใช้ไทยแคลพลัสได้เลยนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะและในช่วงของรายการอิวิวก็จะมีเรื่องของราคาโปรโมชั่นมาบอกต่อกันนะคะสรรพคุณต่างๆหากคุณผู้ฟังสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานลุงช้างได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0812901691081 0812901

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ถ้าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยโปรมิกออยล์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคไตต้องดูแลเรื่องอาหารเนี่ยนะคะนะอยากจะทานอาหารรสจัดเค็มจัดมันจัดหวานจัดนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยลองสั่งโปรมิกออยล์ไปรับประทานกันค่ะโปรมิกออย

ออยล์รวบรวมเอาน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดมารวมกันไว้อยู่ในโปรมิกออยล์เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานนะคะด้วยโปรมิกออยล์ค่ะค่ะน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดก็ประกอบไปด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันงาดำน้ำมันขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันโบราณนะคะได้ยินชื่อแบบนี้เนี่ยล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆนะคะค่ะสำหรับผู้สูงอายุคนชราสุขภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยทานได้เลยสำหรับโปรมิกออยล์ค่ะทานง่ายนะคะทานวันละ1ซอฟต์เจลมีเลขสารระบบอาหารปลอดภัยมีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะโปรมิกออยล์ทานวันละ1ซอฟต์เจลหากท่านผู้ฟังสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังมีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะอย่าทนกันเลยนะคะใช้ไทยแคลพลัสได้เลยค่ะดูแลสุขภาพของท่านด้วยไทยแคลพลัสนะคะซึ่งไทยแคลพลัสเนี่ยเขาก็รวบรวมแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 และ B12 รวมถึงวิตามิน D3 ด้วยนะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลบำรุงข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะค่ะไทยแคลพลัสเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถปลอดภัยมีอย.นะคะอย.เลขที่101-037-565-007นะคะสำหรับไทยแคลพลัสดูแลกระดูกและไขข้อตั้งแต่วันนี้ด้วยไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทเท่านั้นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกเพียง500 บาทนะคะหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะและสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกแห้งเสื่อมเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ได้เลยค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้ได้เลยเนื่องจากว่าเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ด้วยได้เลยนะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะทานง่ายเป็นแบบซอฟเจล1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้เนี่ยทานควบคู่กับไทยแคลพลัสได้คุณผู้ฟังสนใจ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691กาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะและอีกหนึ่งทางเลือกก็คือมะระขี้นกสกัดเย็นที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อนะคะค่ะสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินทาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ทานมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691081-290-1691ค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริงนะคะค่ะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะยาย่าบริงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่แฟนรายการเนี่ยสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ดีก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ไว้ใจยาย่าบริงของเรานะคะสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าสำหรับยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดลองสังเกตตัวเองเนาะว่ามีอาการตาล้าตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดแสบตาปวดกระบอกตาหรือเปล่านะคะก็อย่าฝืนกันหากมีอาการมากๆเนี่ยต้องรีบไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์กันนะคะหรือหากยังไม่ได้มีอาการทางสายตาแต่อย่างใดก็สามารถที่จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาได้นะคะเพื่อบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูดวงตาของเราเองเพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาดวงตาคู่สวยๆเนี่ยให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนแล้วเราต้องใช้งานกันมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับดวงตาค่ะและหากคุณผู้ฟังสนใจยาย่าบริงให้ยาย่าบริงดูแลคุณนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับยาย่าบริงนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมที่ลุงช้างได้เลยนะคะสนใจโทรเลย081-290-1691วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็นำเรื่องของอาหาร าร5สีบำรุงสายตามาฝากกันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะการออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พออาหารที่ดีก็เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลต่อร่างกายแต่หากพูดถึงอวัยวะที่สำคัญอย่างดวงตาแล้วเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่เราใช้สายตากันมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ไหนจะจ้องคอมพิวเตอร์ตอบออนไลน์แชทกับเพื่อนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอดวงตาเนี่ยบ่งบอกก่อนเลยว่าเราสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะมีสุดยอดอาหาร5สีที่จะช่วยบำรุงสายตาของเราให้แข็งแรงสดใสอยู่กับเราไปนานๆมาบอกต่อกันนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างไปดูที่สีแดงกันก่อนเลยอาหารสีแดงช่วยบำรุงสายตาชะลอจอประสาทตาเสื่อมเพราะอาหารสีแดงมีสารซีเซนทีนทำหน้าที่ที่ช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายพบในผลโกจิเบอร์รี่ดังนั้นใครที่ชอบผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แนะนำเลยนะคะทั้งรสชาติอร่อยแล้วก็บำรุงสายตาค่ะต่อมาเป็นอาหารสีเหลืองช่วยลดความเสี่ยงโรคต้อกระจกเพราะมีสารซีเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องดวงตาคุณซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ดูดซับแสงส่วนเกินและป้องกันไม่ให้แสงทำลายเลนตาของคุณเช่นพริกหยวกเหลืองที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงซึ่งพริกหวานสีเหลืองเนี่ยก็จะมีวิตามินมากกว่าพริกหวานสีส้มถึง4เท่ากินแล้วดีต่อสายตาแน่นอนค่ะต่อมาอาหารสีเขียวนะคะช่วยป้องกันต้อกระจกพร้อมมีสารลูทีนพบมากในพวกผักใบเขียวเช่นผักโขมคะน้าและสวิตชาร์ดนะคะถ้าทราบกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมทานผักกันเยอะๆนะคะรับรองไม่อ้วนแถมยังมีประโยชน์ต่อทุกส่วนในร่างกายอีกด้วยค่ะและอาหารสีม่วงค่ะยับยั้งปัญหาตามวัยสำหรับผู้สูงอายุเพราะมีสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารชนิดนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของสารสีทำให้ตาพร่ามัวในช่วงวัยสูงอายุมักพบในเปลือกมะเขือม่วงดอกอัญชันและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะค่ะและต่อมาอาหารสีส้มค่ะป้องกันการเกิดโรคตาบอดตอนกลางคืนเพราะมีสารเบต้าแคโรทีนวิตามิน A และลูทีนพบได้ในผักสีส้มทุกชนิดเช่นแครอทประโยชน์เยอะแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะที่จะนำมาทำอาหารสักหนึ่งเมนูค่ะคุณผู้ฟังครับค่ะอาหาร5สีบำรุงสายตาที่นำมาแนะนำน่าสนใจมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยหามารับประทานกันได้ง่ายมากบ้านเราอุดมสมบูรณ์นะคะเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าเราไปหาซื้อได้ไม่ยากค่ะแล้วก็มีหลากหลายวิธีการปรุงด้วยนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยเอาเป็นว่าดวงตานั้นสำคัญกับเรามากๆใครที่อยากให้ดวงตาคู่สวยอยู่กับเราไปนานๆก็อย่าลืมดูแลเอาใจใส่ดวงตากันมากๆอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

คุณผู้ฟังคะใครว่าเรื่องของระบบขับถ่ายไม่มีความสำคัญนะคะวันนี้อิ๋วๆมีไซเลียมจอยมาบอกต่อกันสำหรับไซเลียมจอยค่ะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยขับของเน่าของเสียเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยค่ะได้มาตรฐานการผลิต GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะสำหรับไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทค่ะหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีนะคะไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีก็ลองสังเกตตัวเองแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเราเองได้เลยนะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากคุณผู้ฟังสั่งซื้อ2กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับไปเลยไซเลียมจอยสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691หากคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยไทแคลพลัสสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นมรักขี้นกสกัดเย็นและโปรมิกออยค่ะค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้อิ๋วก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
0: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutinaโทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474เวลาจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
3: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย081-757-7474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอกต่อ

0: สวัสดีครับมาแล้วครับกับบทเพลงพ่อตาเรียกพี่บทเพลงนี้เป็นบทเพลงยอดฮิตของรายการเพราะคุณผู้ฟังขอกันมาเยอะมากพ่อตาเรียกพี่ก็เข้าไปใน YouTube ช่องพันตระเรคคอร์ดนะครับพ่อตาเรียกพี่หลายเวอร์ชั่นเหลือเกินถ้าอยากจะฟังเวอร์ชั่นผมต้องเข้าไปใน YouTube ช่องพันตระเรคคอร์ดแต่จะพบกับพ่อตาเรียกพี่ของแท้และแน่นอนครับต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะมันมีหลายเวอร์ชั่นครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเพลงจบก็ต้องเข้าข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับอีกช่วงหนึ่งครับที่เราอยู่กับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของข่าวจากทางด้านของหน้าหนังสือพิมพ์และหน้าจออินเทอร์เน็ตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบจากทางด้านของได้หลายฉบับแล้วกันนะครับผอ.มสว.เข้าพบกองปราบรับทราบ7ข้อหาหนักคดีโกงสอบท้องถิ่นแล้วครับปมซัดทอดส่งไฟล์ข้อสอบแก้คะแนนที่นนทบุรีขณะที่อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเลื่อนพบตำรวจครับ31กรกฎาคมนายเรืองเดชศิริกิจผอ.สำนักทดสอบมสว.เข้าพบตำรวจกองปราบเพื่อรับทราบ7ข้อหาหนักคดีโกงสอบท้องถิ่นการดำเนินคดีสืบเนื่องจากคำซัดทอดของนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าเป็นผู้ส่งไฟล์ข้อสอบให้กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนที่จังหวัดนนทบุรีด้านผู้ต้องหาอีกรายอย่างนายธีรุทธ์สุภวิบูลผลอดีตอธิบดีสถ.ก็ได้ส่งหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบตำรวจไปเป็นวันที่6สิงหาคมขณะที่กลุ่มผู้ต้องหาอีก11รายที่ร่วมแก้ไขคะแนนจะถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยครับหนักครับต้องถือว่าหนักสาหัสสากรรจ์เลยรอบนี้นะครับ13คนที่ต้องรับทราบข้อกล่าวหาอย่างน้อยก็7ข้อหาแล้วครับคุณผู้ฟังเรื่องการสอบท้องถิ่นโกงมโหฬารโกงกันทั่วประเทศโกงกันทุกจังหวัดว่างั้นเถอะนะครับคุณผู้ฟังประเทศไทยเราอยู่กับการโกงทุกอย่างใช่ไหมเนี่ยครับระดับท้องถิ่นก็โกงระดับประเทศก็โกงอย่างเงี้ยครับคุณผู้ฟังเราจะพึ่งใครได้เลยเนี่ยครับบอกตรงๆว่าถอนหายใจเฮือกใหญ่ทีเดียวครับในเบื้องต้นนายเรืองเดชซึ่งก็จะต้องถูกแจ้งดำเนินคดีรวม7ข้อหาได้แก่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ2เป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่3เป็นเจ้าพนักงานรับรองข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารราชการ4ร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่น5ร่วมกันปลอมเอกสารราชการ6ร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความแล้วก็ร่วมกันเอาข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนนายธีรุทธ์สุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งทราบว่าได้ยื่นหนังสือขอเลื่อนการเข้าพบเป็นวันที่6สิงหาคมนั้นก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะเข้าพบวันที่6สิงหาเนื่องจากยังอยู่ต่างจังหวัดนั้นจริงเท็จประการใดครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ต้องตำรวจกองปราบครับรับทราบข้อกล่าวหาก็ต้องรอเข้าไปที่เขาเลื่อนขอเป็นสัปดาห์หน้าพร้อมทั้ง11รายที่ถูกพบในบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีด้วยครับคุณผู้ฟังครับครับเราไปประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับเรื่องราวของข่าวผมเชื่อว่าก็ค่อยๆงวดเข้ามาทุกทีจะไปถึงตรงไหนจะไปถึงตัวบิ๊กตัวใหญ่ก็คงจะยากอะนะครับผมเพราะว่ามีรู้สึกมีการตัดตอนกันไปทีละช่วงเนี่ยนะครับไปที่ประเด็นข่าวอื่นครับ ทางด้านของสว.สมภารแจ้งความยิ่งชีพไอหล่อเน็บต้องทำหน้าที่สว.เลยไม่มีคนลวกก๋วยเตี๋ยวว่ากันครับสว.สมภารมาตามนัดแจ้งความที่ยิ่งชีพไอหล่อที่อำนาจเจริญเน็บร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆ200คนไม่ได้เหมือนห้องจูปิเตอร์ย้ำเชื่อหลักกฎหมายของกตมากกว่าหลักไอหล่อหรือหลักของกฎหมายของฉันนายสมภารพระศักดิ์สอสมาชิกหรือสวอำนาจเจริญกลุ่ม10เดินทางไปที่สถานีตำรวจเมืองอำนาจเจริญเพื่อแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอซ์ลอและผู้เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากกรณีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ตั้งค่าแบบสาธารณะชี้นำสังคมให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่านายสมภารเป็นผู้ขัดคุณสมบัติในการสมัครสมาชิกวุฒิสภาบิดเบือนข้อกฎหมายหรือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม10นายสมภารระบุว่าการโพสต์ข้อความของนายยิ่งชีพเป็นการนำความเท็จมาใส่ความตนเป็นการโฆษณาขายข่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์แบบสาธารณะซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วราชอาณาจักรเป็นเหตุให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและเกลียดชังครับบอกพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวมาเป็นสว.ได้ขาดคุณสมบัติเขาบอกคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม10ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบด้วยรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นั้นบัญญัติว่ากลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการอีกทั้งในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้นตนได้ยื่นเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัครต่อผู้ในการเลือกระดับอำเภอระดับเมืองจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบเอกสารค่าธรรมเนียมตลอดจนมีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วนอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ยกคำร้องเรื่องคุณสมบัติที่มีผู้ร้องตนหลังจากนั้นตนก็ทำหน้าที่เป็นสว.เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับนายยิ่งชีพเป็นนักกฎหมายน่าจะตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดกว่านี้มิฉะนั้นสังคมจะมองว่านายยิ่งชีพใช้หลักไอลอว์หรือหลักกฎหมายของฉันมาตีความแทนหลักการทางกฎหมายปกติที่กตและคนทั่วไปใช้กันและอยากจากการนำเสนอข้อมูลของไอซ์ลอมีนายยิ่งชีพเป็นผู้ในการบริหารในศาสนาของวิธีคิดดังกล่าวได้สร้างความวุ่นวายให้ในบ้านเมืองอันจะเห็นจากข้อมูลเว็บไซต์ของไอซ์ลอในการสมัครกลุ่ม10มีคนนำไปอ้างอิงจนนำไปสู่การร้องเรียนการเลือกตั้งอันจะเห็นได้จากกรณีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผู้ร้องอ้างข้อมูลจากเว็บไซต์นำไปสู่การร้องเรียนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดนนทบุรีในกรณีนี้กกต.ได้มีคำสั่งให้ยกคำร้องไปแล้วเช่นกันนายสมภารประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านปุ๊กก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ได้เขียนสมัครเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตามที่นายยิ่งชีพกล่าวหาเขาขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวมะระการที่ยังชีพยืนยันข้อจริงว่าเชื่อมั่น 97% ว่าตนสมัครผิดกลุ่มนั้นผู้มีหน้าที่วินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครคือคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่นายยิ่งชีพนอกจากนี้ยังมีการโพสต์เชิงเย้ยหยันและเห็นว่าเป็นเรื่อง

ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงสุดยืนยันว่าไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นการปกป้องสิทธิของตนครับในฐานะคนทำมาหากินสุจริตในพื้นที่อันจังหวัดอำนาจเจริญมาหลายปีแอบเสียดายที่ไม่ได้ต้อนรับนายยิ่งชีพและคณะทัวร์เนื่องจากต้องปิดร้านชั่วคราวเพราะพ่อค้าต้องทำหน้าที่สวเลยไม่มีคนลวกก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก็ไม่ได้มีลูกจ้างถึง200คนตามที่นายยิ่งชีพตีความไปเองอีกอย่างคือพื้นที่ร้านก็มีขนาดเล็กไม่พอคน200คนมารวมตัวกันด้วยเหมือนที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคเมืองทองธานีนายสมผานพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเอ้ยสวอำนาจเจริญว่างั้นครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับมีหมดนะครับทุกอาชีพไงทุกอาชีพของการเป็นสวเที่ยวนี้นะครับกฎหมายบอกว่าอย่างนั้นนะครับอาชีพที่ควรจะได้เป็นยังไงอะไรก็ว่ากันไปนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับทางด้านของตำรวจไซเบอร์ทลายแก๊งคอนเซอร์เตอร์หลอกเหยื่อคนไทยก่อนฟอกเงินผ่านทองคำเสียหายนับล้านครับเมื่อไหร่เราจะจับไอ้พวกนี้ได้หมดสักทีก็ไม่รู้นะครับตำรวจไซเบอร์ทลายแก๊งคอนเซอร์เตอร์เวียดนามหลอกเหยื่อคนไทยโอนเงินก่อนฟอกเงินผ่านทองคำยึดทองแท่งได้27บาทคาดมีผู้เสียหายอีกหลายรายครับตอนบ่ายโมงของวันที่31กรกฎาคมที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานีปากเกร็ดนนทบุรีโดยท่านผู้บัญชาการของตำรวจสอทอพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรแล้วก็ท่านรองผู้บัญชาการของตำรวจสอทอพลตำรวจตรีชัดปันตการเนี่ยนะครับคล้ายคลึงแล้วก็จะมีนายตำรวจอีกหลายท่านครับร่วมกันแถลงปฏิบัติการทลายแก๊งเวียดนามฟอกเงินผ่านทองคำหลอกเหยื่อคนไทยสูญไปกว่า12ล้านบาทยึดทองแท่งได้27บาทครับข่าวนี้เราเคยนำเสนอไปรอบหนึ่งแล้วนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9กรกฎาคมครับมีผู้เสียหายเป็นชายเมืองโคราชนครราชสีมาวัย61ปีได้รับโทรศัพท์จากคนร้ายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งว่าหม้อแปลงไฟฟ้าที่บ้านพักของผู้เสียหายมีปัญหาจำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงและก็ทำเรื่องขอรับเงินค่าประกันหม้อแปลงไฟฟ้าลูกเก่าคืนโดยมิจฉาชีพได้ให้ทางผู้เสียหายแอดไลน์เพื่อแชทข้อความคุยรายละเอียดกันจากนั้นได้เปลี่ยนไปโทรคุยกันผ่านระบบวิดีโอคอลพร้อมกับส่ง QR โค้ดให้ผู้เสียหายแทนเพื่อเข้าระบบเข้าเรียกว่าอะไรนะเข้าล็อกของพวกมิจฉาชีพโดยคนร้ายแจ้งให้เปิดแอปพลิเคชันธนาคารและหลอกให้กดเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เสียหายไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษจึงเข้าไปกดทำรายการตามคำแนะนำตามขั้นตอนของคนร้ายจะต้องมีรหัส OTP เข้ามายังโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายโดยมิจฉาชีพสั่งให้แจ้งเลขรหัสดังกล่าวอ้างว่าเป็นเลขลำดับคิวในการคืนเงินจนต้องปรากฏยอดเงินที่อยู่ในแอปพลิเคชันของธนาคารถูกโอนออกจากบัญชีเสียหายไป3ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,799,400 บาทแสดงว่าเงินในบัญชีมีเยอะล้านกว่าบาทก่อนเข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์เพื่อดำเนินกับมิจฉาชีพกลุ่มนี้ทางด้านตำรวจก็ได้ตรวจสอบนะครับสืบสวนสอบสวนทราบว่าเงินผู้เสียหายได้ถูกโอนไปยังบัญชีเป็นบัญชีม้าชื่อบัญชีหอจกรุ่งเรืองศรีมงคลกับบัญชีธนาคารของนางสาวนาริศลาบันทโคตเจ้าของบัญชีซึ่งในวันเดียวกันนางสาวนิสลาเป็นผู้ไปถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารแห่งหนึ่งในห้างสินค้าชื่อดังย่านรังสิตก่อนนำเงินสดดังกล่าวส่งต่อให้ชายอีกคนหนึ่งเพื่อนำส่งต่อให้กับผู้ร่วมขบวนการอีกทอดหนึ่งอีกทั้งยังมีบุคคลใช้บัญชีธนาคารของหอจกรรุ่งเรืองศรีมงคลโอนเงินรวม22ครั้งมากกว่า5ล้านบาทเพื่อซื้อทองคำแท่ง72บาทที่ร้านทองแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับตำรวจตามติดไปตลอดนะครับทางด้านตำรวจบอกว่าจากการสืบสวนพบว่ามีกลุ่มบุคคลที่มาซื้อรับทองคำเป็นคนไทย3คนชาวเวียดนามที่ร่วมขบวนการอีกจำนวน3คนจากนั้นกลุ่มขบวนการดังกล่าวได้ให้คนนำทองคำส่วนหนึ่งไปขายที่ร้านทองภายในห้างสินค้าแห่งหนึ่งย่านตำบลตลาดขวัญอำเภอนนทบุรีได้เงินสดกลับไปกว่า4ล้านบาทนอกจากนี้พบว่าแก๊งเวียดนามกลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวงผู้เสียหายคนไทยลักษณะเดียวกันมาแล้วเนี่ย18รายครับไม่ใช่น้อยมิใช่น้อยมูลค่าความเสียหายอยู่ประมาณ12ล้านบาทเศษและเชื่อว่าผู้เสียหายที่ยังไม่ได้เข้าแจ้งความอีกจำนวนมาก

0: โดยมีวัดใหญ่ชาวเวียดนามคอยสั่งการกลุ่มชาวเวียดนามและคนไทยที่คอยถอนเงินให้ซื้อทองและขายทองตำรวจบอกจากการสืบสวนเชิงลึกจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนร้ายมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินจากเงินสดไปเป็นทองคำก่อนที่ทองคำไปขายกลับเป็นเงินสดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เส้นทางการเงินเกิดความสลับซับซ้อนยากต่อการติดตามโดยทางชุดสืบสวนได้รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มขบวนการนี้แล้วรวม7รายจะทันไหมล่ะครับท่านชุดสืบสวนได้รับข้อมูลว่าในช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมกลุ่มคนร้ายชาวเวียดนามดังกล่าวนี้ก็จะนำทองคำแท่งไปขายที่ร้านทองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นร้านเดิมที่เคยเอามาขายอีกครั้งจึงวางกำลังโดยรอบพื้นที่ก่อนนำกำลังเข้าจับตัวขบวนการนี้ได้2รายจับได้2ประกอบด้วยมิสเตอร์อะไรเนี่ยฮังยันสั่งเป็นสัญชาติเวียดนามวัย29แล้วก็มิสซิไทยดัวแดงแฟนสาวสัญชาติเวียดนามกันวัย25ซึ่งก็เป็นตัวการใหญ่พร้อมยึดทองคำแท่งจำนวน14แท่งมูลค่า 27.50 มูลค่ากว่าล้าน7นะครับซึ่งชาวเวียดนามผัวเมียคู่นี้เป็นชาวเวียดนามนี่เป็นตัวการใหญ่โดยต้องตรวจยึดทองคำแท่งได้14แท่งจำนวนเงิน27บาท50น้ำหนักรวม27บาท50ตังค์มูลค่า 1.7 ล้านบาทเงินสดอีก 600,000 ทั้งทั้ง 66,500 โทรศัพท์มือถือ3เครื่องและรถยนต์เก๋งอีก2คันครับชุดสืบสวนได้ติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก3รายครับประกอบด้วยนางสาวนาริศราบรรพโคตรวัย32ซึ่งเป็นชนกรุงเทพทำหน้าที่เป็นบัญชีม้ารองรับการโอนเงินและคอยเบิกเงินสดจับได้ที่ย่านถนนเคหะร่มกลาง37แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็ชาวระยองครับนายสิทธิชาติบัวขาววัย29นางสาววสุภาธรรมวัฒน์วัย34เป็นคนระยองเหมือนกันครับเป็นแฟนสาวของนายสิทธิชาติทำหน้าที่รับขายทองคำและนำเงินสดไปส่งต่อร่วมขบวนการขณะที่กบดานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับจากการปฏิบัติการในครั้งนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่มีทั้งชาวเวียดนามและคนไทยซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้วรวมทั้งสิ้น5รายยังเหลือตัวฉกาจอีก2รายอยู่ระหว่างติดตามตัวครับโดยดำเนินคดีทั้งหมดในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือรับของโจรร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบในระบบของคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันมาตรการที่มิได้มีไว้สำหรับตนร่วมกันกระทำการใดๆโดยมิชอบกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ขับขัดขวางรบกวนจนไม่สามารถทำงานได้ตามระบบเป็นเหตุให้แก่อันตรายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่นร่วมกันโกงช่อโกงประชาชนแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะครับที่สำคัญชาวเวียดนาม2คนนี้ต้องติดคุกคนไทยแล้วก็ต้องติดแบล็คลิสต์ด้วยครับติดแบล็คลิสต์แล้วคนไทยขายชาติพวกนี้มันก็อยากมีรายได้ไปร่วมกับชาวต่างชาติสุดท้ายไอ้พวกที่หลอกลวงเขาเนี่ยนะครับหนีไม่พ้นตำรวจไทยสักคนนึงนะจะบอกให้
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: ภูผาวิทย์โปรภูผาวิทย์โปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทย์โปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทย์โปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575 0817805575
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083ยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
0: ครับก็ขอบคุณบรรดาร้านค้านะครับที่จับจองโอนเงินมามัดจำพื้นที่ในการค้าขายงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางเมื่อวานก็ส่งเข้ามาขอบพระคุณนะครับมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งลิเกให้ชมทุกคืนมีทั้งหนังกลางแปลงตามสบายพยนต์ฉายทุกคืนเช่นกันครับ หนังกลางแปลงกับลิเกนี่ประชันกันทั้งคืนทุกคืนครับปิดท้ายด้วยสวายหลานชายแสวงคืนสุดท้าย3มกราคมและยังมีโชเล่ชัดรักคืนวันที่2วันที่3นี่สวายหลานชายแสวงครับแล้วก็ยังมีน้องเอบุญส่งธงชัยมีสิงห์เสงี่ยมครับมีให้ชมทุกคืนนะครับลิเกหมอลำก็ขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์นะครับสอดแจ้งสอดแจ้งกับสนุกสนานลิเกอย่างพรเทพพรทวีขวัญใจบรรดาแม่ๆทั้งหลายครับให้ชมกันฟรีนะครับแล้วก็ภาพยนตร์จากตามสบายภาพยนตร์ก็ให้ชมกันฟรีสินค้าผมก็จะไปตั้งร้านเต็มพื้นที่แล้วครับอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรก็บอกมาเป็นอย่างนั้นครับและราคาจะถูกกว่าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณไปทำบุญร่วมกันครับผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นป้ายเสริมไปอีกนะป้ายโฆษณาผมขึ้นให้วัดโคกรางฟรีครับไม่ได้เก็บเงินหลวงพ่อเลยนะครับอยากทำโฆษณาให้หลวงพ่อคนรู้จักไปทั่วประเทศแล้วล่ะตอนนี้นะครับมีตัดหวายก็ราคาไม่แพงนะครับอยากให้ท่านทำบุญกันด้วยขนาด5นิ้วนี่ก็ 2,000 แล้วก็ขนาด7นิ้วก็ 2,500 ขนาด9นิ้วก็ 3,500 ครับแล้วใครอยากจะบวชฉลองพระฉลองบวชใหม่บวชพระฉลองบวชใหม่นาคหมู่ก็ติดต่อหลวงพ่อได้ที่วัดนะครับทำบุญร่วมกันกับเรื่องของการบวชนาคองค์ละ 3,000 บาทครับแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อรัตนะซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดโคกลางสมนาคุณสำหรับผู้ที่ไปทำบุญด้วยนะครับมีเหรียญผมพาหลวงพ่อไปทำบล็อกเหรียญนี้พิมพ์เสร็จแล้วก็ทุบบล็อกเลยนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกของหลวงพ่อใหญ่ที่มีครั้งเดียวก็เรียกว่าครั้งเดียวในชีวิตที่ท่านถือ เหรียญของหลวงพ่อใหญ่พระศักดิ์สิทธิ์ของวัดโคกลางเราแถมให้สำหรับท่านที่มาปิดทองนะครับและท่านจะบอกว่าโอ้โหเหรียญนี้มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะไม่ได้ปั๊มกันบ่อยๆไม่ได้ปั๊มเหรียญแจกกันบ่อยแบบปั๊มเหรียญหลวงพ่อใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานปิดทองฝังลูกนิมิตและท่านไม่มีโอกาสปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางครั้งที่สองอีกไม่มีครั้งเดียวครั้งชีวิตเชิญนะครับหนทางสะดวกครับเพราะว่าไม่มาทางโคกเจริญก็สะดวกอยู่ตรงกลางไปโคกเจริญก็ประมาณ20กิโลโคกเจริญก็ออกสระโบสถ์ออกไปทางนู่นเลยทางวิเชียรบุรีได้อะไรเนี่ยนะครับแล้วทางหนองบัวทางนี้เลยทางหนองม่วงก็ออกไปทางตากฟ้าได้อะไรบ้างนะครับก็เรียกว่าเป็นวัดโคกลางที่อยู่กลางของการสัญจรคมนาคมสะดวกครับก็ทำบุญเก้าวัดผมก็แจกไปให้เยอะแล้วรถตู้หลายคันครับที่ได้รับการแจกจากผมไปทำบุญเก้าวัดก็ทำอานิสงส์ร่วมกันเนาะครับวัดใดที่อยากจะจัดงานฝังลูกมิตรและไม่มีงบประมาณในการทำผมช่วยครับผมช่วยครับช่วยแม้กระทั่งป้ายโฆษณาลงทุนอย่างน้อยก็สองแสนถึงสามแสนบาทเพื่อให้คนรู้จักวัดแล้วมาทำบุญกันเยอะๆนะครับผมไม่เก็บค่าป้ายโฆษณาครับวัดไหนที่อยากจะปิดทองฝังมิตรแล้วไม่มีงบประมาณตรงนี้บอกกันครับผมยินดีครับไม่ได้ร่ำรวยจากไหนแต่อยากบำรุงพุทธศาสนาตายไปเอาไปไม่ได้เงินทุกบาททุกสตางค์อเนกเอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมีอยู่ก็อยากจะทำบุญร่วมกันครับเหมือนที่ผมทำบุญอยู่ที่วัดทำบุญอยู่ทุกวันนี้นะครับครับคุณฟังครับกับเรื่องราวของข่าวต้องขอขอบคุณกับทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ท่านรับประทานกันอยู่ตอนนี้ปีที่29แล้วขึ้นปีที่30แล้วครับไม่รู้ขายไม่ได้ยังไงครับขายดิบขายดีซะด้วยไม่ผิดสัญญากับทางโรงงานเลยว่าเดือนหนึ่งผมจะต้องสั่งกี่ร้อยขวดกี่พันขวดเขาก็ส่งให้ตามยอดที่เรากำหนดเอาไว้ผมไม่บอก6เดือนแรกย้อนหลังไปเกือบ30ปี6เดือนแรกนะเต็มบ้านไปหมดเลยขายไม่ได้เพราะเพิ่งเป็นสินค้าใหม่วางตลาดตอนนั้นคนยังไม่ค่อยรู้จัก6 6เดือนผ่านไปครับคนเอาไปกินแล้วมันตอบโจทย์ได้ปากต่อปากด้วยแล้วก็ญาติพี่น้องคนนี้ฉันเป็นมะเร็งนะแล้วฉันก็กินตัวเนี้ยตัวนี้เป็นความดันฉันกินตัวเนี้ยของดร.อเนกเขาเนี่ยปากต่อปากครับจนมีคนมาขอผมออกทีวีไหมผมบอกไม่เอาผมเอาแค่ออกพายุเดี๋ยวพอแล้วมักน้อยเดี๋ยวจะรวยไม่ไหวแล้วไม่เอาเข้าทีวีเอาแค่รวยพอสมควรแล้วจะได้เอาเงินไปทำบุญ ครับขอบพระคุณนะครับท่านสั่งซื้อบาร์บริการส่งให้ถึงที่มันตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคครับสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอแล้วก็ AAD ลูทิน่าครับบำรุงสายตานี่ก็เอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปรวมแล้วเมื่อก่อนนี้ก็สารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดบูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยแค่นี้บำรุงสายตาบำรุงร่างกายไม่มีแต่ปัจจุบันผมเอาจากเอนไซม์ไปรวมด้วยเป็นเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยได้ทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายด้วย AND ลูทิน่าซื้อ2แถม1โปรไว้แค่นี้ชุดเล็ก2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดห่างกันแค่พันเดียวแต่ได้7ขวดส่วนใหญ่แล้วจะสั่ง7ขวดกันจะเป็นส่วนใหญ่นะครับไปดูแลดวงตาและดูแลสุขภาพร่างกายของท่านกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายต้องกาแฟ AND ครับทั้งกาแฟบำรุงร่างกายทั้งกาแฟเพื่อการระบายไม่มีน้ำตาลเพราะนั้นคนที่เป็นเบาหวานก็ดื่มได้เพื่อเสริมสร้างพละกำลังแล้วก็ยังมีสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจายกับสบู่สมุนไพรดีเจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับและสบู่สมุนไพรทานด้วยสบู่สระผมเป็นสมุนไพรจากดอกอัญชันอีกชนิดนึงนะครับที่บรรเทาอาการผมร่วงสร้างเส้นผมขึ้นมาใหม่รากผมให้แข็งแรงป้องกันเชื้อราบนหนังศีรษะเรื่องของรังแคครับบรรเทาลงกับสบู่สระผมครับเคยได้ยินแต่แชมพูสระผมใช่ไหมครับลองใช้สบู่สระผมของเราดูบ้าง0817577474 0817577474สักข่าวที่ใกล้เวลาหวยออกแล้วเลขเด็ดเจนุกบารมีมหาเฮงชูเลขท้าย2ตัว3ตัวเด็ดว่ากันครับแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2519 2ตัวมาแรง3ตัวก็ไม่ใช่น้อยนักเสี่ยงโชคพลาดไม่ได้กับเจนุกมหาเฮงเจนุกบารมีมหาเฮงผมเอาคนเดียวนะคนอื่นเยอะมากเจนุนเจนี่เยอะแยะไปหมดนะครับผมอ่านให้คนเดียวแล้วกันนะ2ตัวเจนุกบารมีมหาเฮงให้3 4 3 6 3 7 3 93 4 3 6 3 7 3 9ถ้าออก3 8ว่าไงเนี่ย พอให้แค่3 4 3 6 3 7 3 9เลขท้าย3ตัวเลขที่ออก3 7 4เจนุกบารมีมหาเฮงให้นะครับ3 7 4ฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วครับนี่เขาเป็นผู้ที่ก็เลยเป็นบุคคลที่เขาให้ความเชื่อถือพวกนักเสี่ยงโชคเอาไปพิจารณาซื้อกันแล้วกันนะอย่าไปหวังรวยกับจะพ่อเจ้าแม่อะไรพวกนี้มากนักนะครับดูแลตัวเองบ้างนะครับอิ่มท้องไหม นะครับ374นี่ของเจนุกมหาเฮงนะครับคนอื่นไม่บอกหรอก อีกเยอะแยะหลายอาจารย์เหลือเกินนะครับไปประเด็นข่าวอื่นกันบ้างครับเรื่องราวของข่าวนะครับจากทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแขวงต้มหมนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างโต๊ะตกรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวไม่แพงอย่างคุณคิดนะครับไม่แพงอย่างที่คุณคิดนะครับมีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกอย่างจุใจเลยร่วมร้อยชนิดกับเมนูอาหารเบอร์โทรของวิชัยโต๊ะจีนก็081 946 5036 081 9465036ตะกี้เจนุกบารมีมหาเฮงใช่ไหมเอาแม่น้ำหนึ่งอีกสักคนดิกว่าจะเห็นเขาความสวยเขาขึ้นมาก็เลยเด้งขึ้นมาก็เลยอ่านซะหน่อยสองตัวเขาให้อะไรออกเด่น3591ครับ3ตัวมี 539กับ391ก็คล้ายๆกันเหมือนกันเนาะอ้าว2ตัวเขาก็มี53 51 59 31 39ครับ3ตัวก็539กับ391ฟังแล้วช่วยพิจารณาญาณเอาเองนะครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดก็ลองดูในหน้าเฟซผมก็ได้นะครับอันนั้นนะผมลงขันน้ำมนต์พระปู่ศรีโทญาติศรีปทุมมาไปเป็นประจำครับที่วัดพัฒนาธรรมรามครับอยากจะไปไหว้พ่อปู่ศรีโทญาติศรีปทุมมาไปทำบุญที่วัดพัฒนาธรรมรามไหว้หลวงพ่อเพชรแล้วก็ขอพรพ่อปู่ศรีโทญาติศรีปทุมมาจะได้สมความปรารถนาที่ท่านต้องการอย่างที่ผมได้มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับไปประเด็นข่าวครับเรื่องราวของข่าวไปที่เรื่องของสาวไทยที่หิ้วไอซ์เหมือนมีอาชีพรับจ้างหิ้วให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นผู้สื่อข่าวได้รับการร้องทุกข์จากนายธนาศักดิ์วัย53กับนางสาวกัญญวีวัย45สองสามีภรรยาว่าลูกสาวเขาคือนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยวัย28ปีพร้อมด้วยนายสารวุฒิวัย28แฟนหนุ่มของลูกสาวเพื่อนอีกคนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้คนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นออกเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อ11กรกฎาคมโดยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองพอไปถึงสนามบินฟุกุโอเกะที่ฟุกุโอกะก็เจอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสัมภาระของนางสาวจุฑาทิพย์พบยาไอซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟและถูกควบคุมตัวและแจ้งข้อหานำเข้ายาเสพติดเหตุเกิดเมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผลสุดท้ายครับล่าสุดข่าวกับเรื่องนี้31กรกฎาคมนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองขอรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าตนได้รับการประสานงานจากตำรวจญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วทราบว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องครับสั่งไม่ฟ้องสาวไทยคนนี้รายละเอียดเชิงลึกบอกเหตุใดจึงสั่งไม่ฟ้องนั้นยังอยู่ระหว่างการประสานงานแต่ทราบว่าเบื้องต้นอัยการญี่ปุ่นมองว่าหญิงไทยไม่มีเจตนาหรือน่าเชื่อได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติแต่อย่างใดเพราะเป็นเพียงผู้หิ้วนำเอาสินค้าซึ่งไม่รู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพัวพันในเรื่องยาเสพติดมาก่อนด้วยจึงสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยแรงดังกล่าวซึ่งกรณีดังกล่าวทางการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาชาวไทยในคดียาเสพติดนั้นเคสนี้ก็ไม่ใช่เคสแรกที่อัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะที่ผ่านมาก็มีทั้งกรณีที่อัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องและสั่งไม่ฟ้องแต่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและพฤติการของทางคดีที่นำมาพิจารณาครับก็ขอให้ทางด้านออสเตรเลียก็น่าจะคล้ายๆกันได้บ้างเนาะสาวมีนาแอร์โฮสเตสอันนั้นรับจ้างหิ้วเหมือนกันสำนักงานปปส.เผยด้วยว่ากระบวนการหลังจากนี้ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะมีการประสานงานกับทางกรมการกงสุลของประเทศไทยเพื่อจะได้ยืนยันว่าหญิงไทยรายนี้เป็นอิสระจากคดียาเสพติดแล้วเพื่อหญิงไทยจะได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วต่อไปซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กงสุลของไทยและครอบครัวของหญิงไทยรายดังกล่าวด้วยว่าจะได้พาตัวหญิงไทยกลับมาประเทศไทยในวันเวลาใดส่วนการดำเนินงานของปปส.หลังจากนี้จะเน้นไปที่การสืบสวนขยายผลติดตามหาผู้ที่เกี่ยวข้องขบวนการยาเสพติดข้ามชาติในภาพรวมส่วนเรื่องคดีความจะเป็นหน้าที่ของตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในการดำเนินการต่อไปส่วนประเด็นที่ว่าหากถูกผลักดันกลับประเทศแล้วจะติดแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดต้องรอเอกสารทางการของญี่ปุ่นก่อนในการดูแลเรื่องการคุ้มครองสิทธิหญิงไทยก็จะมีส่วนของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีที่คอยประสานกับครอบครัวครับนั่นสิจะติดแบล็คลิสต์ไหมถ้าไม่ติดก็ดีไปโชคดีไปนะครับยังได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นได้อีกนะครับอ้าวเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าอัยการทางญี่ปุ่นบอกไม่มีเจตนาเพราะอยู่ในซองกาแฟไม่รู้ว่าในซองกาแฟมันเป็นผงกาแฟหรือเป็นผงไอเนี่ยนะครับก็คอยนี่เลยคอยสาวมีนาสาวออสแอร์โฮสเตสของการบินไทยที่ออสเตรเลียจะเหมือนกันหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับเอ้าก็ทำเหมือนกันก็โชคดีไปครับสุดท้ายก็ไอ้ป๋องไอ้ทงผู้ต้องสงสัยคดีสองพี่น้องรัสเซียหายตัวปริศนาโผล่ที่จันทบุรีเผยสุดเหิมแต่งกายเรียนแบบตำรวจแว้นแหกด่านสอยดาวคาดมุ่งหน้าไปชายแดนสักแก้วผู้การจังหวัดประชุมด่วนล่าตัวไอ้ป๋องไอ้ทงผู้ฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียแต่งกายเรียนแบบตำรวจและแหกด่านได้นี่ เป็นเช่นนั้นด่านไหนเนี่ยครับไอ้เจ้าป๋องเนี่ยนะกับไอ้เจ้าธงเนี่ยนะครับว่าหนีออกนอกพื้นที่เขาบอกแล้วก็ทางด้านของผู้ที่พาแหกวงล้อมครั้งนี้คือเสือโหยกับไอ้ผังจึงได้ติดตามตัวมาสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นทั้งคู่ยังให้การปฏิเสธและถูกปล่อยตัวตามที่แถลงข่าวครับเอาเรื่องจะเป็นยังไงไอ้ป๋องไอ้ธงจะโดนจับได้หรือไม่โปรดติดตามข่าวของเราเวลาหมดเวลาแล้วครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะครับผู้ฟังครับฟังสิ่งที่น่าสนใจของเราสักเล็กน้อยเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงต่อๆไปครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutinaโทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474 เวลาจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
6: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: จนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
4: ่โอ้เชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส
8: ่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083ยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
11: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: ลาจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
13: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
11: อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย081-757-7474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอกต่อ

0: ให้ฟังกันยาวเลยนะครับเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตแล้วนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะบทเพลงสาวนาสั่งแฟนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับอาจจะมีความแตกต่างกับสิ่งที่เคยฟังแต่เราก็พยายามจะสรรหาความสุขมาให้คุณผู้ฟังว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เราอยากสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังอีกแง่หนึ่งอีกเสียงหนึ่งหรืออีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเราอยู่กันตลอด25นาที30นาทีโดยประมาณขอบคุณกับทางด้านของภูผาวิทย์โปรครับ
1: ภูผาวิทย์โปรภูผาวิทย์โปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทย์โปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทย์โปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575 0817805575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กินแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานกานพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร081-780-5575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
2: 098-329-9909 098-329-9909

ไว้ไรเรามาส่งท้ายกันเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับจบไปจบแล้วแต่เวลาขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่ช่วง6โมงหลังครบตรงชาติก็เจอกันที่จอทลอน1197ครับสำหรับเย็นนี้คืนนี้ครับลาบลาด้วยเทพธิดาพาสินครับจากเสรีรุ่งสว่างพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: ทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังได้ค่ะผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับประเด็นวันนี้มีเรื่องเศร้านะคะเป็นเรื่องเศร้าเลยแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยเสียหายมากเลยหลังจากที่ตำรวจตามล่าตัว2ผู้ต้องหาได้แล้วนะคะกับคดี2พี่น้องชาวรัสเซียที่สูญหายไปผู้ต้องหาให้การสารภาพค่ะบอกว่าสังหารทั้งคู่หวังจะชิงทรัพย์นะคะตอนนี้ตำรวจคุมสอบเข้มเลยค่ะเพราะว่าเร่งจะให้ทั้งคู่เนี่ยพาไปยังจุดที่ทิ้งศพเดี๋ยวติดตามต่อนะคะคดีนี้ใหญ่มากจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเศร้าที่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของความปลอดภัยกลายเป็นแง่ลบนะคะเสื่อมเสียมากในสายตาของชาวต่างชาติส่วนยูทูบเบอร์ชาวดังคนไทยฮารุนโซโลที่เสียชีวิตที่จอร์เจียนะคะล่าสุดสถานทูตของกรุงอังการ่าเนี่ยออกมาชี้แจงบอกว่าไม่เคยได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียเลยว่าฮารุนโซโลเนี่ยเสียชีวิตแล้วได้รับแจ้งครั้งแรกจากกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมได้รับแจ้งปุ๊บก็เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทันทีหลังจากนี้ก็เตรียมนำร่างน้องฮารุนโซโลเนี่ยกลับไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่หลายคนค่อนข้างที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเกี่ยวกับความล่าช้าในการแจ้งความล่าช้าในการดำเนินการต่างๆทั้งทางสถานทูตเองทั้งของทางการของจอร์เจียเองน้องหายตัวไป10กว่าวันนะคะกว่าจะพบว่าเสียชีวิตแล้วก็เมื่อพบแล้วก็เหมือนไม่รีบแจ้งกับทางการไทยด้วยส่วนเรื่องของสอบท้องถิ่นปมการสอบที่มีการทุจริตวันนี้ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาของมศว.ย่องเข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองปราบนะคะรับทราบข้อหาที่เกี่ยวกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้านะคะแล้วยังมีคดีของหญิงไทยหญิงไทยที่รับหิ้วกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟทั่วไปเป็นกาแฟแล้วซุกไอซ์ล่าสุดอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องนะคะแต่ปปส.บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะรับตัวกลับไทยแล้วขยายผลเครือข่ายนี้ต่อยังมีหลายประเด็นนะคะช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
4: ่
3: อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: ขอข่าวค่ำวันนี้ขอเริ่มที่เรื่องเศร้านะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหา2พี่น้องชาวรัสเซีย ซึ่งทั้งคู่เนี่ยหายตัวไปจากบ้านพักที่พัทยาหลายวันแล้วนะคะหายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ขี่ออกไปจากบ้านแล้วก็ที่สุดเนี่ยไปพบว่ารถจักรยานยนต์ถูกฝังดินแล้วก็เลยเร่งตามหาว่าเอาทั้งสองพี่น้องชาวรัสเซียหลับไปไหนค้นกันอย่างหนักนะคะต่อมาก็มีการออกหมายจับ2ผู้ต้องหาที่เชื่อมโยงสุดท้ายแล้วเนี่ย2ผู้ต้องหาที่เชื่อมโยงเนี่ยแหละค่ะสารภาพว่าได้ลงมือสังหารน้องทั้ง2คนไปแล้วหวังจะชิงทรัพย์ความคืบหน้าคดีการหายตัวไปของ2พี่น้องชายหญิงชาวรัสเซียนะคะอายุ22ปีคนนึงแล้วก็อายุ17ปีคนนึงหายตัวไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ Honda ตั้งแต่เช้ามืดของ26กรกฎาคมกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็ตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อรับแจ้งเบาะแสแล้วก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานศาลจังหวัดพัทยาก็อนุมัติหมายจับนายป๋องกับนายธงหลังจากเชื่อมโยงการขุดดินฝังอำพรางซากรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายทั้งสองคนล่าสุดเย็นวันนี้ตำรวจตามล่าตัวของสองทรชนได้แล้วและทั้งคู่รับสารภาพค่ะบอกว่าได้ลงมือสังหาร2พี่น้องรัสเซียไปแล้วนะคะทางพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้สนธิกำลังกับชุดสืบของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงนำกำลังเข้าจับกุมนายป๋องก็คือนายธนาและนายธงชัยหรือธงทั้งคู่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาค่ะเบื้องต้นให้การรับสารภาพในป๋องเนี่ยอ้างบอกวันเกิดเหตุตนแต่งกายชุดคล้ายกับตำรวจพบสองพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยจอดอยู่คือจอดรถจักรยานยนต์อยู่ที่ไหล่ทางตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดนะคะก็ทำทีแสดงตัวเข้าไปจับกุมแล้วก็ใช้วุธปืนเนี่ยข่มขู่ก่อนจะเกิดการปะทะทำร้ายร่างกายกันแล้วก็นายป๋องบอกว่าตนเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงนายโรมันที่ท้องจำนวน2นัดจากนั้นอ้างว่าผู้หญิงเนี่ยพยายามต่อสู้ขัดขืนจึงถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตตามไปอีกรายโดยในป๋องยืนยันว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศกับผู้เสียชีวิตนะคะก่อนที่จะช่วยกันกับนายธงนำศพไปฝังอำพรางไว้ที่บริเวณป่าเขาชีจันที่จันทบที่ชลบุรีตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการนำตัวผู้ต้องหาทั้งคู่ไปชี้นำจุดที่ฝังศพเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้ก็เป็นคดีที่ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยเสียอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเราส่วนอีกประเด็นการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์ชื่อดังน้องหลุนโซโล่นะคะก็เป็นที่ทราบอย่างชัดเจนแล้วว่าน้องเสียชีวิตที่จอร์เจียก่อนหน้านั้นพยายามช่วยกันตามหาว่าน้องอยู่ไหนนะคะหลังจากที่ไปแบ็คแพ็คที่จอร์เจียแล้วก็ติดต่อไม่ได้หายตัวไปทีนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตวิพากษ์กันไปต่างๆนานาว่าทำไมสถานทูตไทยเนี่ยทราบเรื่องช้ามากมันติดขั้นตอนติดปัญหาอะไรหรือเปล่าทำให้วันนี้กระทรวงการต่างประเทศออกมาชี้แจงนะคะซึ่งทางรองนายกศรีหศักดิ์ก็ยืนยันว่าทราบเรื่องเมื่อวันที่29กรกฎาคมทราบปุ๊บเจ้าหน้าที่ไทยก็เร่งไปดำเนินการทันทีแล้วก็บอกว่าตอนนี้กำลังตั้งข้อสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงจอร์เจียเหมือนกันว่าทำไมถึงแจ้งไทยช้ามากทั้งที่น้องขลุนเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมกระแสนี้นี่แรงมากจริงๆนะคะวิพากษ์วิจารณ์กันว่าทำไมสถานทูตไทยทำงานล่าช้าจังการเข้าให้การช่วยเหลือน้องขลุนโซโล่หรือว่านายบวรทัศน์เป่งสุขยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตที่จอร์เจียซึ่งขลุนเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่14กรกฎาคมแต่คุณเสียศักดิ์บอกว่าเราไม่ทราบเลยเพราะว่าทางการจอร์เจียเนี่ยมาแจ้งที่สถานทูตเมื่อ29เสีย14นะคะแต่แจ้ง29พอทราบข่าวก็เดินทางไปทันทีเพราะฉะนั้นยืนยันว่าสถานทูตไทยทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วทีนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะคะว่าที่จอร์เจียไทยเราไม่มีสถานทูตโดยตรงจะมีที่ดูแลพื้นที่คือสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาที่ตุรกีคือที่จอร์เจียเนี่ยไม่มีรองนายกก็แจ้งอีกว่าตอนนี้มีข่าวออกมาว่าสถานทูตรู้ตั้งแต่14กรกฎาคมแล้วแต่ไม่ยอมทำอะไรซึ่งไม่เป็นความจริงขณะเดียวกันระหว่างที่เจ้าที่กำลังสืบสาเหตุการเสียชีวิตเราได้สอบถามไปว่าเหตุใดการแจ้งของทางการจอร์เจียถึงล่าช้ามากดังนั้นถือว่าสถานทูตปฏิบัติการอย่างทันท่วงทีและกระบวนการเจ้าที่สถานทูตไทยไม่ได้ล่าช้าไม่ว่าจะเป็นการสอบถามสาเหตุการเสียชีวิตการติดต่อโรงแรมแล้วทำทุกอย่างหมดตอนนี้อยากเร่งให้กระบวนการแล้วเสร็จจะได้นำศพกลับมาได้แต่อาจจะต้องทำการตรวจสอบในแง่ของนิติวิทยาด้วยขณะที่อธิบดีกรมการกงสุลนายมังกรปทุมแก้วแจ้งเพิ่มเติมนะคะ บอกว่าเอกอัครราชทูตในกรุงอังการาเนี่ยจะติดตามกระบวนการสืบสวนอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบต่อไปทีนี้เรื่องของการประสานงานส่งร่างผู้เสียชีวิตกับทรัพย์สินกลับประเทศตอนนี้ย้ำนะคะว่าเจ้าที่โรงแรมในกรุงทบิลิซีเนี่ยพบร่างผู้เสียชีวิตช่วงบ่ายของวันที่14เพราะว่าผู้เข้าพักไม่ได้เช็คเอาท์ตามกำหนดเวลาส่วนที่ทางญาติระบุว่าได้แจ้งมายังสถานทูตเมื่อวันที่19นั้นทางอธิบดีกรมสารสนเทศยืนยันนะคะว่าสถานทูตไม่ได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้ค่ะได้รับทราบข่าวการหายตัวไปคือ28กรกฎาคมจากนั้นก็ได้ดำเนินการตรวจสอบทันทีซึ่งเมื่อถามไปจึงได้คำตอบในประเด็นนี้เองทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาแจงไทม์ไลน์อย่างละเอียดเลยนะคะเอาไทม์ไลน์มากางเลยแล้วก็บอกว่าเจ้าที่สถานทูตเนี่ยเดินทางถึงกรุงทบิลิซีตอน 20:30 ของวันที่29เดินทางไปที่สถานีตำรวจจอร์เจียทันทีและได้รับแจ้งจากตำรวจจอร์เจียที่รับผิดชอบคดีนี้ว่าสถานีตำรวจได้ส่งเรื่องทางอีเมลแจ้งกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียเพื่อให้แจ้งทางการไทยเมื่อวันที่14นี่ตำรวจจอร์เจียบอกนะคะว่าเขาส่งอีเมลไปถึงกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียแล้วให้แจ้งเมื่อวันที่14โดยสถานเอกอัครราชทูตไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากตำรวจจอร์เจียโดยตรงก่อนหน้านี้แต่อย่างใดคือตำรวจเนี่ยไม่สามารถแจ้งกับกระทรวงการต่างประเทศไทยโดยตรงได้เขาแจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียก่อนต่อมาเมื่อวันที่30กรกฎาคมช่วง 11:00 น.เช้าเจ้าที่ไทยเข้าพบกับเจ้าที่ต่างประเทศของจอร์เจียค่ะมอบหนังสือแจ้งการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์อย่างเป็นทางการลงวันที่29กรกฎาคมเป็นภาษาจอร์เจียพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการให้กับเจ้าที่สถานเอกอัครราชทูตนะคะทางสถานเอกอัครราชทูตไทยจึงได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียตรวจสอบว่าเหตุใดกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเนี่ยถึงทำหนังสือถึงเราเนี่ย29หลังจากที่สถานทูตไทยติดต่อสอบถามไป28เพราะเราทราบว่าน้องหายตัว28เราก็แจ้ง28โดยสถานเอกอัครราชทูตขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกงสุลอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้จากทางการจากทางรัฐของผู้รับและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วรวมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัวต้องติดตามต่อนะคะถึงแม้ว่าทางเราจะยืนยันว่าเราไม่ได้ล่าช้าทันทีที่ทราบแล้วก็ดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ก็เชื่อว่าตั้งแต่น้องพลุนเสียชีวิตคือ14จนถึง28 2อาทิตย์ติดที่ทางการจอร์เจียไม่มีอะไรแจ้งเรามาเลยจนเราเนี่ยต้องไปสอบถามว่าคนเราหายเนี่ยถึงจะได้ทราบว่าคนเราที่ว่าหายเนี่ยคือเสียชีวิตแล้วนะคะขยับไปเรื่องคดีของสาวไทยค่ะก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะคะที่เธอถูกคุมตัวที่สนามบินนาริตะที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเธอรับหิ้วประเภทรับหิ้วสินค้าแต่สินค้าที่เธอหิ้วไปเนี่ยเป็นหิ้วกาแฟไปแต่กาแฟเนี่ยกลายเป็นไอซ์วันนี้ครอบครัวบอกว่าโล่งอกเลยเพราะว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องคดียาเสพติดนะคะปปส.บอกว่าเดี๋ยวรับตัวกับไทยและขยายผลต่อว่าเครือข่ายนี้มันมีใครบ้างซึ่งทางรองเลขาธิการปปส.ค่ะนางสาวอารีพักเงินบำรุงในฐานะโฆษกของสำนักงานปปส.เปิดเผยความคืบหน้านะคะหญิงไทยที่ถูกควบคุมตัวที่ญี่ปุ่นจากคดีลักลอบขนยาเสพติดล่าสุดอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องนะคะในความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดพอพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงว่าเป็นผู้ถูกควบคุมตัวมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือหลักฐานไม่พร้อมค่ะไม่พอที่จะเชื่อมโยงไปได้แต่ปัจจุบันน้องผู้หญิงคนนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวจะผลักดันกับประเทศไทยต่อไปเมื่อเดินทางถึงไทยปปส.จะเข้ารับตัวทันทีเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้วก็จะขยายผลผู้ที่ติดตามผู้ที่ว่าจ้างผู้ที่ร่วมกระบวนการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยทั้งหมดนะคะจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายถึงแม้ว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวหญิงไทยคนนี้จะไม่ถูกฟ้องในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ว่ากรณีนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญนะคะสำหรับผู้ที่มีอาชีพรับจ้างหิ้วหรือคนที่อาจจะรับจ้างหิ้วสินค้าเป็นครั้งคราวหรือรับฝากสัมภาระที่เราเดินทางไปต่างประเทศนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าคุณอาจจะตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและอาจจะต้องรับผิดตามกฎหมายของประเทศปลายทางได้นะคะแม้ว่าคุณจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่คุณหิ้วไปก็ตามระมัดระวังให้ดีเคสนี้อันตรายมากนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของปัญหาชายแดนใต้กันบ้างค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
13: 5 6 7 8 Turbo Cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Carfor Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปี Carfor Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carfor Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
14: เสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟันอย่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
4: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
3: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
4: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
3: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: วันนี้นายกนำประชุมสมช.เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะหลังจากที่พักหลังนี้เกิดเหตุรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นนะคะที่ประชุมมีการเคาะ6มาตรการออกมาเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งนั่งเป็นประธานการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่5ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วในฐานะประธานกรรมการคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานความมั่นคงที่เข้าร่วมประชุมด้วยวาระวันนี้แน่นอนคือเรื่องของปัญหาชายแดนใต้หลังประชุมเสร็จนะคะคุณชัดชัยบางชวดเลขาของสมช.ก็แถลงผลการประชุมบอกว่าได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหามิติสำคัญที่จะกระชับมาตรการให้มีความเข้มข้นมากขึ้น6มาตรการนะคะมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่จะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆรวมถึงการเฝ้าระวังการก่อเหตุนอกพื้นที่แล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้หน่วยความมั่นคงควบคุมบริเวณชายแดนเพราะที่ผ่านมาคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจจะหลบหนีไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน 2. คือมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 3. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพราะขณะนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกจึงได้มีการชะลอไว้ช่วงหนึ่งแต่หากมีการพูดคุยต่ออยากให้มีการควบคุมเนื้อหาว่าจะมีเรื่องอะไรก่อนหลังบ้างตามแนวทางของหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่ามีข้อสังเกตจากที่ประชุมนะคะว่าให้ไปทบทวนเนื้อหาการพูดคุยให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ด้วย 4. คือที่ประชุมย้ำให้เปิดช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นในการให้ผู้เห็นต่างที่พร้อมจะกลับคืนสู่สังคมคือเน้นย้ำเรื่องความร่วมมือกับมาเลเซียให้ประสานทางการทูตกับความมั่นคงของทางการมาเลเซียนะคะที่สำคัญบอกว่าประเทศไทยจะมีการออกหมายแดงอินเตอร์โพลที่จะดำเนินการนำตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หนีคดีไปอยู่ในมาเลเซียเนี่ยกลับมาดำเนินคดีที่บ้านเราด้วยขณะนี้มีการออกใบแดงไปแล้วบางส่วนนะคะฉะนั้นก็จะร่วมมือกับทางมาเลเซียต่อไปเพื่อนำคนเหล่านี้กลับมาลงโทษตามด้วยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่6นะคะคือการสื่อสารต่อสาธารณะเพราะว่าช่วงนี้ข่าวปลอมข่าวยั่วยุพวกบ่อนทำลายเนี่ยมันก็พอปล่อยออกมาก็ทำให้เกิดความแตกแยกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือหน่วยงานภาครัฐได้นะคะจึงอยากให้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติการเรื่องข่าวไม่ให้เกิดบรรยากาศการยั่วยุในพื้นที่ค่ะส่วนที่ประชุมได้มีการประเมินสถานการณ์หลังจากเลื่อนกำหนดการพูดคุยกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานีหรือกลุ่ม BRN ด้วยหรือไม่นั้นคุณชัดชัยบอกว่านโยบายการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ยังไงต้องมีการพูดคุยกันต่อนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่เหมาะสมและบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้นำไปสู่การสร้างสันติและการบรรลุเป้าหมายต่อไปขยับไปดูความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเพราะว่าวันนี้ตำรวจมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อหาล่าสุดคือผอ.ของศูนย์ทดสอบการศึกษามสว.ที่ใช้คำว่าย่องเงียบก็ว่าได้นะคะหลบสื่อไปพบกับพนักงานสอบสวนซึ่งโดนแจ้งไป7ข้อหาหนักนะคะกับคดีโกงสอบเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านายเรืองเดชค่ะผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ก็พบตำรวจพนักงานสอบสวนค่ะกองกำกับการ2ของกองบังคับการปราบปรามก็ให้ข้อมูลนะคะกรณีที่ดร.วินหรือนายอัศวินชอบพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.วินให้การซัดทอดว่าเขาเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชก็คือผอ.ของศูนย์ผอ.ของสำนักทดสอบของมสว.นำข้อสอบและไฟล์ข้อสอบของผู้ที่สมัครไปให้กับกลุ่ม11คนที่บ้านจังหวัดนนทบุรีก็คือบ้านที่เจ้าที่บุกไปแล้วพบว่ามีเจ้าที่กำลังนั่งแก้กระดาษคำตอบนั่นแหละค่ะดร.วินเขาซักทอดว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนประสานให้นายเรืองเดชก็คือผอ.สำนักทดสอบมสว.เอาข้อสอบไปให้เขาแก้ซัดทอดแบบนี้เลยค่ะปรากฏว่าช่วงเช้านายเรืองเดชเนี่ยแอบเข้าทางด้านหลังตึกหลบสื่อค่ะสื่อก็ไปปักหลักรอไม่เจอเขาเข้าด้านหลังพอสอบปักคำเสร็จแล้วพนักงานสอบสวนจะปล่อยตัวก็ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เนื่องจากเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเองนะคะดูเหมือนว่าไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีส่วนนายธีรุธสุภวิบูลผลคนนี้เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกออกหมายเรียกพร้อมกันค่ะส่งเอกสารขอเลื่อนเข้าพบเป็นสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่ระบุวันนายเรืองเดชนี่ตำรวจแจ้งไป7ข้อหานะคะผอ.ของสำนักทดสอบมสว.เนี่ยโดนไป7ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ขณะที่มีรายงานว่ากลุ่มคนที่พบในบ้านพักที่นนทบุรีมีจำนวนหนึ่งที่มารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนในวันนี้เช่นกันและพบว่ามีอีกจำนวนหนึ่งที่ขอเลื่อนไปซึ่งทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรซ่อนเร้นเอกสารและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของมท.4ท่านก็บอกว่ารับรองสิงหานี้รู้ผลไม่เป็นมวยล้มแน่นอนเดี๋ยวต้องมีความชัดเจนเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะหลายคนก็บอกว่าอยากรู้เหลือเกินว่าที่สุดแล้วเราจะเอาผิดใครได้บ้างมันชัดเจนจงแจ้งแล้วก็โอ้โหไม่เกรงกลัวกฎหมายกันขนาดนี้หนักเลยนะคะขยับไปที่แอปของหมอพร้อมคนที่มีปัญหาก็จะกังวลใจเพราะว่าข้อมูลเนี่ยไม่ตรงแล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบล่าสุดค่ะนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนบอกว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็มีการเชื่อมโยงว่าเป็นเพราะว่าบันทึกให้มันผ่านๆไปไม่ต้องสนใจถูกผิดเพื่อให้มันผ่านตัวชี้วัดของกระทรวงหรือเปล่าทางกระทรวงเลยออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและข้อสังเกตที่ถือเป็นแสงสะท้อนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้มีความถูกต้องแม่นยำโปร่งใสและน่าเชื่อถือตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการแต่ว่าทางกระทรวงบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมดำเนินการตรวจสอบในทุกประเด็นตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาตั้งคณะทำงานมาชุดหนึ่งคณะทำงานชุดนี้จะทำงานร่วมกับสปสช.ค่ะเป็นกลไกกลางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนมีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสุริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั่งเป็นประธานเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนทางคณะทำงานชุดนี้เนี่ยนะคะที่ทำงานร่วมกับสปสช.จะมุ่งเน้นตรวจสอบใน3ประเด็นสำคัญ 1. กรณีหน่วยบริการบันทึกข้อมูลสุขภาพไม่ตรงตามข้อเท็จจริงคีย์ไม่ตรง แต่ว่าจำเป็นต้องคีย์แบบนั้นรู้แหละว่าไม่ตรงแต่ต้องคีย์เพื่อให้ข้อมูลมันครบถ้วนตามรายการของฐานข้อมูลสุขภาพระดับประเทศอันนี้กรณีที่1กรณีที่2รู้แหละว่าคีย์ผิดแต่จะคีย์แบบนี้เพื่อให้มันผ่าน KPI ที่เขากำหนดไว้3การคีย์ข้อมูลผิดเพื่อนำไปใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณเขาจะเน้น3เรื่องหลักๆแต่ถ้าพบประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องเขาจะขยายผลเพิ่มเติมนะคะคาดการว่าสามารถสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์ก่อนรายงานข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบต่อไปทางด้านนายแพทย์สุพลเอี่ยมสรีถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานในคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่ากระทรวงเนี่ยพร้อมที่จะตรวจสอบเรื่องทั้งหมดอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสพบว่าถ้าเกิดมันเป็นข้อผิดพลาดของกระบวนการบันทึกข้อมูลพวกคีย์ข้อมูลเนี่ยก็พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขระบบแล้วก็กระบวนการทำงานต่อไปแต่ถ้าพบว่าเจตนาบันทึกข้อมูลเท็จถ้าแบบนี้จะดำเนินการตามระเบียบนะคะจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดดังนั้นขอให้ประชาชนที่พบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมอาคาร1ชั้น1สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหลังจากนี้หากประชาชนท่านใดยังตรวจสอบพบข้อมูลการรับบริการที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงยื่นเรื่องต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่ยังมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมเข้าไปตรวจสอบหน่อยนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้สนใจเป็นสลีปโหมดไปนานแล้วก็คือไม่ได้เปิดเข้าไปใช้เลยนะคะนับตั้งแต่ยุคโควิดใหม่ๆบางคนก็ไม่ได้เข้าไปใช้แล้วก็เลยไม่รู้ว่าแบบข้อมูลเรามันไม่อัปเดตแล้วลองเข้าไปดูหน่อยนะคะอัปเดตแอปซ่าแล้วเข้าไปดูว่าข้อมูลเรามันตรงไหมถ้าไม่ตรงก็รีบแจ้งนะคะที่อาคาร1ชั้น1ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งไปที่สำนักศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมนะคะต่อมาขอเตือนผู้ที่ขับขี่บนท้องถนนพวกสายดองใบสั่งประเมินทำเบลออย่างเงี้ยค่ะปล่อยเบลอทำให้สนใจต่อไปไม่ได้แล้วนะคะภาครัฐเขาเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนแล้วเขาดีเดย์พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนกันจะต่อภาษีรถเนี่ยถ้าพบว่ามีใบสั่งค้างชำระคุณจะไม่ได้ภาษีฉบับจริงนะคะเพราะตอนนี้รัฐบาลเขาเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทของปี 65-70 เป็นแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนเขากำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของ UN องค์การสหประชาชาติเพราะฉะนั้นตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งถ้าคุณยังไม่ไปชำระเจ้าที่จะจัดส่งหนังสือเตือนตามขั้นตอนถ้ายังไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งจะค้างชำระถูกเชื่อมโยงไปที่กรมการขนส่งทางบกนะคะทั้งหมดใช้เวลา 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งแล้วถ้าตรวจพบว่ามีใบสั่งค้างชำระคุณตรวจพบแล้วคุณรีบชำระแต่ถ้าคุณยังค้างอยู่คุณยังสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่คุณจะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีก็คือไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าการชำระค่าปรับตามใบสั่งจะครบถ้วนช่วยกันนะคะเพราะประเทศไทยยังมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียในระดับสูงปัจจัยส่วนหนึ่งเลยค่ะก็คือการขาดวินัยจราจรนั่นเองด้วยความปรารถนาดีจากข่าวค่ำนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:17 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าหน้าที่กรมศาสนาอาราธนาศีลจบแล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลก่อนเริ่มพระราชพิธีเมื่อถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนถวายพรพระก่อนการถวายภัตตาหารเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและความเป็นสิริมงคลจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปถวายภัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามลำดับจนแล้วเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรและทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนี้สดับปกรณ์ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์เที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวพระพุทธศาสนา
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบับมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพที่ด้านตะวันออกและตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามอันหนึ่งเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล50วันการสิ้นพระชนม์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดหนังสือ4เล่มเป็นที่ระลึกได้แก่เฉลิมพระยศเจ้าฟ้าในกรุงรัตนโกสินทร์อันสะท้อนโบราณราชประเพณีตำราสรรพคุณยาฉบับของหลวงวงศาธิราชสนิทอันเป็นภูมิปัญญาการแพทย์ภูมิศาสตร์ของประเทศสยามที่บันทึกอาณาเขตแผ่นดินและประวัติศาสตร์กฎหมายอันเป็นรากฐานแห่งนิติธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2/2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โอกาสนี้ทรงติดตามรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษตลอดจนโรงเรียนช่างฝีมือในวังทั้งชายและหญิงพร้อมส่งร่วมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและอัตรากำลังบุคลากรเพื่อวางรากฐานการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2525เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาบูรณาการในการเรียนการสอนส่งผลให้ได้รับรางวัลคุณภาพระดับสูงสุดโอเบก QA และรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในระดับยอดเยี่ยมการประชุมครั้งนี้นับเป็นแบบอย่างสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่มุ่งเน้นความเท่าเทียมโดยรวมเอาการศึกษาทั่วไปการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาช่างฝีมือไทยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวซึ่งสะท้อนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและเป็นแนวทางที่สถานศึกษาทั่วประเทศสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งคณะมูลนิธิปอเต็กตึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีข้ามสะพานโอคสงสารถวายพระบรมศพในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีระหว่างเชิญดวงพระวิญญาณ นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระดำเนินตามธงพุ่มไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผา
แล้วประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ขณะนี้เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่1ทรงพระดำเนินเลี้ยวซ้ายบรรพชิตจีนนิกายหยุดยืนที่หน้าแท่นบูชาหันหน้าเข้าหาสะพานเมื่อประทับพระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาแล้วประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2ขณะนี้เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่2บรรพชิตจีนนิกายืนที่หน้าแท่นบูชาเมื่อประทับพระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายืนสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาจบแล้วประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3โดยเสด็จขึ้นหัวสะพานทิศตะวันออกขณะนี้เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านทิศตะวันตกเสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณเมื่อประทับพระเก้าอี้บรรพชิตจีนนิกายืนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรและเสด็จไปที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงกราบพิธีข้ามสะพานโอคสงสารเป็นขั้นตอนสำคัญที่เปรียบเสมือนการนำดวงพระวิญญาณข้ามพ้นวัฏสงสารไปสู่ดินแดนอันเป็นสุขโดยมีพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณตามคติมหายานโดยการเดินข้ามสะพานพระสงฆ์จีนหรือยวนจะสวดมนต์นำขบวนโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณการโปรยทานหรือการโยนเหรียญในระหว่างข้ามสะพานจะมีการโยนเหรียญสตางค์ลงในอ่างน้ำที่หัวและท้ายสะพานเพื่อสื่อถึงการละทิ้งทรัพย์สมบัติและกิเลสก่อนเข้าสู่ภพภูมิใหม่และการข้ามกลับเมื่อส่งดวงพระวิญญาณถึงแดนสวรรค์สมมุติแล้วขบวนจะเดินข้ามสะพานกลับมายังฝั่งโลกมนุษย์เพื่อเสร็จสิ้นพิธีและเมื่อเวลา 21:21 นาทีวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือพิธีทิ้งกระจาดซึ่งในการนี้ท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดซึ่งได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งจะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยต่อไปพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สัพพวิญญาณซึ่งประชาชนทั่วไปเรียกว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพุทธศาสนานิกายมหายานที่สืบทอดมาแต่โบราณมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิโดยคำว่าโยคะตันตระหมายถึงพิธีกรรมที่ใช้การ
สวดพระคาถามนตรามุตราและการประกอบมณฑลพิธีเพื่ออัญเชิญพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และเทพผู้พิทักษ์ธรรมให้เสด็จมารับการบูชาและเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธีพร้อมทั้งอำนวยพรและแผ่พระมหากรุณาไปยังสัพพวิญญาณทั้งหลายขณะที่คำว่าทิ้งกระจาดเป็นชื่อที่เกิดจากธรรมเนียมการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้ในอดีตนิยมบรรจุลงในกระจาดแล้วนำมาแจกจึงกลายเป็นชื่อที่ประชาชนเรียกติดปากมาจนถึงปัจจุบันในคติของพุทธศาสนามหายานเชื่อว่าการประกอบพิธีโยคะตันตระเป็นการเปิดโอกาสให้ดวงวิญญาณทั้งหลายได้รับส่วนแห่งบุญกุศลอย่างเสมอภาคสะท้อนหลักธรรมเรื่องความเมตตาที่แผ่ไปยังสรรพสัตว์โดยไม่แบ่งแยกอีกทั้งยังเป็นการเตือนให้ผู้มีชีวิตระลึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารและตั้งมั่นในการสร้างคุณงามความดีเมื่อประกอบในพิธีกงเต็กพิธีโยคะตันตระจึงนับเป็นช่วงสำคัญของการบำเพ็ญกุศลอันเป็นการอุทิศบุญแก่ผู้วายชนพร้อมทั้งแผ่เมตตาไปยังดวงวิญญาณทั้งปวงและเป็นการสืบทอดคติความเชื่อที่ผสมผสานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมจีนซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานสำหรับการประกอบพิธีในโอกาสพระราชพิธีหรือพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีโยคะตันตระยังสะท้อนพระราชศรัทธาในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ผู้ล่วงลับและการทรงสืบสานโบราณราชประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีของแผ่นดินตลอดจนแสดงถึงพระราชปณิธานในการทำรงรักษามรดกทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้การพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในโอกาสประกอบพิธียังสะท้อนคุณค่าของหลักธรรมเรื่องทานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาและแสดงถึงการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ควบคู่ไปกับการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับอันเป็นการสร้างประโยชน์ทั้งแก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นพิธีโยคะตันตระจึงไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมตามความเชื่อหากแต่เป็นพิธีที่หลอมรวมหลักธรรมแห่งความเมตตาความกตัญญูการให้ทานและการอุทิศบุญกุศลไว้ด้วยกันสะท้อนคุณค่าทางพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและโบราณราชประเพณีที่ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องตราบจนปัจจุบันและในวันเดียวกันเวลา 23:28 นาทีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงสดับปกรณ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์จบแล้วส่งกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลในการนี้หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์ส่งจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวม8องค์ซึ่งมีทั้งชุดราตรีชุดสากลและชุดพื้นเมืองโรงโขนจำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทั้งนี้เพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการประสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบสุขติและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยมีคณะสงฆ์จีนนิกายหรืออนัมนิกายประกอบพิธีกรรม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District เซ็น

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยกระดับผ้าไทยและผ้าไหมมัดหมี่และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายในงานแบ่งเป็น2โซนหลักได้แก่นิทรรศการ The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craft Marché จะแสดงชุดไทยพระราชนิยมเช่นชุดไทยเรือนต้นและชุดไทยจิรดาสอดรับกับการเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569ส่วนโซน Thai Craft Marché จะแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือย่านลิเผางานเซรามิกและสินค้าที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากทัณฑสถานหญิงตามโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารวมถึงการสาธิตหัตถศิลป์ไทยหลากหลายแขนงจากนั้นเสด็จไปยังสเฟียฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์อาเตอร์เย่เดอะกราสโอกูตูถ่ายทอดความงามของผ้าไหมมัดหมี่ผ่าน28ชุดโดย7แบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยได้แก่ธีรพันธ์เทเตอร์อาซาวะอิชูชัยโกเรเบลวทิตอิทธิและโคเซตซึ่งทุกชุดรังสรรค์ร่วมกับเครื่องประดับชั้นสูงของแบรนด์สิริวันนวรีได้แก่โอชวายรีซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์จิวเวลรี่อันล้ำค่าจากพระปรีชาสามารถและวิสัยทัศน์ในด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่เป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของผู้สวมใส่และฝ่ายจิวเวลรี่ผลงานเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูตูริเย่แห่งแบรนด์สิริวัณวดีที่ออกแบบด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์แมทลุกกับด้วยโลหะทองคำสีโรสโกไวโกและเยลโลโกร่วมกับความปราณีตในงานฝังเพชรสำหรับงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 นและเวลา 16:30 นโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13สิงหาคม2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจำนวน8รูปซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิต4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดระฆัง

0: โคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสวดพระภิธรรมพระศพโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 8 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นคณะข้าราชการจังหวัดแพร่บริษัท AA1991จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จำนวน10รูปได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีและวันนี้มีพระรังสีวชิรคุณจากวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญุตากตเวทิตาคาถาเวลา 14:30 นบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมูลนิธิสังคมธรรมาภิวัตรและคณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดชูจิตธรรมารามวัดวังและวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังวัดลพบุรีวัดพรงช้างเผือกและวัดห้วงหินจังหวัดระยองวัดทองธรรมชาติและวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัดฉิมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูริงวัดหนองบัววัดโนนรังวัดเหล่าจันทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับคว่ำเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างงี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างงี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08-2591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์สงเงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สงเงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจาก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสมช.ข้อ6มาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้และตำรวจล่า2ผู้ต้องหาโยงพี่น้องรัสเซียหายตัวสารภาพสังหารทั้งคู่ฝังศพอำพรางเจ้าหน้าที่เข็นสอบจุดฝังศพสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
13: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: สมช.ข้อ6มาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดย้ำเรื่องการร่วมมือกับมาเลเซียจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายแดงอินเตอร์โพล คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
14: นายชัดชัยบางชวดเลขาสมช.แถลงผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมพิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเฝ้าระวังเหตุนอกพื้นที่และติดตามอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเน้นย้ำฝ่ายความมั่นคงตำรวจคุมเข้มบริเวณชายแดนทั้งการเข้าออกการผ่านด่านที่คาดการว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยซึ่งก็จะมีการควบคุมให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น2คือการบังคับใช้กฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงทั้งกลุ่มที่ปฏิบัติการไปแล้วกับกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่มที่กำลังเตรียมก่อเหตุ3คือที่ประชุมเห็นชอบให้ทบทวนเนื้อหาการพูดคุยเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกจึงต้องชะลอไว้ช่วงหนึ่งแต่มีการพูดคุยต่ออยากให้มีการควบคุมเนื้อหาที่จะพูดคุยว่าเรื่องอะไรจะต้องพูดคุยก่อนหลังบ้าง4คือที่ประชุมได้เน้นย้ำให้เปิดช่องทางหลากหลายมากขึ้นในการให้ผู้เห็นต่างพร้อมกับคืนสู่สังคม5ที่ประชุมเน้นย้ำการร่วมกับมาเลเซียให้มีการประสานงานทางการทูตและความมั่นคงที่สำคัญไทยจะมีการออกหมายแดงอินเตอร์โพลดำเนินการนำตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หนีคดีในมาเลเซียกลับมาดำเนินคดีซึ่งขณะนี้มีการออกหมายแดงไปแล้วบางส่วน6คือการสื่อสารต่อสาธารณะเพราะช่วงนี้มีข่าวปลอมข่าวยั่วยุบ่อนทำลายให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นจึงอยากให้ติดตามตรวจสอบปฏิบัติการเรื่องการข่าวส่วนที่ประชุมได้ประเมินหลังจากที่มีการเลื่อนคุยกับกลุ่ม BRN หรือไม่นั้นนายชัดชัยระบุว่านโยบายบริหารการพัฒนาชายแดนใต้ยังต้องมีการพูดคุยต่อแต่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่เหมาะสมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ความคืบหน้าคดีการหายตัวของ2พี่น้องชายหญิงชาวรัสเซียอายุ22ปีและอายุ17ปีที่หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาและศาลจังหวัดพัทยาได้อนุมัติหมายจับนายธนาหรือป๋องและนายธงชัยหรือธงหลังเชื่อมโยงการขุดดินฝังอำพรางซากรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายทั้ง2คนล่าสุดเย็นวันนี้พลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ส่วนที่กำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วและฝ่ายความมั่นคงนำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2รายได้แล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยในป๋องอ้างว่าวันเกิดเหตุตนแต่งกายชุดคล้ายตำรวจและพบรถของ2พี่น้องชาวรัสเซียจอดอยู่บริเวณไหล่ทางตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดจึงทำท่าทีแสดงตัวเข้าจับกลุ่มและใช้อาวุธปืนข่มขู่ก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงนายโรมันที่ท้อง2นัดจากนั้นอ้างว่าผู้หญิงพยายามต่อสู้ขัดขืนจึงทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตตามไปอีกรายแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศก่อนจะช่วยกันนำศพไปฝังอำพรางไว้ในป่าบริเวณเขาชีจันจังหวัดชลบุรีทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาไปชี้นำจุดฝังศพเพื่อหาร่างของ2พี่น้องโดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานและฝ่ายปกครอง
15: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
16: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คเคอร์แรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083 693 1999 083-693-1999
17: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
18: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
19: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสยามสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะหยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักยัดเพลงยัดหยานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันเราส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกวันทุกช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการยัดเพียงยะหยาทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมียัดเพียงยะหยาของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆซึ่งทานอยู่ทานยาสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับระยะเพียงยะหยาหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของยะหยาเพียงยะหยาทุกท่านนะครับขณะนี้ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับยัดเพียงยะหยาทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาสเขากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณยัดเพลงยัดยาทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายๆท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไหลวิชาญนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับ
และท่านทานมาเป็นประจำไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นสุนไพรเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นสุนไพร 100% นะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานสุนไพรเนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตร1ยาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตร1ปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชันสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยยังไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตร1สุภาษิตไลวิชันอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ไขแก้ไขแก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทานแล้วก็ตรวจโรคนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตร1สุภาษิตไลวิชันท่านชายนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงความเป็นชายขาดหายไปนะครับมาทานสูตร1สุภาษิตไลวิชันนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะเรื่องจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับที่มันหิวย่นหย่อนใจจากภายในสู่ภายนอกวัยหมดประจำเดือนนะครับก็มาทานนะครับ2แคปซูลก่อนนอนบอกหนักหนาสาหัสแล้วไปทานหลังอาหารเช้าด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเกิดทานแล้วร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทานเพียงมื้อเดียว2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1จะได้จำง่ายนะครับสุนไพรบำรุงกายตาสุภาษิตไลวิชันเรียกง่ายๆสุภาษิตนะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเป็นพลัดดึกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถและดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือหลายท่านปวดเมื่อยตามร่างกายชาประเมินไป

หายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนรวมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรูปแรงนอนเป็นผักเป็นปลาทาน2ส่วนรวมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงวิตามินยามีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับส่วนวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้ประมาณ7ไปวงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ไปเพลิดเพลงเพราะกับสันติดวงสว่างครับรักษามอ2ส่งมอบพยัดเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: ายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้ากินมาหลายอย่างแล้วใช่กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้าดีไหม
1: เจอวิสันเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกทะลุเรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ
0: ้
1: า
0: จ้าผมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยบ้างตาตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออ
1: จ
0: ้
1: า
0: ที่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้
1: ก็กินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20ปากกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้าที่ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาวันใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลย ลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าอยากจังเนี่ยสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
7: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็รอใครรอค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฟังเพลงเพราะพ่อชำชำกันมามากมายหลายเพลงแล้วนะครับรักจนหลงรักษาม.2สุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีแซวยิ่งแก่ยิ่งกวนนะโย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.อยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยมงสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประธานโทษนะนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติเพียงญาติโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของการทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ประทับใจกันจำนวนมากมายบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วประทับใจร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นนะปลอดภัยแน่นอนฮะหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันบอกมาดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตาก็ดีขึ้นเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทานกันทั้งสามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมกนี่จะส่งมาให้สุภาษิตเนี่ยได้รู้จักมากคุณมากมายนะฮะพี่แป๊ดนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็พอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตาก็ดีขึ้น เขาบอกว่าเป็นสาวแป๊ดเป็นแฟนตาเข็มเพื่อนของเจ๊หมูเองเจ๊หมูขายอะไรก็มาช่วยกันซื้อและฟังสุภาษิตเป็นประจำเลยชื่นใจนะฮะแล้วก็มีหลายท่านนะคุณทิพวรรณข้าราชการพยาบาลวิชาชีพอ่างทองเกษียณมาแล้วก็ฟังรายการสุภาษิตทุกๆวันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะแล้วก็บอกว่าชื่นชอบรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแสดงความยินดีที่ดีเจสุภาษิตจะได้รับรางวัลนพก้าวดวงนพก้าวดาวมงกุฎเพชรนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะคือบอกว่าเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสุภสิทธิ์ลง Facebook แล้วก็เจ๊หมูก็ไปลงต่อแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีมากมายจะได้รับรางวัลจากท่านสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานมอบรางวัลซึ่งจะมอบในวันที่11มิถุนายน2569เนาะ21มิถุนาวัยพจน์ลาบวชนั่นเองนะวันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภาษิตนะครับแล้วบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเทียนฉายเขาวิบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภาษิตซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิศรยินดีฮะวิศรเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยสาลิกาลืมไพรพงศ์ศรีวรนุชนะครับไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับเชื่อมั่นแล้วยัดเพียงยาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสั่งซื้อทุกเวชภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภาษิตโทรมานะครับ0836931999 0836931999อีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ

0: รู้เท่าทันเพราะตระกูลพี่นั้นมันไม่ใช่หง
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575ภู
3: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชาชาชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตพันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นมินทวันเพลงขวัญพันธุรัตโดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตชาชาชาโทร08 2591 2591ดร.

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาแจ้งได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมากรณีฮลุนโซโลเสียชีวิตขณะที่ครอบครัวอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารขอรับร่างกลับไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงการต่างประเทศระบุสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้รับแจ้งข่าวการหายตัวไปของฮาลุนโซโล28กรกฎาคมและทำการตรวจสอบทันทีก่อนได้รับการยืนยันการเสียชีวิตจากทางการจอร์เจีย29กรกฎาคมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลแถลงถึงการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็นสุขหรือฮาลุนโซโล่ว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมในกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียพบร่างผู้เสียชีวิตในช่วงบ่ายวันที่14กรกฎาคมเพราะว่าผู้เข้าพักไม่ได้เช็คเอาท์ตามกำหนดเวลาส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาจะติดตามกระบวนการสืบสวนอย่างใกล้ชิดและรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศรับทราบต่อไปทั้งนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตได้ดำเนินการทำหนังสือมอบอำนาจหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่และกำลังจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กรมการกงสุลดำเนินการคาดว่ากรมการกงสุลจะได้รับเอกสารดังกล่าวในวันที่3สิงหาคมและเมื่อได้รับเอกสารแล้วจะดำเนินการส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาเพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรรวมทั้งประสานการส่งร่างผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินจากประเทศส่วนที่ญาติระบุว่าได้แจ้งมายังสถานทูตเมื่อวันที่19กรกฎาคมนั้นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตไม่ได้รับแจ้งมาก่อนหน้านี้โดยสถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบข่าวการหายตัวไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมจากนั้นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทันทีและได้รับทราบการยืนยันการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากทางการจอร์เจียเมื่อวันที่29กรกฎาคมยศวัฒน์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
3: ขณะที่ล่าสุดพี่ชายของฮาลุนโซโล่โพสต์แจ้งความคืบหน้าล่าสุดทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและตำรวจเจ้าของคดีว่าขณะนี้เรื่องการนำร่างน้องกลับประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนของเอกสารเมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วตำรวจจะประสานกับอัยการจอร์เจียเพื่อเร่งดำเนินการนำร่างส่งกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิตขณะนี้ยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการดังนั้นทางครอบครัวยังไม่สามารถสรุปหรือยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้ต้องรอผลการดำเนินการจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนทรัพย์สินและไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินครับครอบครัวจะขอติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักและจะรอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนพร้อมขอบคุณทางสถานทูตตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามและให้กำลังใจครอบครัวมาโดยตลอดทีมนักตบสาวไทยประเดิมสนามชนะอินโดนีเซีย 3-1 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง4วีคัพ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
5: วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ 2026 เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมลูกยางสาวไทยประเดิมสนามนัดแรกพบกับอินโดนีเซียเกมนี้โค้ชออสส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยณัฐนิชาใจแสนเซตเตอร์ที่รายการนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมพร้อมด้วยศาสิภาพรจันทาวิสูตรนันพัฒน์มูลจักรคำกัญญรัตน์ขุนเมืองวลิศราศรีทาเลิศแก้วกัลยากมุนทลาและกัญญรัตน์คำวงตัวรับอิสระส่วนอินโดนีเซียนำมาโดยติสยาอามัญญาปุตรีกับ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอน
1: ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับผู้บ่าวเสียงสุดสแสดงมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลาสวัสดีสวยๆครับญาติเพลงญาติยาครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็ยังมีชั่วโมงที่3รออยู่ในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเมื่อสักครู่ดีเจสุภสิทธิ์นะไปพักเบรกนะดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ฮะแล้วท่านบอกนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นอนหลับสบายดีเพราะว่าญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์นะครับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยฟังรายการสุภสิทธิ์แล้วก็ดื่มกาแฟบอกหลับสบายดีเดิมทีเดียวนั้นสุภสิทธิ์จัดรายการกลางคืนนะมักจะมีอาหารการกินมาทานด้วยซื้อก๋วยเตี๋ยวเอามาทานฮะปรากฏว่าน้ำหนักเพิ่มฮะเขาบอกเลยมื้ออาหารนะครับนั่นคือว่าต้องมาดูแลเอาใจใส่เนาะต่อสุขภาพก็เลยบอกว่าดื่มกาแฟไปด้วยเลยปรากฏว่าดีฮะตื่นมาสดชื่นเลยกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะย้ายเพียงย้ายยาวของสุภสิทธิ์เนี่ยก่อนนอนหรือช่วงนี้ก็ทานก่อนก็ได้นะครับเผื่อหลับไหลไปจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาทานนั่นคือว่ามีสูตร1สุภสิทธิ์ลิวชั่นเนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนหรือจะเป็นวิซอนดูแลดวงตาในทานก่อนนอนเช่นเดียวกันนะครับย้ายเพียงย้ายยาครับช่วงที่2ยังสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิซอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และท่านบอกว่าทานมาหมดครบถ้วนแล้วและทุกวันนี้ก็สุขภาพดีโดยทั่วหน้าเนาะสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าสรรพคุณในเหนือคำโฆษณาจริงๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชันสุนไพรไปถึง30ชนิดเนี่ยยิ่งใช้เวททองไวกลางคนต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงบอกว่ามีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงนั้นมันดีหลายอย่างนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมีเบาหวานกำลังเขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานไปตรวจโรคประจำแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นคือมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาฟื้นฟูร่างกายไปดูที่ต้นเหตุไปดูที่สาเหตุนั่นคือฟื้นฟูร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนแล้วก็มีโอกาสอย่างไรก็ทานสูตร2ไปด้วยยารุ่งฟ้าอุสดบรรเทาการปวดเมื่อยนะกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกโอ้ยนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังเตียงหมกขับเมื่อมันในลำไส้พอกินข้าวได้นอนหลับลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพันละดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ทายเนี่ยทายมาเป็นพิษขี้กระต่ายนะครับนั่นคือเป็นก้อนเล็กๆนะก็บอกว่าเมื่อมันในลำไส้สูงก็ทานสูตร2นี่แหละ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทานให้ร่างกายดีทานให้หายนะครับหลายท่านบอกว่าไปทานเยอะจังเลยสุนไพรไม่อันตรายครับมีแต่ว่าทานแล้วทำให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติภาวะปกติคือร่างกายแข็งแรงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฟ้าอุสุดบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับบำรุงผิวพรรณด้วยนะถือว่าดีเลยเปิดสิทธิ์สีฮะถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านติดเตียงแหละท่านป่วยเรื้อรังแหละท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้แหละท่านนอนป่วยเป็นผักเป็นปลาเนาะวันนี้หลายท่านนะมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับเมื่อทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรียาเพียงยาของสุภสิทธิ์ครับนะของแกล้จะหมดอย่างไรนะครับสั่งซื้อกันด่วนรัวกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะ4แถม2เนี่ย6กระปุก 1,400 บาทถูกมีอยู่จริงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุด1สุด2นะครับแล้วก็วิซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้อแสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาซึมในตาเสื่อม
ประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นกระปุกละกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟทินชายคอฟฟี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกสรรพคุณกันละเอียดยิบยับดื่มทุกวันดีทุกวันนะดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบแปลกแวกสกัดส่งเสริมความจำมีต่างต่างชาวจากทิเบตประเทศจีนกิโลแล้วเป็นล้านเห็นเลนจื้อสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะเงินปีรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนอนหลับสบายดีผิวพรรณดีมีออร่าครับโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็ดื่มได้เพราะว่ากำลังแค่มันทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเพราะว่าไม่มีไขมันไทคอเลสเตอรอลติกิสลายและก็น้ำตาลนั่นเองมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อบแก๊บปุ่นเมฆก็หายไปนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันชงน้ำร้อนนะชงกับน้ำร้อนห้ามชงกับน้ำเย็น ชงกับน้ำร้อนถ้วยกาแฟทั่วไปประมาณ120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนดิดติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันดื่มวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนะดีมีประโยชน์นะสารสกัดระดับพรีเมียมทริปเปิลเอนะครับนะดื่มเธอแล้วจะรู้ว่าดีฮะกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้ว4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ประธานอภัยนะมีเสียงสุนัขเข้าไมโครโฟนคงจะได้ยินไปทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยะเพียงยัดยาแล้วก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเอาร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนเลยนะครับขายดีทุกวันร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้ววัดตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักลบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมโรงร้านข้างยาชุมชนโคกสมโรงร้านเราดีมีครบทุกอย่างไปซื้อได้เลยร้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสอนนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยใจสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมป้าบุญส่งคันทับตำบลสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณพี่สมจิตทวีวุฒิตำบลเจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุชินดวงมณีหรือคุณกิ๊กกี้ตำบลหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่องวิสัน4กล่องทั้งหมด 3,700 บาทซื้อตามโปรคุณนายนาพลอยสีขามตำบลเสาไห้อำเภอเสาไห้สระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าพยาวแจ่มใจตำบลศรีสำราญอำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรี

สะอาดเอี่ยมคุณป้าสมรลูกค้าเก่าเจ้าประจำจระเข้ใหญ่บางประมาสุพรรณบุรีกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณบุบคุณบุบผาวงสาระตะวันดงคอนสายคุรีจังหวัดเชียงรายกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่5กล่อง1,000บาทคุณพี่หนิมแม่นทองคำตะวันหาดอาสาสัพยาชินาศกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่5กล่อง1,000 บาทคุณพี่มาลีเมืองเจริญโพตลาดแก้วท่าวงลพบุรีกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยุพินอยู่แย้มตะบนเนินขามเพลินเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมจิตกองจันทร์ตะบนหนองโหโพหนองแสงสระบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์อย่างในหมดก็สั่งก่อนวันนี้สั่งรุ่งสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2กระปุก700บาทนะครับที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้ยัดเพียงยาครับอยากได้อะไรมากน้อยโทรมาที่สุภสิทธิ์สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเอาไปทานเอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: สักการ์ด
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วของพ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนอะแสดงว่ากินดีอะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผมพี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเนี่ยเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40 หมู่ 8จ้ะ
0: 40 หมู่ 8ตำบลครับ
1: จ
0: ้ะตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
2: พี่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: ผมเข้าผมก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ย มีสามีขับรถมาโดนใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะ จากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอา5 กล่องนะ5 กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
5: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4 ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับไหมพี่รงพรนะครับก่อนหน้านี้นิรันดรไตรอรทัยนะครับและก่อนหน้านั้นอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงไผ่พงศธรนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกเพศพันธุ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับทางรัฐบาลนะครับจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าของชีพของเราโดยมีรถพุ่มพวงนั่นคือหลายท่านเคยเห็นร้านรถเนี่ยที่เขาขนสินค้าเป็นถุงเป็นถุงขายถุงละ10บาท20บาทนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุภสิทธิ์เคยเห็นและเคยซื้อด้วย แล้วก็อาจจะมีทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะครับนั่นคือว่ารถและเวลาในการจับจ่ายใช้สอยรถไปถึงหน้าบ้านท่านนะครับคือเป็นการใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้นนะครับและเป็นวิธีที่เคยใช้มาก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นการสะดวกสบายและก็ราคาประหยัดนะครับก็ดูกันว่าจะนะครับตอบโจทย์เรื่องราวของการอยู่การกินของคนไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวของสุขภาพนี้นะครับบอกกับตัวเองเสมอให้ปฏิบัติตามนะเรื่องราวของสุขภาพของเรานะนั่นคือดูแลสุขภาพนะครับนั่นคือเขาบอกว่าดื่มน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเป็นประจำจะปลอดโรคนะครับกินไข่ลวกวันละ2ฟองใส่พริกไทยดำที่ตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์นะครับหยุดกินน้ำตาลทรายเพราะว่าเป็นสาเหตุที่การก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บการกินทุเรียนนะเขาบอกว่าช่วยทำให้แก่ช้านะครับจริงหรือเปล่าสุภาษิตเนี่ยก็พอกินได้แต่ไม่ก็ได้ชอบเท่าไหร่ซึ่งมันฝืนธรรมชาติไหมส่วนมากคนจะชอบกินทุเรียนกันเป็นจำนวนมากนะครับทานได้บ้างนะครับกินแตงโมช่วยแก้เลือดอุดตันลิ่มเลือดและช่วยบำรุงเลือดถ้าเป็นผู้ชายจะทำให้สมรรถภาพทางเพศแข็งแกร่งแข็งแรงสตรีกินสับปะรดจะช่วยให้กระชับช่องคลอดกินกล้วยไข่ช่วยบำรุงตับไตผิวตากระดูกเหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมนะฮะบอกท่านหญิงบอกทำให้หน้าอกโตด้วยเรื่องจริงไม่จริงนะอยู่ในทางไลน์เนาะกล้วยน้ำว้าซึ่งที่จริงเป็นผักเป็นผลไม้มันก็ดีอยู่แล้วนี่กล้วยน้ำว้านำไปเผาทั้งเปลือกช่วยรักษาการปวดหัวตัวร้อนและก็เบาหวานกล้วยหอมถ้าเด็กกินจะช่วยให้ความจำดีและสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนด้วยนะครับและให้กินกับน้ำมะพร้าวอ่อนจะดีนะครับถ้าสตรีกินมากไปนะก็บอกว่าแหมนะครับเรื่องราวของนะเซ็กมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเขาบอกว่าโรคฮันจิสันนะฮะสำหรับสตรีนะครับเขาบอกว่าไม่อยากจะพูดนะเขาบอกว่าจะทำให้เซ็กจัด สิบนะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้กินแล้วก็นวดหน้านวดร่างกายทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยรักษาโรคฟ้ากระจะดีมากเพราะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางทุกชนิดนะครับแล้วก็กินน้ำมันหมูดีที่สุดเพราะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ขับทิ้งไม่เหมือนน้ำมันพืชนะสุภาษิตเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเจียวน้ำมันหมูใช้ในบ้านนะพอต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้น้ำมันพืชตลอดแล้วก็เปลืองด้วยสิทั้งหมดทั้งปวงมันไปอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเขาบอกกินหัวหอมแดงนะกินหอมแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมและตามไปด้วยมะนาวฝานบางๆทั้งเปลือกและ 2-3 ชิ้นจะช่วยดับกลิ่นเพื่อลดไขมันตัวร้ายในหลอดเลือดดีกว่ากินยาลดไขมันซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายมากนะครับหลายท่านบอกว่าโอ้โหนะกินไม่ครบไม่ถ้วนอย่างไรฮะก็สามารถนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทดแทนซึ่งเป็นสูตรภาย 100% สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตไร้วิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ
และกาแฟทินแชกาแฟและก็วิสซอนดูแลดวงตาเนาะไปดูแลตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นโทรมาหรือสอบถามให้ซื้อสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันที่0836931999ช่วงนี้สุภสิทธิ์ยังสิงแหบสิงแห้งอยู่นะครับจากการใช้ซุ้มเสียงหนักนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยอาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปวัดหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่สองนี้ด้วยเบียร์พร้อมพงลำเพลินวงศกรกับเพลงที่ชื่อว่าสิงขนองลำแล้วก็ไปพักสักครู่ชั่วโมงน้ำมีเพลงหลากหลายสไตล์รอท่านอยู่นะครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08-2591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
5: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
7: ทหาร
6: ไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาโดยการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 ุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติลูกเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักแฟนกันเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนาตาสลาครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุดภัยปรุงกายตาสุภสิทธิ์รีวิชั่นยาแก้กระสายตารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆก็ชื่นใจนะญาติพี่น้องญาติติดตามรับฟังให้กำลังใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3 ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินประองค์ไกวัตต์เอ็ดประปะหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมมาช่างทองบ้านโสธงบางประหันพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มรุบรีพี่ละอีเทรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีเอธิรันรุ่งนะครับตนเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าชวีโพธิสภาพวงบางงาทาวุงนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีบุบ้านวรดาสองที่ขมสร้างตนเองเพื่อมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพรมาธารักษ์ตำบลบัดอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจมูป่าโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระอุทบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลบบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตาลุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ขายดิบขายดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิซอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านไปปฏิบัติหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบัดหน้าที่อยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะครับจะส่งเพลงพระพ่อให้ญาติพี่น้องญาติได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นรุ่งฟ้าโอสถและป้าสำริดศรีสำราญฐานวิศน์แล้วก็มีเพลงพระเพาะรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพื่อเพลินเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิศน์เอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อๆไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พิริยธีรันรุ่งซึ่งฐานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์นะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ป้าสำริดศรีสำราญนะครับฐานวิศน์และก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหมาเลยจัดนิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะนิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนา
1: ะ
0: ที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่กาแฟด้วย
0: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โ
1: อ้ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยแหละครับพี
1: ่ฮะก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พี่พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด29/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ป้าสำลิศจ้า
3: ป้าสำลิศสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนต้นทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
2: จ้าก
3: ินของสุประสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช่
3: เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนถ้าแม่ถ้าไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: การ
2: ป้าคงไม่สั่ง
3: เนาะเพราะว่า

0: ดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเน
1: า
0: ะครับผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อยู่
1: ครับสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

ใจจะพัง

0: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโทปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ Life Visions ทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ Life Visions ดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ล้วเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
2: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
3: ทำไม
2: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหร
0: อขโมยมีหัว
2: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
0: มันต้องเป็นผู้ร้ายที่จะขึ้นมาลักได้อย่างนี
2: ้
0: เหรอ
2: เออผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของล่ะ
0: เอออย่าผู้ร้ายเป็นผู้ร้าย

0: เขาถ่ายไว
1: ้โอ้โหเขาขโมยเขาถ่ายไว้ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่เขาถ่ายไว
2: ้อ๋อถ่ายไว้
0: เขาเนี่ย
2: โอ
0: ้ตาเองไม่เข้าใจเขาเลยว่ะ
1: โอ้โหนี่ย่องรุ่นนี้แล้วไม่น่าพูดเขาแล้ว

0: โอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกอะโยงโยงพอแล้ว
2: พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้ลืมใส่อะ
1: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับฟลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายให้ไปเลย
2: จ่าย

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ไม่ใช่ของฉัน ไม่ใช่ฮะ
0: ไม่ใช่
1: แล้ว
0: เขาเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: เอ้าแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอเออเขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้วเวลาถอดแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกเอ้ยหนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปก็ว่าสุภาษิตไปว่าเขานะเขาเป็นสายเย็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงญาติเคยไปหรือเปล่าเกี่ยวกับอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุนานมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับมีเพลงเก่าๆมากมายหลายเพลงและเพลงใหม่ๆก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก่อนหน้านี้ไออีแต๋วทีมงานนายโยนพงษ์ณนงค์นะครับก็ฟังเพลงแล้วก็ทำให้สร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบนใบหน้ายะเพียงยะยานะครับยะเพียงยะยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกินช่วยกันใช้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะหมดอย่างไรหรือหลายท่านจะเอาไปทดลองหรือจะไปดูก่อนว่ามันดีแท้แล้วก็ทานถูกหรือเปล่าทานถูกก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องราวเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับก็โทรเข้ามานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับเรียกแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่ายาเพียงยาจะมีความสุขกายและสุขใจเพลิดเพลินเจริญใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้ง3ชั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนกับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าชมทุ่งส่วนมากเพลงของเพลินพรมแดนนี้จะเป็นเพลงที่พูดสลับร้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นการร้องทำนองหวานนะนั่นคือเสียงแบบนักร้องทั่วไปนั่นคือไพเราะเพราะพริ้งนะครับกับเพลงชมทุ่งเป็นเพลงส่งท้ายขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
1: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหราณหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
3: กรมอุทยาน1362หรือแจ้งเทศบาลเมือง
4: รวยจนล้ม
3: 199
4: ไปคนเข้ามาจากไหน
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับพิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบก29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนออรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชาติชาติชาติและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความหมั่นจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083 8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่ย่าพลาด
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591 2591
6: บุรีติดง่ายเลิกยาก
7: โปรตีนเพื่อสุขภาพ
6: เลิกบุหรี่โทร
7: 1600เหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วย
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7471
8: นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทอล์กเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ทันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขนาดที่เดินว่า
9: แต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า2,000ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิด มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ 5 หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดซิดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติหัวใจใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
8: ไปฟอกที่ปอดซึ่งปอดต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการฟอก
2: ย้อนยุก
8: ทำให้เราต้องหายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้ปอดเอาไปใช้งาน
2: ระบบไฟแสง
8: เราจะไม่สามารถพูดประโยคยาวๆได้เพราะการพูดจะไปขัดจังหวะการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจากผมท็อปเวสแล้วปรากฏว่าคุณอ่อนแอคุณจะทำอย่างไรง่ายๆครับแค่เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเร็วๆแบบรีบไปให้ทันนัดอย่างน้อย10 นาทีวันละ3 ครั้งณขณะเดินกล้ามเนื้อหัวใจถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจไม่ต้องเต้นเร็วปอดจะแข็งแรงขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆทำงานเซลล์ก็จะเผาผลาญสารอาหารต่างๆมาใช้เป็นพลังงานทำให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันจึงช่วยลดหุ่นได้แต่ถ้าหากคุณไม่มีเวลาเดินหรืออยู่ในพื้นที่จำกัดการแกว่ง
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่าง
8: ยืนแยกขาให้พอดีกับ
2: บริษัท
8: แกว่งแขนไปด้านหลังที่สุด
2: สินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ
8: สะสมให้ได้วันละ30 นาทีทำถูกต้องและเป็นประจำก็จะช่วยลดการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องได้เช่นกันดังนั้นมาเดินเร็วหรือแกว่งแขนลดพุงลดโรคกันเถอะครับ
10: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย
8: ่
10: อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำก
7: ิน
10: เกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
7: รีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805

0: ไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีพีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0881757474
1: ลิเกดังท่าอากาศโชเล่ห้องนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัย
2: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดสุดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
14: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
15: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
14: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโ
9: อรู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานีเลย
0: ครับผมทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นวิทยุวสป.711ลพบุรี
1: และวสป.1449จังหวัดชุมพร
0: รวมไปถึงรสสี่วิทยุพระราชดำริที่ชุมพร
1: สถานีวิทยุเสียงจากข้าจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรี855
0: สถานีวิทยุตชดจากนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงครับ
1: จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: แล้วก็จอสอ1กรุงเทพ AM 657
1: ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ฟังกัน
0: รวมไปถึงคลื่นวิทยุจาก FM 97เมกะเฮิรตซ์จากชัยบดาล
1: ชัยบดาลลพบุรีก็หลายอำเภอเนี่ย
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: เดี๋ยวพี่น้องที่ฟังอยู่ทางขึ้น97เนี่ยเนาะเดี๋ยวเดือนหน้าคือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะไม่มีแล้วก็ฝากฟังทางวสป .711 กันแล้วกัน
1: AM อ่ะฟังได
0: ้ AM เนาะ
1: ชัดโจ
0: นะครับแล้วก็อาจจะทางรส4นี่อาจจะย้ายความถี่ไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นตชดเหมือนกัน
1: ไปเมืองกาญเลยไง
0: ครับผม
1: ล่องแพ
0: ล่องแพเมืองกาญเพราะว่าพี่น้องที่เมืองกาญเนี่ยมีลูกค้าเราเยอะแล้วเราก็ต้องการ อยากจะฝากถึงตัวแทนจำหน่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าเพื่อนฝูงหลายคนนะครับที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เนี้ยไปอยู่ถึงทุ่งสงไงถ้าอยู่ในตัวนครเนี่ยเราก็จะอยู่กันยาว
1: ฟังได
0: ้นะครับแต่ไม่แน่แล้วแต่บริษัทเขาจะส่งเสียงเราไปคืนไหนเนาะ
1: ฟังกันกันแล้วกัน
0: ครับผ
1: ม
0: ก็มาพร้อมกับสายฝนโปรยปลายเล็กน้อยไม่เยอะนะ
1: ก็เรียกว่าตกทั่วไปอะนะ
0: ครับผมเมื่อวานเป็นไงไปทำบุญที่วัดไหนมา
1: วัดสะมะเกลือน่ะ
0: คนเยอะไหมล่ะ
1: คนเยอะอยู่
0: ครับ
1: คนเยอะ
0: เป็นผมไม่กล้าไปทำหรอก
1: เป็นไงอะ
0: ผมเป็นผมก็ไปนู่นในวัด
1: ไหนอ่ะ
0: ศรีสุทาวาสที
1: ่อ๋อวัดศรีสุทาวาสไม่ได้ไปมันไกลบ้านน่ะ
0: นี่ทีละเอาลิเกไปเล่นบอกใกล
1: ้ก็คิดถึงท่านอยู่ในท่านเจ้าวาดนี่แหละ
0: ครับผม
1: เออ
0: ผมก็ไปนี่สำนักสงฆ์ธรรมยมปา
1: อ๋อเมื่อวานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขัน
0: โอ้50ปีเลยอยู่กับพระแช่มมาเนี่ย
1: เป็นไงล่ะ
0: เพราะไปทำบุญด้วยกันครั้งเนี้ย
1: เอาคารวะทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยทะเลาะกัน
0: เขาคว่ำขันเลย ปีหน้าไม่ต้องมาเจอกู
1: แล้วเวลาโพสต์ได้ทำบุญร่วมกัน
0: นะไอ้แป๊บเดียว50ปีเลยผมอยู่กับมาเนี่ยเคยมีอะไรดีบ้างไหมเนี่ยผมเนี่ยไม่มีอะไรดี
1: ก็บอกให้ติดคุก20ปีแล้วก็ตอนนั้นก็ออกไปนานแล้ว50ปี
0: เลยผมไม่น่าพูดเลยเดี๋ยวเขารู้อายุผมปะโถไม่น่าเลยเนี่ย
1: อยู่ด้วยกัน50ปีแล้วก็ก่อนที่จะได้ก็ได้30กว่าปีนะ
0: คุณก็น้อง
1: 80กว่าปี
0: เอาความลับทางราชการมาเปิดเผยกันแล้ว
1: ว่ากันไป
0: มีหลายๆท่านนะสั่งซื้อวิทยุมานะครับก็ต้องทยอยส่งไปยังเหลืออีก4เครื่อง
1: อ้าวสั่งซื้อก็ได้นะ
0: เหลืออีก4เครื่องเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็สั่งมาอีก1ราย
1: สั่งมาที20เครื่องก็ไวเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แค่เดียวนะคุณผู้ฟังบอกทำไมไม่ซื้อข้างบ้านผมถามมันเนาะข้างบ้านก็มีแต่ไม่อยากซื้อเหม็นขี้หน้ามัน
1: ไม่บางทีเขาก็ขี้เกียจไป
0: ไม่มีคนใช้ไม่รู้จะใช้ใครไปอยู่คนเดียว
1: นี่เราส่งไปถึงที่เสียค่าส่งให้เขาหน่อยจบแล้ว
0: คุณแม่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีบอกซื้อไทยแคลพัดไป2กระปุกซื้อดีแคร์ไป2กระปุกอ่านไม่ออกไม่รู้จะอะไรคืออะไรไง
1: ตัวมันเล็กหรือว่าไง
0: ไม่ใช่ตัวมันเล็กหรอกแกอ่านหนังสือไม่ออก
1: โอ้
0: ถามสีอะไรแกก็บอกสีขาวหมดเลยกระปุกก็สีขาวถามสลากสีอะไรแกก็ไม่บอกรอหลานมาบอกอย่างนั้นไงผมก็เลยตัดถึงใจเลยแม่ทั้งดีแคร์ทั้งไทยแคร์พัดอะแม่กิน ก่อนนอนเลยง่ายดีอย่างละ2เม็ดเช้ามาก็ยังมาบ่นกับผมอีก
1: ว่าไงอ่ะ
0: ไม่รู้จะกินอะไรก่อนแล้วแม่หายเมื่อไหร่ปวดมั้ยล่ะมันไม่ปวดแล้วนอนหลับดีจังเลยนั่นก็เอาแบบนั้นแหละคือของเราเนี่ยมันไม่ใช่ยาจริงๆแล้วกินตอนไหนก็ได
1: ้ได
0: ้กินตอนไหนก็ได้ผมบางคนกินยาเยอะผมก็รู้ให้หลบให้เลี่ยงไว
1: ้
0: ใช่ไหมล่ะอย่างน้ำมันงาดำเนี่ยควรจะกินก่อนนอนนะครับแต่ดีแค่เนี่ยควรจะกินท้องว่าง
1: ดีแค
0: ่หรือยาย่าบิงเนี่ยควรจะกินท้องว่าง
1: ๆ
0: ใช่ไหมล่ะนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ฟังต้องดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีกินมากเกินไปอิ่มเกินไปมันก็กระเพาะ

0: ท่ากันราคาเท่ากันแต่มารวมกันไม่ได้นะซื้อ2แถม1ครับซื้อ2กระปุกได้3เลย
1: นาน
0: เหมือนอะไรรู้ไหม
1: เหมือนนะ
0: ไอ้ห้าว
1: โอ้ราคาเดียวกัน
0: ราคาเดียวกันไอ้ห้าว
1: เหมือนกัน
0: มีคนถามผมเยอะไอ้ห้าวคืออะไรไม่อธิบายผมฟังมั่งเลยไอ้ผู้ชายเดี๋ยวผมอธิบายได้แต่ผู้หญิงผมไม่อธิบายฟังหรอกพูดไปจะหาว่าทะลึ่งเออพูดได้เฉพาะโฟกัสไงโฟกัสกล่องเขียวๆที่คุณผู้ฟังบอกมามันย่องไม่ค่อยจะออกวิ
1: น่านมันสะดุดเนี่ยนะ
0: มันกระปิบกระปอยออกนิดเดียวอะไรประมาณนั้นนะก่อนนี่ไงโฟกัสกล่องเขียวๆเนี่ยนะ
1: กล่องเดียวเท่านั้นแหละ
0: เยี่ยวคอง
1: ประมาณนั้น
0: 390บาท2กล่อง700 3กล่อง 1,000
1: 3กล่อง 1,000 นะโฟกัสโฟกัส
0: สำหรับคนที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเป็นฤาษีดวงทวารหรือเปล่าถ่ายออกมามีเลือดติดมีตุ้งหนิ่งตุ้งหนิ่งอะไรมาด้วยอะไรนี่นะ
1: เริ่มสงสัยอ่ะ
0: เริ่มสงสัยก็รับประทานยา
1: บรรเทาฤาษีดวงทวารเนี่ย
0: ของไทยทิพย์โอสถ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารนะ
0: กระปุกหนึ่งมีตั้ง60เม็ดเนี่ยซื้อ4กระปุกก็ได้ไม่เสียค่าส่งหรอก
1: หายยังไงอ่ะเนี่ย
0: 350บาทจะซื้อ3กระปุกกับ 1,000 นึงนั่นแหละ
1: โอ้
0: เห็นไหมล่ะ
1: ซื้อกัน
0: ครับ
1: 3ปุก 1,000
0: ครับ
1: อืม
0: หลายท่านนะฮะเป็นคอกาแฟแม่ไปหาหมอหมอบอกเป็นเบาหวานก็แล้วอย่าไปกินกาแฟนะ
1: หมอบอกไม่ให้กินกาแฟพอรู้ว่าเป็นเบาหวานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วไง
0: ผมก็แนะนำดิไทยทิพย์โอสถก็ฉีกกฎคำสั่งคุณหมอแล้วนี
1: ่นั่นนั่น
0: เขาปรุงกาแฟสำเร็จรูปมา2สูตรสูตรที่1ก็กาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิม
1: สูตรที่2ก็กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: มันต่างกันในถุงสีดำกับสีแดงเนี่ยไอสูตรหนึ่งกับถุงสีแดงแดงอะนะ
1: ถุงนึง
0: มี30แก้วอะ
1: ใส่490
0: บาท
1: 90บาท
0: ใช่2ถุง900 5ถุง
1: 2,000 เน
0: ี่ย 2,000 รับทันที
1: ซาโบหอบฟงจากลุงช้าง
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวัน
0: เพราะเราไม่มีน้ำตาลไงถึงฉีกกดคุณหมอได
1: ้รับประทานได้ไ
0: ม่มีไขมันทรานไงเพราะว่าเราฉีกกดคุณหมอได
1: ้เป็นไขมันก็รับประทานได้นี่แหละ
0: สูตรที่2ก็ส่วนผสมเหมือนกันสมถังเจ้าเก่ากี
1: ้เห็ดลิ้นจือกระชายดำเนี่ย
0: เหมือนกันเดะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานเหมือนกัน
1: รับประทานได
0: ้แต่เราเพิ่ม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดดีแหละ
0: บำรุงรักผมรักฟันบำรุงผิวพรรณนะนะ
1: อ
0: ันนี้ถุงนึงมีแค่20แก้ว
1: 20แก้วขายถุงละ380
0: 2ถุง700
1: 4ถุงก็ 1,000 บาท
0: อ้าว4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาโบหอบฟงจากลุงช้าง
0: นั่นแหละ
1: เอาไป1ก้อนนะ
0: แม
1: ่ซื้อกัน
0: ครับจะครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้อ่านข่าวเลยดูสิน
1: ั่น
0: แท้แต่ว่ากันว่าวันนี้เนี่ยนะฝนจะตกทั่วประเทศไทยเลยนะ
1: วันนี้วันสิ้นเดือนเนี่ยนะ
0: เข้าพรรษาใหม่ๆเนี่ยตกแน
1: ่
0: ถ้าไม่บอกแม่จะตกให้หนักหนักไม่หนักไม่รู้ร้อยละ70เกือบทั่วประเทศอ่ะ
1: ฝนตก
0: ครับวันนี้ภาคเหนือก็ร้อยละ70
1: เยอะอ่ะนะ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ70
1: ภาคกลางเป็นยังไง
0: ภาคกลางก็ร้อยละ70แล้วตกที่นครสวรรค์หนักๆเลยนะ
1: อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาก
0: าญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและ
1: จังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
0: เป็นไงล่ะบอกฝนไม่ตกฝนไม่ตกอ่ะ
1: วันนี้เขาไปไหนเนี่ย
0: วันนี้เหรอ
1: ปิดาเนี่ย
0: นี่สุพรรณบุรีดอนปรูดอนปรู
1: วันนี้ไม่มีสุพรรณ
0: สุพรรณไม่ตกหรอกแต่มันจะโดนหางหางเขาอ่ะสิ
1: โอ้เตรียมของขึ้นรถมาแล้วเนี่ย
0: เตรียมของขึ้นรถแล้วก็พอสักเที่ยงกว่าก็รีบๆขนของลงรถซะนะ
1: ทำไมเอ่ยนะ
0: ฝนตกกันดิ
1: โอ้คุณก็จะไปแช่งเขาดิเขาจะได้ไปขายของพวกเรา
0: จะไปซื้อปุ๋ยก็ได้ไง
1: เอาปุ๋ยติดไปได้นะ
0: แต่ว่าร้อยคนก็โทรมาก่อนนะ
1: จะได้เอาติดไปต้องการกี่ลูกก็บอกเขา
0: แต่คุณพี่ที่สามโคกเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการบอกแหมอยากจะดูเม็ดปุ๋ยก่อนจะขับรถมาดูที่โรงงานนะได้เลยนะพี่นะพี่มาดูได้เลยครับปุ๋ยมันก็คือปุ๋ยแต่ปุ๋ยผมไม่มีดินผสมนะ
1: ของเราปุ๋ยล้วนๆเนี่ยนะ
0: ล้วนๆเลยมีปุ๋ยถุงสีเขียวยี่ห้อเดียวมีทั้งฮอร์โมนฮิวมิกผลไม
1: ้หมูสัตว์ต่างๆเนี่ยนะ
0: ต่างๆแล้วเป็นสัตว์ที่เลี้ยงจากฟาร์มนะ
1: ไม่มีดินผสมนะ
0: ไม่ได้ปล่อยทุ่งเพราะนั้นแล้วใครจะเอาโดรนบินได้เลยเอาเครื่องพ่นได้เลยเม็ดมันไม่สวยนะเพราะมันไม่มีดินสังเกตดูถ้าเม็ดสวยๆมันวับนะดินแล้ว
1: นานดินล้วนเลยล่ะ
0: ปุ๋ย50โลดินได้35 40โลแล้วนะก็เอาเหอะแล้วแต่ท่านนะถ้าท่านมั่นใจหอมฟุ้งลุงช้างก็กลิ้งกลังกันเข้ามา081
1: 29

0: 90-1691
1: ภาคตะวันออกฟังเราอยู่ที่855เป็นไงตอนนี้
0: เป็นไงล่ะฝนตกสิเนี่ย
1: ร้อยละ70อ่ะ
0: 70% เนี่ยนะ
1: สักแก้วฉะเชิงเซาและ
0: จังหวัดชลบุรี
1: เอ้าปราจีนรอดเนี่ย
0: มีเนี่ยตกหนัก
1: ม
0: ี
1: ด้วยเหรอตกหนักที่สุดเลยนะ
0: นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรี
1: และจังหวัดตราดครับอันนี้ตกหนักนะแม่นะ
0: ตกหนักเป็น
1: ตกหนักไม่แห้งๆนะเนี่ย
0: ตกมาก
1: เออ
0: เป็นบางแห่งด้วย
1: ครับผมเอาฝนตกลงมาน้ำขังในนาปั๊บเนี่ยนะรีบโทรหาช้างนะจะได้ไปหากัน
0: สั่งปุ๋ยไปได
1: ้เออซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตันแถม1ตัน
0: แค่วันที่12สิงหาเท่านั้นนะ
1: แต่ถ้าซื้อ1ตันอยากจะได้วิทยุเราก็มีให้ อยากจะได้ปุ๋ยสักกระสอบนึงเราก็มีให้
0: บอกกัน
1: หรืออยากจะได้ฮอร์โมนสักขวดนึงเราก็มีให
0: ้
1: อยากจะได้ดึงร่วง
0: ดึงเร็ว
1: แล้วจะได
0: ้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: เราก็มีให้หรืออยากจะได้เป็น
0: เม็ดฟู
1: อีฟู
0: เม็ดฟูดีกล่องก็ต้องพันนึงอ่ะ
1: ราคาเดียวกันกับดึงลวงนั่นแหละ
0: แล้วซื้อ2กล่องก็ 1,500 อ่ะนะเหม
1: ือ
0: นกันเหมือนกัน
1: พี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันออก160ครับนี่ก็มีเพชรบุรีด้วยนะสามบัญญัติ
0: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร
1: สุราษฎร์ธานี
0: ชุมพรก็ตกนะ
1: ชุมพรก็ตกสุราษฎร์ก็ตก
0: พูดถึงชุมพรนี่สินค้าของเรามีขายนะ
1: ร้านยีน100ไง
0: ภายในปั๊มน้ำมันจิงโจ้ดิ
1: สาขาอะไรอ่ะ
0: วังใหม่วังใหม
1: ่ชุมพรปั๊มจิงโจ้ทั้งจังหวัดเลยต้องบอกสาขากันด้วยเน
0: า
1: ะ
0: สาขาวังใหม่อ่ะ
1: ครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยแหมเมื่อเช้าก็ไปออกอากาศอยู่สตูลแล้วนะผมนะ
0: ไปมาแล้วไง
1: ว
0: ัน
1: นี้ฝนตกหนักพังงาภูเก็ตแล้วก็
0: จังหวัดกระบี่นะ
1: ครับผม
0: 70% ของพื้นที
1: ่ครับผม
0: ส่วนกรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: 70%เหมือนกันนะ
1: เป็นไงพี่สาวหวานปุ๋ยหรือยัง
2: ยังเลยไอ้เนี้ย
1: อะไรอ่ะฮะ
2: วัดทีมาอยู่หมู่5นะจ๊ะไม่ใช่หมู่6จ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อผมพูดผิดอ่ะเนี่ย
0: ใกล้กันไม่เป็นไรแล้วนะ
1: หมู่5สะแจงนะ
2: ก็ติดโทรมาบอกไงเอา
1: จ้าจ้าเดี๋ยวผมถูกหวยผมจะทำป้ายวัดให้ใหม่นะ
0: จ้
1: าจะขับรถเลยแต่เราไม่เห็นป้าย
2: ทำมาทำแล้วก็โอ้บอกเลยนะ
1: จ้า
0: ไม่
1: ถูกคน
2: สวัสดีจ้า
1: ไม่ถูกที่ตัวแถมไม่ได้นะ
0: อยู่หมู่5
1: อยู่หมู่5แต่แจงบางระจัน
2: ตะวันเนี่ยมันฝนมันตกก็ตะวันไม่ได
1: ้โอ้ยนี่ฝนตกเสร็จแล้วก็วานเลยนะมันถูกมันชอบน้ำ
0: อ
1: ัน
2: นี้ก็เดี๋ยวฝนหยุดก็วานเลย
1: โอเคครับผมเอาโชคดีจ้า
0: ฝนหมู่5เนี่ย
1: วัดคลิมราชนะ
0: หมู่5นะ
1: หมู่5
0: มันใกล้กับหมู่6แล้วแหละ
1: ใช่ผมก็เลยพูดหมู่6ซะเลย
0: ไอ้มันควบกัน
1: มาข่าวแรกซะหน่อยนี้คนก็รอฟังข่าวกันนะลุงเชเล่
0: คราวอะไร
1: ตำรวจก็เร่งคลี่คลายเด็ก3ขวบเสียชีวิตปริศนามีเงื่อนงำ
0: ที่ไหนอะนะ
1: พบรอยฟกช้ำทั่วร่างเลยนะ
0: เรื่องของเด็ก3ขวบหรือไง
1: ครับ
0: เออ
1: ผู้สื่อข่าวบอกว่าเกิดเหตุสลดและมีเงื่อนงำข้อสงสัยกรณีเด็กชายวัย3ขวบ
0: เสียชีวิตปริศนาเนี่ย
1: มีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่ง
0: ขณะที่แม่แท้ๆว่าไง
1: และก็พ่อเลี้ยงยังคงให้การปฏิเสธไม่ได้ทำร้าย
0: แต่ทางด้านตำรวจตรวจสอบแล้ว
1: พบสารเสพติดในร่างกายทั้งคู่ก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีทันที
0: เสพทั้งผัวทั้งเมียเลยมั้ง
1: พร้อมเตรียมส่งศพเด็กตรวจพิสูจน์ที่นิติวิทยาศาสตร์จังหวัด
0: ขอนแก่นเนี่ยนะ
1: เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง
0: พ่อกับแม่เสพยาเสพติด
1: ข่าวนี้นำเสนอโดยยาย่าบริ้ง
0: ครับบำรุงสายตาและดวงตารับประทานยาย่าบริ้งนะ
1: เหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่วันที่29นะครับ
0: ที่ผ่านมานี่แหละ
1: เจ้าหน้าที่กู้ชีพตำบลนาโศกอำเภอเมืองมุกดาหาร
0: เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบสิ
1: ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลมุกดาหารไปช่วยเหลือเด็กนาย
0: เด็กชายคอปเตอร์
1: อายุเพียง3ขวบ
0: เป็นไง
1: แม่จ้างว่ามีอาการไข้สูงแล้วก็ป่วยหนักครับ
0: ทางด้านนายพงศักดิ์เจ้าหน้าที่กู้ชีพนาโศกเนี่ย
1: เปิดเผยนาทีที่ช่วยเหลือเด็กเพิ่มไปถึงที่บ้านเกิดเหตุ
0: เป็นไง
1: เป็นบ้านพักชั้นเดียวในพื้นที่เหล่าปาเป็ดแม่ของเด็กได้อุ้มลูกชายขึ้นแบกบนไหล่แล้วก็นำไปให้กู้ชีพครับ
0: แล้วจากนั้นก็สังเกตพบว่าเด็กเนี่ยมีอาการตัวอ่อนเนี่ย
1: ร่างกายซีดปนเขียวจึงรีบทำการ CPR ปั๊มหัวใจ
0: ช่วยชีวิตทันที
1: กลับพบว่าไม่มีสัญญาณชีพแล้ว
0: ก่อนจะนัดส่งมอบตัวเด็กขึ้นรถโรงพยาบาลมุกดาหาร
1: ในระหว่างทางครับซึ่งต่อมาทางโรงพยาบาล ได้โทรศัพท์ยืนยันว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว
0: น่าสงสารเด็ก
1: เบื้องต้นนี่แพทย์พบรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายจุดน่าสงสัย
0: เป็นที่น่าสงสัยเนี่ย
1: ครับ
0: ทางด้านพนักงานสอบสวนสภ.เมืองมุกดาหารเนี่ย
1: ก็นำตัวแม่ของเด็กนางจุ๋มเนี่ย
0: วัย24ปีแม่ของเด็กและก็นายคทาวุฒิเนี่ยนะ
1: อายุ19ปีพ่อเลี้ยงโอ้โหกินเด็กเขาแล้วนางจุ๋มเอ้ยมาอายุ24แล้วกินเด็กอายุ19นะแม่มึง
0: ชอบกันนะ
1: เออก็มาปอกสอบปากคำไง
0: ทั้งสองคนอ้างว่ายังไง
1: ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรอยฟกช้ำดำเขียว
0: การเสียชีวิตน้องคอปเตอร์เนี่ยนะ
1: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจปัสสาวะ
0: ปัสสาวะผลว่า
1: พบสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีน
0: คือยาบ้าแน
1: ่ในร่างกายทั้งคู่ก็ได้แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
0: ผิดกฎหมายฝ่าฝืนต่อกฎหมายเนี่ย
1: และควบคุมตัวตามขั้นตอนทันทีครับ
0: คดีจากการเปิดเผยความคืบหน้าของคดีเนี่ย
1: บอกว่าให้
0: ตำรวจ
1: ได้สอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ว4รายเตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มอีก 2-3 ราย
0: ทั้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุแล้ว
1: ยังไม่พบร่องรอยของการต่อสู้เรื่องรายการทำร้ายกันในบ้านยังไม่สามารถระบุได้ว่ารอยฟกช้ำดำเขียวเกิดจากอะไร
0: หรือเกิดจากการกระแทกกับสิ่งใดก่อนหน้านี้หรือไม่
1: ครับขณะนี้ได้ประสานเตรียมส่งศพน้องคอปเตอร์
0: ไปไหนอ่ะ
1: ไปตรวจสอบพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกทีที่
0: จังหวัดขอนแก่นเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
1: และจะได้พิสูจน์ว่าร่องรอยบนร่างของน้องมันเกิดจากอะไร
0: แล้วก็รอผลทางด้านแพทย์ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับนี่ก็เป็นโอ้โหเด็กตัวน้อยแค่นี้เน
0: า
1: ะ
0: สามขวบต้องมาตายเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: พ่อแม่ก็เสพยาเนี่ย
1: โอ้ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็กินเลยนะยาหญ้าบิง2เม็ดกระปุกนึง60เม็ด800บาทนะ
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: สองกระปุก 1,500 นะ
0: สองกระปุกก็ได้ลดนะ 1,500
1: ครับหรือจะกินแบบซอฟเยลเขาก็มีนะ
0: ดีแค่ที
1: ่ราคา
0: ราคาก็สองกระปุก650
1: บาทถูกแล้วถูกแล้ว
0: สองกระปุกเนี่ยนะ
1: ได้60เม็ดกินได้เดือนหนึ่งเหมือนกัน
0: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
1: กระปุกนึงมี30ซอฟเยล
0: ซ
1: ื้อ2กระปุกถึงจะได้60ซอฟเยลเน
0: า
1: ะ
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย
1: 1,300 บาทก็แถมฟรีให้อีก1กระปุกนะ
0: แถมให้
1: ครับผม
0: สั่งซื้อกัน
1: ครับโทรเข้ามาสิ
0: 0812901691
1: ทันไหมนะก็จดทันบอกบ่อยทุกวันอย่างเงี้ย
0: เอ
1: าเบอร์โชเล่ดีกว่า0819244377
0: เนี่ย
1: ครับพี่น้องที่อยู่ดอนปูก็โทรหาพี่บิดานะ
0: จะสั่งปุ๋ยก็โทรไปเอาไปติดรถไป
1: ซื้อกระสอบสองกระสอบได้โทรมาหรือว่าจะไปซื้อที่บ้านก็ก่อนเที่ยงนะ
0: ไปซื้อได้
1: ที่โคกตูมนะอย่าไปโคกมะตูมนะ
0: โคกตูม
1: แต่โคกมะตูมอยู่พิโลก
0: โอ้เขาไม่ไปนู่นแล้วกัน
1: ครับโอ้เมื่อวานนี้ก็โหการทำบุญเนาะ
0: เป็นไง
1: วัดแทบแตกเลยแต่ต่อคิวรับข้าวสารกันอะ
0: โอ้นึกว่าไปทำบุญ
1: วัตถุมงคลก็สองเลขไงลุ้นหวยงวดพรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้ออกแล้วนะหวยเนี่ยนะ
1: ใช่
0: วัดอะไรอะนะ
1: วัดเชษวนารามหรือวัดน้ำดิบอยู่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรครับ
0: โอ้นี่เจ้าพวงไปด้วยแล้วมั้งอะเน
1: ี่
0: ย
1: แน่นอนที่สุดราคาเนี่ย
0: ไม่รู้ยังผมไปด้วยหรือเปล่า
1: บุญยังบ้านอยู่กำแพงเพชรเนี่ยนะ เขาจัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรูปเหมือนหลวงพ่อรูปหล่อนะรูปเหมือนหล่อโบราณครูบาโชคชัย
0: ในวาระทำบุญเข้าพรรษา
1: โดยมีพระครูปลัดโชคชัยชัยวุฒโธ
0: เป็นประธานฝ่ายสงฆ
1: ์แล้วก็โอ้โหมีใครกับเทศนคว.เป็นประธานจัดงานคือใครคนว.
0: ก็เป็นอักษรย่อเขาอะนะ
1: คนกำแพงเพชรก็รู้จักกันแล้วไม่รู้จัก
0: พุทธสถานนี่ก็ชนก็ไปกันแน่นวัดนะ
1: วัดแทบแตกเลย
0: บรรยากาศภายในวัดเป็นยังไงบ้างเอานะ
1: โอ้เต็มไปด้วยความเข้มขลังพระครูปลัดโชคชัยในเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวนานกว่า2ชั่วโมง
0: ตามตำรับตำรานโบราณนั่นแหละ
1: นะครับซึ่งได้รับความสนใจจากศิษยานุศิษย์และเกษียณพระเครื่อง
0: และก็ชาวต่างจังหวัดเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
1: เพื่อเป็นสิริมงคลและก็ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันทางวัด
0: ทำบุญกับทางวัดเขาไปด้วยเนี่ย
1: ที่แน่ๆเลย31ตุลาคมนี่ไปวัดบางพึ่งเหอะ
0: วัดบางพึ่งนี่เขามีงานกฐินสามัคคีเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ได้สร้าง
1: สะพานสะพานอะไรนะ
0: ข้ามสามโลกเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ให้เสร็จลงนาทีนึงอ่ะนะ
1: เสร็จนาทีหลายปีแล้วเน
0: ี่ยไปร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญกันนะ
1: แต่เมื่อวานนี้ผมไปที่สำนักสงฆ์ของ
0: ทำจำปา
1: เนี่ยต้องการซื้อที่ดิน แค่ไร่เดียวนะแต่ตอนนี้เราได้มาแล้ว สองงาน
0: ดีแล้ว
1: เขาถมแล้วตอนนี้นะทำเป็นที่จอดรถมันก็ได้ไม่กี่คันหรอกสองงานนะ
0: สองงาน
1: ทีนี้เจ้าของที่เขาจะขายให้อีกสองงาน
0: ดีแล้ว
1: นะก็รวบรวมปัจจัยกันก็แหมบอกจะเป็นเจ้าภาพใหญ่แค่นั้นแหละทางทางพระอาจารย์เจ้าวาดมีเจ้าภาพแล้วแต่ไม่เป็นไรครับร่วมทำบุญกับทางสำนักสงฆ์ก็ได้ไม่ต้องโอนเงินมานะแค่ซื้อสินค้าในลุงช้างเนี่ยสินค้าในรายการเนี่ยโดยเฉพาะไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทเนี่ยนะ
0: ก็จะได้ทำบุญกับทางเราเนี่ยนะ
1: กระปุกนึงราคา300บาทเราคืนบริษัทไป295
0: เหลือ
1: 5บาท
0: เหลือ5บาท
1: เอ้าถวายเข้าไป
0: ทำบุญกันไป
1: ตารางวาละ750บาทนะนะเอาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเขาบอกเอาพระมาหากินนึงนะเรานี
0: ่
1: เราจะทำบุญแต่ว่าไม่อยากให้เดือดร้อนญาติโยมไง
0: ก็แล้วแต่ท่านจะทำก
1: ็แต่ถ้าท่านจะโอนมาเดี๋ยวผมจะได้ให้คุยกับพระอาจารย์เลยโอนเข้าบัญชีสำนักสงฆ์ไปเลยนะครับแล้วก็ใครที่จะไปแก้กรรมอะไรเนี่ยไม่มีนะการแก้กรรมมันแก้ไม่ได้นอกจากอโหสิกรรมเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราทำบาปทำกรรมอะไรไว้เราตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี
0: อโหสิกรรมให้แก่กันและกันเนี่ยนะ
1: ไม่ต้องไปที่วัดก็ได้ยกมือภาวนาขออโหสิกรรมนะนะ
0: อ
1: ะไรวงเล็บก็อย่าให้ถูกหวยอะไรเงี้ยนะ
0: ก็ว่ากันไป
1: ถ้ามันออกมา423522เนี่ยนะโอ้นอกจากจะสร้างป้ายให้วัดครีมแล้วนะเป็นเจ้าภาพกฐินด้วยนะผมว่าน
0: าน
1: ถ้ามันออกมา6ตัวเงี้ยนะ
0: โอ้โห
1: ซื้อหน่อยเดียว
0: หลาย20ใบใช่ไหม
1: 20ใบคุณพาผมซื้อนี
0: ่หวยเขาเรียกหวยกระเป๋าแหละ
1: หวยเป๋าตังค์ไป80บาทนะ
0: นี่ขายไม่เกินราคา
1: ไม่เกินราคาใกล้ๆวันออกลดเหลือ60ก็มีใช่ไหม
0: ใช่ขายเหลือ
1: ครับผมนี่เรื่องของชายสติไม่ค่อยจะดีครับ
0: เป็นยังไงล่ะ
1: เห็นรถพ่วงเขาจอดอยู่แล้วก็เสียบกุญแจไว
0: ้หลังจากนั้น
1: โดดขึ้นรถสตาร์ทเครื่องชึ่งหนีข้ามจังหวัดชนกับวินาศสันตโลเลยทีเนี้ย
0: เจ้าของรถก็ไปนาเสียบกุญแจไว้เลย
1: เนี่ยไอ้บ้านผมอีกเนี่ยไอ้ลูกชายลูกกระพายผมเนี่ย
0: เป็นไงเนี่ย
1: มึงไม่ติดเครื่องไว้ให้ขโมยซะเลยเล่าเหมือนกัน
0: ผมจะได้ง่ายๆหน่อยเปิดประตูขับออกได้เลย
1: ชอบเสียบกุญแจไว้จริงๆไอ้รถเนี่ยนะ
0: เขาบางทีเขาก็ต้องรีบไปไหนอะมั้ง
1: ครับผม
0: อยู่ในบ้านน่ะ
1: โปรมิกออยนะฮะกินก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไตถ้าเป็นมากๆเดี๋ยวจะต้องฟอกเพราะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องอาหารให้ดี
0: นานแต
1: ่กินเค็มเกินก็ไม่ดี
0: อ้าวมาเถอะ
1: เบาๆหน่อยเรื่องของเค็มเนี่ยนะเอามาแล้วมาแล้วเอาสวัสดีคุณผู้ฟังหน่อยสิโอ้โหป้าศรีจากแปดริ้วคอยฟังอยู่เนี่ยเอา
3: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับ มีตัวแทนจำหน่ายมากมาย โทรสอบถามลุงช้างได้ที่0812901691
1: แล้วเบอร์หาลิเกโชเล่ล่ะ
3: 0819244377ครับ
1: โอเคเยี่ยมยอดภาษีก็คิดถึงอยู่นั่นแหละภาษีเป็นครูสอนภาษาไทยนะมาอยากได้ยินเสียงตะละเลเตเตดีเจอะไรนะ
3: ตะละเลเตเต
1: เอาลองท่องยันทุนให้ฟังหน่อยนี่ยันทุนช้าๆนะไม่ต้องรีบร้อนนะยันทุน
3: ยันทุน
1: เบาไปแล้ว
3: ตังอ่าว่ามังคะรัญจโยจามะนาโปสกุณสะสัทโทปาปะกะโหทุสุปินังอักันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอ่าว่ามังคะรัญจโยจามะนาโปสกุณสะสัทโทปาปะกะโหทุสุปินังอักันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวะมังครัญจโยจามะนาโปสกุณสะสัทโทปาปะกะโหทุสุปินังอักันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ
1: เดี๋ยวปิดเทอมเนี่ยไปบวชอยู่กับนู่น
3: ไม่
1: ไอ้นี่กลัวผีให้ท่องยันทุนแล้วมันต้องกลัวแล้วเอออ่านข่าวอ่านข่าวอ่านข่าวนะครับระทึกเกิดเหตุอะไรขึ้นครับ
3: เกิดเหตุระทึกขวัญกลางถนนสายหลักเมื่อชายสติไม่สมบูรณ์แอบขึ้นรถบรรทุกพ่วงไม้พา
1: เลด
3: ที่จอดเสียบกุญแจทิ้งไว้ริมทางขับซิ่งหนีข้ามจังหวัดไกลกว่า40กิโลเมตรก่อนเสียหลักเฉี่ยวชนวินาศ
1: กับรถบรรทุกพ่วงอีก2คัน
3: กับรถบรรทุกพ่วงอีก2คัน
1: สภาพเป็นไง
3: ภาพหัวรถขาดกระเด็นตกคูน้ำชิ้นส่วนกระจัดกระจายเต็มถนนเจ้าหน้าที่และกู้ภัยเร่งช่วยชีวิตคนขับทั้ง3คัน
1: ส่ง
3: โรงพยาบาลวุ่น
1: ครับขอบคุณมากครับไปพักผ่อนล้างหน้าหรือยังเนี่ยก็เป็นการที่ถือว่าประมาทนะลุงโชเล่เน
0: า
1: ะ
0: นาน
1: เสียบกุญแจทิ้งไว้ไปเจอคนสติไม่ค่อยดีอะนะ
0: แล้วก็สติไม่ดีด้วยไง
1: เหตุเกิดที่ชุมพรนี่แหละครับ
0: จังหวัดชุมพร
1: เมื่อวานนี้13:50
0: ตำรวจสภ.ละแมเนี่ยนะ
1: โอ้พันตำรวจตรีหญิงวาสนาใจห้าว
0: เออ
1: นะสารวัตรสอบสวนสภ.ละแมชุมพร
0: ท่านได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเขียวชนกันหลายคัน
1: มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายบนถนนเอเชีย41ขาขึ้นกรุงเทพหลักกิโลเมตรที่92/600อยู่ที่
0: หมู่7ตำบลสวนแตงอำเภอละแมจังหวัดชุมพร
1: ไปตำรวจตรวจสอบครับที่เกิดเหตุภาพเบื้องต้นนี่นะ
0: เป็นยังไง
1: เป็นไปด้วยความเยินยับและก็ยับเยินส่วนชิ้นส่วนรถโอ้โหและซากยานพาหนะนี่กระเด็นขวางการจราจร
0: แล้วก็พบรถบรรทุกพ่วงคู่กรณีนี่มี3คันลวดเลย
1: ครับ
0: เป็นยังไง
1: คันแรกเป็นรถบรรทุกพ่วงปาล์มน้ำมันยี่ห้อฮีโน่ทะเบียนสุราษฎร์ธานี
0: ถูกแรงกระแทกขย่างจังจนกระทั่งถึงห้องโดยสารหัวลากเนี่ย
1: ขาดออกตัวกระเด็นออกมาครับ
0: แล้วก็กระตกลงไปที่คูน้ำทางด้านฝั่งท้ายของถนนเนี่ยนะ
1: โอ้โหหน้ารถหันกลับไปทางทิศใต้จะย้อนกลับไปสุราษฎร์อีกแล้วมั้งน่ะ
0: ตัวรถ
1: สวัสดีครับ
0: พ่วงกระเด็นเนี่ย
4: ไหนนะลุง
1: อะไรนะ
4: เข้าใจนะเอามา
1: ฝึ
4: กตะเล็กเลย
1: เอาต่อไปตอนนี้มันเกาะเราต่อไปเราต้องเกาะมันไง
4: เข้าใจล
1: ุ
4: งเข
1: ้
4: าใจเอามา
1: โอเคคร
4: ับ
1: ผม
4: ส
1: วัสดีจ้าวันนี้เป็นช่วง10 โมงมันก็มีการถ่ายทอดสดนะ
0: ก็ฟังกันกลางคืนก็แล้วกัน
1: ครับผมแต่ว่าสปอร์ได้ครบเลยจอทลออาจจะไม่ได้ฟังนะครับ
0: ฟังได้
1: ครับผม
0: กลางคืนเหมือนกัน
1: กลางคืนเหมือนกันนะ
0: เที่ยงคืนถึงตีสามมาจอทล
1: รถคันที่สองเป็นรถบรรทุกรถเปล่า
0: ฮีโน่ฮีโน
1: ่ทะเบียนกรุงเทพหัวลากในพลิกคว่ำหงายท้องอยู่ในคูข้างทาง
0: ฝั่งซ้าย
1: หน้ารถหันไปทิศเหนือนี่จะเข้ากรุงเทพไปแล้ว
0: ส่วนหางพ่วงเนี่ย
1: หลุดออกจากกันจมอยู่ในน้ำมันไม่ยอมไป
0: ตกลงไปในคูน้ำเนี่ย
1: คันที่สามรถต้นเหตุครับบรรทุกพ่วงไม้พาเลท
0: ยี่ห้อ Isuzu สีขาวทะเบียนนครสวรรค์
1: จะกลับนครสวรรค์ได้ละมั้ง
0: เป็นยังไงล่ะ
1: จอดเสียหลักขวางกลางถนนเลยครับ
0: หัวลากทิ่มลงไปที่คูน้ำข้างทางฝ่ายซ้ายน่ะ
1: ครับหน้ารถหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
0: เป็นยังไงล่ะพลเมืองดี
1: และเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวผู้ขับทั้ง3ราย
0: ออกมาจากรถจากแรงกระแทกเนี่ยนะ
1: โอ้โหนี่เจ็บซี่โครงร่างกายเจ็บตุ๊ดลำเนื้อลำตัวไปหมดอะนำส่งโรงพยาบาลระแมแล้วกับอย่างเร่งด่วน
0: คนเจ็บคนแรกชื่ออะไร
1: ชื่อเกียรติศักดิ์อายุ32 ปีเป็นคนขับรถปราม
0: คนที่2ชื่อว่าน
1: ายบุญช่วยอายุ55 ปีคนขับบรรทุกรถ
0: และคนที่3ชื่อว่า
1: ณัฐนนท์อายุ27 ปีคนบรรทุกไม้พาเลทสติสตังไม่ค่อยจะเต็มนี่แหละครับ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไง
1: บอกว่ารถบรรทุกพ่วงไม้พาเลทคันต้นเหตุจอดแวะกินข้าวอยู่ริมถนนสายเอเชียที่ท่าชนะ
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีนู่นนะ
1: คนขับก็จอดทิ้งไว้แล้วก็กุญแจเสียบไว้ไม่ดึงออก
0: ไม่ได้เอาลูกกุญแจออก
1: นัดถนนไม่รู้มาจากไหนสติตะตังไม่สมบูรณ์เดินผ่านมาเห็นพอดี
0: พอเห็นเขาทำยังไง
1: ฉวยโอกาสขึ้นไปสตาร์ทเครื่องบึ้นบึ้นเหยียบคันเร่งแหม
0: แล้วก็ขับรถเชิดหนีออกไปขึ้นไปทางไหนอะน่ะ
1: ขึ้นเหนือขึ้นเหนือจะเข้ากรุงเทพ
0: มาด้วยความเร็วนะ
1: ออ
0: แล้วมาถึงหนีไปได้สัก40กิโลเนี่ย
1: เข้าสู่เขตอำเภอละแมจังหวัดชุมพรครับ
0: รถเป็นยังไง
1: เสียหลักไปชนประสานงากับรถบรรทุกพ่วงอีก2คันที่วิ่งอยู่บนถนนอย่างจัง
0: ไม่น่าวิ่งเหมือนบนนั้นเลยเน
1: า
0: ะ
1: เสียงดังไม่มีทั้งไปวิ่งกลางนาหรือไงหรอก
0: เออแล้วก็เป็นยังไงรถนี่พังยับเนี่ย
1: หัวลากขาดกระเด็นไปคนละทิศละทางนั่นนะ
0: เออแบบนี้ก็มีเบื้องต้นตำรวจทำยังไง
1: ก็ได้บันทึกภาพตรวจสอบทำแผนที่เกิดเหตุ
0: แล้วก็พร้อมกับลากรถทั้งหมดเนี่ยนะ
1: ไปเก็บรักษาที่สภ.ละแมมีที่จอดไหมนะผู้กำกับ
0: เออ3คันรถพ่วงทั้งนั้นเนี่ยนะ
1: รถพ่วงทั้งนั้นเลยไปตรวจสอบแล้วไม่พบสารเสพติดครับ
0: อ๋อของคนลักรถเนี่ยนะ
1: ทุกคนเลยเขาต้องตรวจหมดนะ
0: และตำรวจเป็นยังไง
1: ส่งเรื่องไปให้แพทย์และเจาะเลือดตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์อย่างละเอียดเพิ่มเติม
0: แล้วก็รอให้อาการดีขึ้นซะก่อนนะ
1: นำตัวมาสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามคนมาก็คนไม่ค่อยจะดีอย่าไปถือคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาไง
0: เขาก็ไม่น่าหิวข้าวไปจอดรถเอาไว้เลยเนาะ
1: ครับผม
0: เสียบกุญแจไว้ด้วย
1: แผ่คุณก็เนาะคนมันต้องกินข้าว
0: ก็หิวข้าวไม่น่าหิวนะ
1: ครับ
0: ทำไมหิวก็คงขับไปนานแล้ว
1: ใช่ก็เนี่ยแหละครับขับรถระวังชนคน
0: ข้ามถนนล่ะ
1: ระวังรถมาชนเราเนี่ย
0: ต้องระวังด้วยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: แล้วจอดรถก็ถอดกุญแจออกไปซะ
1: และช่วงนี้ฝนก็ตกโปรยปรายด้วยนะ
0: รู้สึกว่าจะตกทั่วไทยเลยนะวันนี้นะ
1: ครับผมใครมีปัญหาเรื่องเบาหวานไม่กล้ากินกาแฟเราเนี่ยกินได้ดื่มได
0: ้กาแฟทั้ง2สูตรนี่แหละ
1: กินพร้อมกับยาโรงพยาบาลได้นะฮะยาโรงพยาบาลยาเบาหวานก็กินตามคำแนะนำของคุณหมอ
0: ตามนั้น
1: แล้วก็สามารถที่จะรับประทาน
0: มะระกินนกของเราควบคู่กันไป
1: ใช่
0: มะระกินนกนะ
1: ครับผม
0: อืม
1: อ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: นาน
1: ไปดื่มน้ำปัสสาวะด้วยแล้วก็เดี๋ยวฟังสปอร์ตและฟังข่าวจากต้นชั่วโมงของทางสถานีแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมาอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ๊ะ
5: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
6: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 081-290-1691 081-290-1691
5: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
6: บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆ ก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
7: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
8: ์สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตร ตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
9: .1330เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160เซนติเมตรเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80เซนติเมตรถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมายซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ล่ะไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับ
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
10: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคัน

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: าชแผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
2: 081-290-1691
1: 081-290-1691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: ถึงชั่วโมงที่2แล้ว
0: พอเปิดเพลงนี้เขารู้เลยว่าวันศุกร์นะ
1: วันศุกร์วันนี้วันศุกร
0: ์วันศุกร
1: ์วันสิ้นเดือน
0: สิ้นเดือน
1: พวกนี้ก็วันที่1กันนะ
0: 1สิงหาแล้วนะ
1: วันหวยออกกันนะ
0: เฮ้ยมีเลข22ลงท้าย2ตัวครับพอได้ตังค
1: ์20ใบ
0: 20ใบวันงวดนี้ไม่เล่นเอกชนเลยเอกชนไม่เอาเลยเล่นรัฐบาลหมดเลย
1: นาน
0: นะหวังว่าคุณอนุทินคงจะช่วยเหลือพวกเราบ้างนะไปหวังอะไรกับแกไปนะเมื่อวานถือว่าปาเสรีบุกบุรีรัมย์อีกแล้วนั่นนะ
1: ไปทำไมเอานะ
0: ไม่รู้แกมันเป็นเขามีแต่จำเลยขอไกล่เกลี่ยจะโจทย์มีที่ไหนอะโจทย์ขอไกลเกลี่ยจำเลยผมก็เลยก็งงๆกับประเทศไทยอยู
1: ่
0: นะครับอันนี้ผมไม่ได้ล่วงลึกไม่ได้ติดตามข่าวนะติดตามข่าวอยู่น้องฮารุนนี่แหละจริงๆทำไมก็มันจะอ่านฮารุนได้ยังไงวะนี
1: ่มีฮอนกคู่อะ
0: ฮอนกคู่อะ
1: ฮารุน
0: ฮันต้องฮารุนดิแต่ว่านักข่าวหลายสำนักนะเขาอ่านว่าฮารุนกันนะฮารุนฮารุนแต่ว่าต้องฟังจากปากญาติพี่น้องเขาเนาะ
1: สำเนียงเสียงเขาจะออกไปยังไงเราก็ไม่รู
0: ้ฮารุนก็ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียประเทศจอร์เจียเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรบ่อน้ำพุในบ่อน้ำพุมันจะมีกรรมฐานเนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่า
1: แล้วไม่รู้ขีบบ่อนะ
0: ครับแล้วเธอก็ไปนอนเสียชีวิต
1: ในโรงแรม
0: บ้านเราก็เรียกว่าไหลตายแต่ก็ตรวจสอบหาสาเหตุดูแล้วก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะไม่มีบาดแผลอะไรนะครับเป็นไปได้ที่จะโดนพวกเรื่องกรรมฐานอะไรเข้าไปในร่างกาย
1: ก็ต้องรอทีมแพทย์เขา
0: ครับหรือไม่ก็ต้องดูเรื่องของอะไรอ่ะการชันสูตรทางจอร์เจียเขาให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยเป็นอย่างดีนะสถานทูตเขาให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่ทีเนี้ยมาถึงบ้านเรานี่ก็จะมีการชันสูตรต่ออีกหรือเปล่าอันนี้ก
1: ็
0: คอยดูแต่ผมก็ยังว่าเป็นฮารุนอยู่นะนะเขาบอกฮารุนฮารุนนะนะมาสวัสดีครับ
2: ครับพี่ครับครับ
0: ครับผม
2: อยู่ใต้วัดป่าลีลายขอไปง่วงนอนครับชอบจริงๆเน
0: ี่ยเดี๋ยวผมอ่านข่าวก่อนเนาะขอให้ผมอ่านข่าวเวลาอ่านข่าวอย่าโทรมาที่เดี๋ยวตีตายอ่านข่าวก็จะไปโทรมา
1: อย่าฟังง่วงนอน
0: เออจะง่วงก็ไปนอนดิ
1: อย่าปลาเล่าหรือก็เมียได้ยังไง
0: เออเล็กจ๋าเล็กปลาเล็กก็อยู่โคกโคเท่าแกจะไปยุ่งอะไรกับแถววัดข้างวัดป่าเลไลเราแต่วัดป่าเลไลนู่นไปหาสุธีสมุนไพรนู่น
1: เขามีสมุนไพรของเราขายอ่ะ
0: ปลามาสมุนไพรนู่นน่ะ
1: 2ล้านเลย
0: ครับผม
1: ซื้อกัน
0: ครับเมื่อกี้เนี่ยโทรมาเนี่ยถามปุ๋ยผมก็เลยถามมันจะดูเม็ดก่อนไหมล่ะถ้าจะดูเม็ดผมก็ไม่รู้จะให้ดูยังไงอ่ะเนาะแต่ที่สามโคกบอกเดี๋ยวจะขับรถมาดูที่โรงงานเอาเลยครับไม่ว่ากันนะนะ
1: ไปโรงงานเลยไง
0: จะมาโรงงานแต่มาถูกเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าถ้ามั่นใจแล้วก็สั่งครับถ้ามันไม่ดีค่อยๆด่ากันนะแต่ใช้ไม่ได้ผลนะนะแต่ที่ใช้มาเนี่ยมันได้ผลทุกรายเลยเอ๊ะพระจงท่าตะโกยังไม่รับสายผมเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็หมดอีกแล้วนะแกใจปุ๋ยไปแล้วแกก็โทรมาเล่าให้ฟังไงครับ
1: ประจง
0: ประจงนะเรายังอยู่ด้วยกันนะที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับที่ชุมพรยังอยู่ด้วยกันทั้งสองคลื่นนะครับแล้วก็วทป.711ยังอยู่ด้วยกันนะ
1: ฟังกัน
0: เสียงจะฆ่าจักรพงยังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: นั่นสิ
0: แล้วก็จสหนึ่งยังอยู่ด้วยกันนะ FM 97ชัยบดานยังอยู่ด้วยกันแต่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะมีการถ่ายทอดสดของพระราชพิธีเขาวะนะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ฟังกันได้มันก็เป็นความรู้อีกเรื่องนึงเหมือนกันที่เราก็น่าติดตามเหตุบ้านการเมืองบ้านเราเน
1: า
0: ะ
1: ว่ากันไป
0: จากทุ่งสงไปชะอวดนี่ประมาณสัก50กิโลนะก็สามารถจะรับฟังเราได้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็นทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอำเภอชะอำเขารับรายงานว่าเกิดเพลิงไหม้ร้านขายสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับ

0: การเกษตร
1: อ๋อ
0: ย่านตลาดชะอวดฝั่งตะวันตกหมู่3ตำบลท่าประจักษ์นะครับ
1: เอออ
0: ำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราช
0: ท่านไหนอำเภอวีระชัยจุลแก้วแล้วก็สสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: คุณกนกพรเดชเดโชนะครับรถดับเพลิงจากเทศบาลอบต.ต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียง
1: ไปทั้งหมด10คันเนี่ยนะ
0: เขาไหวไหม10คันเนี่ย
1: ก็เขาไม่ไหวเลยระดมดับเพลิงกัน
0: ดับเพลิงที่ร้านขายสินค้าเกษตรดังกล่าว
1: เนื่องจากเพลิงเนี่ยมันไหม้จำนวนมากด้วย
0: ครับผมไปถึงที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้ร้านค้าขายสินค้าทางการเกษตรนะ
1: ฮะเป็นตึกสูง2ชั้นด้วย
0: เพราะว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงตลอดเวลา
1: เนื่องจากในร้านเนี่ยมีสินค้าเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยนะ
0: แล้วก็สารเคมีแล้วก็ท่อ PVC จำนวนมาก
1: เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
0: ทำให้การดับเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็อยู่ใจกลางย่านชุมชนมีผู้อาศัยอยู่เยอะ
1: เกรงว่าเพลิงเนี่ยจะลุกลามไปยังบ้านใกล้เคียงด้วย
0: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ทำการฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ไฟลุกลามไปบ้านใกล้เคียงได้สำเร็จนะครับ
1: รถดับเพลิงจำนวนหลายคันระดมฉีดน้ำไปที่ร้านที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ครับนานประมาณเกือบ3ชั่วโมงคุณผู้ฟังครับ3ชั่วโมงนี่เยอะนะ
1: แล้วก็เพลิงสงบป่ะนะ
0: เพลิงนี่ไหม้สินค้าทางการเกษตรภายในร้านวอดหมดทั้งร้านมูลค่าเสียหายก็ประมาณกว่า5ล้านบาท
1: หลังจากเพลิงสงบแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชะอวดเนี่ย
0: แล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุ
1: ของเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในครั้งนี้
0: ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า
1: น่าจะเกิดจาก
0: ไฟฟ้าลัดวงจร
1: เบื้องต้นไว้ก่อน
0: นะครับนางสาวปุณณภาอายุ32ปีและไรรัตชานนท์อายุ32ปีเจ้าของร้านซึ่งเป็นคู่รักกัน
1: ก็บอกว่าเราเนี่ยได้เปิดทำการขายสินค้าดังกล่าวเนี่ย
0: มาหลายปีดีดักแล้วล่ะสินค้าทางการเกษตรเต็มร้านไปหมด
1: เกี่ยวกับเกษตรนะทั้ง2คนกำลังจะทำอะไรกันล่ะ
0: จะแต่งงานกันวันที่15สิงหาคมเนี่ย
1: โอ้หลังวันแม่เนี่ยนะ
0: เออสงสัยไม่แต่งแล้วอยู่ด้วยกันเฉยแล้วมั้ง
1: อืมไฟไหม้ซะก่อนเนี่ยนะ
0: แจกการ์ดหรือยังแจกการ์ดหรือยัง
1: กำลังเดินทางไปแจกการ์ดงานแต่งกันดิ
0: โอ้กำลังแจกการ์ดได้ทราบครับว่าร้านถูกไฟไหม้ซะแล้วว
1: อดไปเกือบหมดแล้ว
0: กลับมาดูที่เกิดเหตุด้วยความเศร้าครับ
1: ก็คาดว่าน่าจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนี่แหละ
0: ต้องรอตำรวจมาตรวจหาหลักฐานหาสาเหตุที่แท้จริง
1: ก็น่าเห็นใจเขาว่าน่ะ
0: ครับ
1: ไฟไหม้เนี่ยนะ
0: โอ้ทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งสารเคมี
1: ท่อ PVC
0: ติดไฟดีทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟัง
1: เออแล้วก็กำลังจะแต่งงานกันด้วยเนี่ยนะ
0: คู่รักกันกำลังรักกันหวานซึ้งมาเจอเรื่องของไฟไหม้เนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: น่าเห็นใจเขาอะนะ
0: ครับผมพี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมนะโทรหาลุงช้างกันละกัน
1: จะซื้อปุ๋ยก็สั่งซื้อกันได้
0: จะไปซื้อกับพี่ปีดาก็ที่ตลาดนัด
1: วันนี้ไปไหนนะ
0: ดอนปูศรีประจันสุพรรณบุรี
1: อย่าสักลูก2ลูกก็
0: โทรไปนะครับโทรมาหาลุงช้างนี่แหละ
1: 0812901691
0: หรือจะหาลุงโชเล่ก็081924437
1: เนี่ยนะ
0: 081924437
1: นะ
0: หาลิเกจะหาโต๊ะจีนจะอะไรก็โทรหาแกคนเดียวจบเลย
1: ลิเกโชเล่พงดารินเนี่ยนะ
0: ไม่จะหาพรเทพพรทวีกันเดี๋ยววันนี้มันเกิดเขานี
1: ่ Happy Birthday นะพรเทพพรทวีดิ
0: พี่เทพ
1: วันนี้วันเกิดเขา
0: พี่เทพ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เบอร์โทรลุงช้างเป็นพร้อมเพย์นะ
1: อืม
0: โอนมาได้เลย2คนผมจะได้แบ่งกัน
1: พรเทพพรทวี
0: ไม่ต้องโอนตังค์มาหรอกแบ่งงานให้โชเล่เขามั่งสิ
1: มีอะไรก็ส่งข่าวมาเนี่ยพรเทพนะนี่พระเอกที่นิสัยดีที่สุดในโลกลิเกเลยนะเนี่ย
0: นั่น
1: พรเทพเนี่ย
0: ไปทุกงานงานฟรีก็ไป
1: ช่วยกัน
0: ครับ
1: ขอบคุณกัน
0: ครับเนี่ยชาวบ้านวุ้งสังก์บ้านวุ้งกระสังเน
1: า
0: ะเป็นบ้านของน้องฮารุนโซโล่
1: เสียชีวิตเนี่ย
0: ครับชาวบ้านก็บอกว่าโอ้หลังอัพคลิปสุดท้ายที่มาในหมู่บ้านเขาว่างั้นนะครับ
1: ได้ทุนเรียนด้วยนะ
0: ครับได้ทุนเรียนภาษาอังกฤษเก่งไงสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนน้องเน
1: ่นั่น
0: ตอนนี้ได้เข้ารอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินทางแล้วล่ะแต
1: ่รอบสองไง
0: ครับรอบสองนะครับรอบ
1: ประสบความสำเร็จนะเน่หลานโชเล่เนี่ยนะ
0: อ๋อไปคุณเอ้ย
1: เป็นไง
0: แค่ไม่น่าชื่อเน่เลยเนาะ
1: คู่ครองกับโชเล่เนี่ย แล้วก็อรุณโซโลโซเลอะไรนะโซโล
0: โซโลอันนี้โชเล่ ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณย่ายังไม่เชื่อนะ
1: เออ
0: ไม่เชื่อนะครับ
1: ก็คงเป็นจริงนะคุณย่านะ
0: ครับ
1: ไปเสียชีวิตจอร์เจียไม่น่าไปจอร์เจียเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไปคนไม่จะตายไปไหนก็ตายพอถึงคราตายวายชีวาวาดใครพิฆาตเกินฆ่าไม่อาสัตว์ไง
1: แต่พอถึงคราวายชีวาวันเนี่ยนะ
0: หมาจิ้มฟันแทงเหงือก
1: ก็ยังตายเนี่ยขนาดอยู่ในโรงแรมแท้ๆ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยเออไปตายได้
0: ยังไม่รู้สาเหตุนะคุณผู้ฟัง
1: เดี๋ยวไปตายเมืองนอกเมืองนาจะกลับจะอะไรก็ลำบากกันนะ
0: ครับพูดถึงน้องเน่เนี่ยก็ต้องคนไทยต้องบอกถือว่าเป็นอะไรนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะ
1: สร้างชื่อสร้างเสียงให้กับประเทศไทย
0: ประเทศไทยหมดงบประมาณไปกับการโฆษณาว่าประเทศไทยเรามีดีอย่างนั้นมีดีอย่างนี้เขาเชิญคนทั่วโลกมาเที่ยวประเทศไทย
1: หมดงบไปเยอะปีๆนึงเนี่ย
0: ปีๆนึงบางคนทำสัญญากับบริษัทโฆษณาเนี่ยไปหาพรีเซนเตอร์มาโฆษณาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับหมดงบไปใช่น้อย
1: ปีๆก็หลายตังค์อ่ะนะ
0: ทำสัญญากันเป็นปีๆนะครับ
1: นี่น้องเน่เราไม่ได้จ้างเขาได้แท้ชื่อเสียงเขาดังไปทั่วโลก
0: พูดอยู่สองคำกันนั่นเอง
1: เป็นไง
0: ภูเก็ตไทยแลนด
1: ์
0: เย่กันทั่วโลกเลย
1: เน่ๆภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ย
0: ครับอย่าลืมดูแลสายตากันด้วยนะจ๊ะ
1: จะมีกระทั่งดีแคร์ก็ได้เลยนะ
0: ย่าบิงก็ได้
1: ย่าบิงก็เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: ไม่ร้องไม่รู้นะแม่เดี๋ยวจะว่าแหมโฆษณาชนเชื่
1: อ
0: เราไม่ได้โฆษณาชนเชื่อเพราะว่ามันเป็น10ปีแล้ว
1: คนเขากินเขารู้จักเขาเห็นผลเขาก็ซื้อกันประจำนะ
0: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเนี่ยไม่ต้องไปโฆษณาเลยแต่ว่าต้องพูดกันอยู่ถ้าไม่พูดเดี๋ยวจะหาว่ามันหายไปจากวงการนะ
1: ปวดเก้ารูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อเนื้อเมื่อตัวก็กินแบบแคปซูลเนี่ย
1: แต่นี่แคปซูลก็กระปุกก็300
0: สูตรดั้งเดิมเมื่อกล่องละ200
1: ซื้อ5กล่องก็แถม1กล่องนะ
0: นะครับถ้ามันปวดกระดูกปวดข้อก็ไทยแคลพัดนะ
1: อันนี้ก็ไทยแคลพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
0: พี่น้องทางใต้เนี่ยยังหาซื้อไม่ได้ก็โทรมา
1: ต้องสั่งซื้ออย่างเดียวนะ
0: ยกเว้นที่ชุมพรน่ะไปซื้อได้เลย
1: ร้านยิน100
0: ครับ
1: สาขาวังใหม่ทำน้ำมันจิงโจ้นะ
0: ครับผม
1: เอาไปซื้อได้
0: พี่น้องภาคตะวันออกก็สั่งซื้อมันประจำอยู่แล้วนะ
1: ซื้อกันนะ
0: แต่มาระมังฟ้าฝนหน่อยวันนี้ฝนตกเยอะด้วยนะครับ
1: ก็เรียกว่าทั่วประเทศนั้นเยอะนะ
0: วันนี้ดอนปรูจะโดนหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: สีประจันสุพรรณบุรีนะ
0: ครับ
1: ไปอุดหนุนกัน
0: ก็จะอยากได้แล้วก็โทรหาแก0890815595สบู่หอมแกไม่มีนะแกมีแต่สบู่แก้คัน
1: โอ้สบู่แก้คันแก
0: ฟอกวันนี้ไปหายคันอีก4ปี4 5เดือนนั่นน่ะของเราเนี่ยหอมปุ๊บเลยฟอกปุ๊บหอมฟุ้งเลย
1: หอมชื่นใจอ่ะนะ
0: บอกให้แกเปลี่ยนชื่อใหม
1: ่
0: เปลี่ยนชื่อกับไอ้สบู่แก้คันไปเลยดิของเรายังหอมฟุ้ง
1: ของลุงช้างนี่แหละ
0: ครับ
1: กลิ่นหอมชื่นใจ
0: ครับ
1: ไ
0: อ้คดีเกี่ยวกับพี่น้องรัสเซีย2คนที่หายตัวไปเนี่ยว่ากันว่าตำรวจเนี่ยก็เขาบอกว่าได้แต่มอเตอร์ไซค์ที่ขุดหลุมฝังอยู่ไม่ใช่
1: ยังหา2พี่น้องรัสเซียไม่ได้ไง
0: หาพี่น้องรัสเซียไม่ได้เลย
1: หาไม่เจอเนี่ยนะ
0: อะโหลครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับนะกำลังอ่านข่าวอยู่จ้า
1: จ้าจ้า
0: ครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรอีกมั้ยเนี่ย
1: ขยันโทรเหมือนกันเนาะเปลี่ยน
0: อยู่หนองโรงหนองโรงเนี่ยหนองโรงอยู่อำเภอพนมทวนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปส่งปุ๋ยวันหน้าผมแวะหากันนั่นหน่
1: อ
0: ยจะเอาสินค้าใส่ท้ายรถไปให้กันเลือกเลยนี่
1: เลือกเอาเลยจะเอาแบบไหนนะ
0: จะซื้ออะไรบางทีนึกไม่ออกอะไรวิอะไรวิอยู่นั่นเนี่ยให้หยิบมาดูก็อ่านไม่ออกอีกแว่นไม่มี
1: ตาก็ไม่ดีหรอกมั้ง
0: ก็บอกให้กินยาย่าบิงก็ได้กินดีแคร์ก็ได้ไม่เอาวะดื
1: ้
0: อแต่ว่าแกสั่งโปรมิกออยเมื่อกี้เนี่ยจะสั่งกระปุกเดียวกระปุกเดียวมันก็400อ่ะสิซื้อ2กระปุกที่650อ่ะ
1: ซื้อ2กระปุกไปเลย
0: เออราคาเดียวกันกับดีแคร์นั่นแหละ
1: ดีแคร์ก็2กระปุกก็600
0: 650
1: นะ
0: ใช่มาวันไปทำบุญมาได้บุญกันเยอะไม่เล่า
1: น่ะบุญทำดีแล้ว
0: บุญกับบาปนี่ไม่เหมือนกันนะ
1: เป็นไง
0: รู้มั้ยบุญเป็นไง
1: บุญเนี่ยนะบุญไปวัดเนี่ย
0: บุญปักจูงไง
1: แล้วถ้าบาปอ่ะ
0: ปักแบน
1: แปะแปะแป
0: ะไก่ได้ไก่ได้บาปไก่นี่ชอบแกงก็แกงเ
1: นั่นท้ายเขาแกง
0: เป็นในเตือนตลอดเลยบาปบาปบาปบาปตำรวจนี่เครียดเอ๊ะมันยังไงยังหาตัวไม่เจอเลยเจอแต่มอเตอร์ไซค์ถูกฝังดิน
1: แล้วสองพี่น้องรัสเซียหายเนี่ย
0: ครับ
1: ต
0: ้องมีทำเรื่องทำหนังสือถึงสถานทูตเขานะที่ห้องประชุมชั้นสามสภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีทางด้านตำรวจประชุมกันเครียดเลยนะครับ
1: ประชุมกันติดตามความคืบหน้าของคดีการหายตัวเนี่ย
0: ครับรวมถึงวางแผนติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับต่าง
1: ๆพี่น้องสองคนก็หายไป
0: ใช้เวลา2ชั่วโมงนะ
1: ผลการประชุมสรุปว่าร
0: วบรวมพยานหลักฐานและประเมินแนวทางติดตามตัวผู้ต้องเขาเรียกว่าต้องตามหมายจับอ
1: ่
0: ะ
1: ใครอ่ะ
0: ก็ต้องสงสัยก็แก่นายธนาหรือว่าป๋อง
1: อ
0: ายุก็43ปีแล้วก็นายธงชัยหรือว่าธง
1: อายุ39ปี
0: เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: ภายหลังจากการประชุมและเจ้าหน้าที่ยัง
0: ไม่มีการเปิดรายละเอียดเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกของคดีนะฮะ
1: จากก็จะเกรงกระทบถึงเรื่องของรูปคดีการสืบสวน
0: ขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินการต่อไปทางการตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัย
1: รวบรวมพยานหลักฐานและก็ไล่ล่าตัวผู้ต้องหา
0: ตามหมายจับควบคู่กันไป
1: และก็ล่าสุดเมื่อวานนี
0: ้ทีมข่าวโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงจากทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็ยืนยันว่าย
1: ืนยันว่าจนถึงขนาดนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่ม
0: นายป๋องกับหรือนายธงผู้ต้องหาตามหมายจับได้
1: ยังจับไม่ได้ทั้ง2คนเนี่ยนะ
0: และขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประชุมวางแนวทางการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาควบคู่ไปกับการเร่งค้นหาทั้ง2พี่น้องชาวรัสเซีย
1: ยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้สูญหาย
0: และยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง2รายได
1: ้พร้อมย้ำก็ว่าหากมีความคืบหน้าเนี่ยนะ
0: สามารถเปิดเผยแล้วก็จะแจ้งให้ทราบทันทีครับ
1: สาธารณชนได้ทราบกันต่อไปนี่แหละ
0: ครับผม
1: หายไปยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: มาเที่ยวเมืองไทยไม่น่ามาเลย
0: เหมือนเราไปที่จอร์เจียเนาะ
1: แล้วเป็นไงอ่ะ
0: แล้วก็ไปตายแน่นอนแล้วตายแน่นอนนะ
1: ไม่น่าไปแล้วจอร์เจียเลยเนาะ
0: ครับผมไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลนี่ใช้ไซเลียมจอยเป็นแคปซูลนะฮะ
1: อันนี้ต้องไซเลียมจอยนะ
0: หรือถ้าจะชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟูดครับ
1: อันนี้แปลนแบบผงชงน้ำดื่มเนี่ยนะ
0: ซื้อ2แถม1ราคา1เดียวก็350บาทเหมือนในห้าวนะ
1: เหมือนกันเนี่ยนะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของเราก็350นะแต่ไม่ใช่ซื้อ2แถม1นะ
1: นาน
0: ของเรามี60เม็ดเนี่ยนะ
1: 60เม็ดนะ
0: 3ขวดก็ 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นฟอร์กัสอันนี้กล่องละ390บาทครับ
1: ฟอร์กัสเนี่ยนะ
0: ซื้อ2กล่องก็แถมกล่องนึงไม่ใช่ซื้อ2กล่อง700บาท
1: 2กล่อง700เนี่ย3กล่องเนี่ย
0: จะโดนไล่ออกซะแล้วยิ่งแก่ตัวยิ่งไปใหญ่วะเนี่ยผมเนี่ย
1: นาน
0: ไม่น่าบอกก็เลอะอยู่กับประชามา50ปีก่อนนั้นรักกันอีกไม่รู้กี่ปีนะ
1: ว่ากันไป
0: คุณไม่น่ามาใส่ร้ายผมเลยเอาฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆก็โฟกัสนะ
1: รับประทานโฟกัสเด
0: ้กล่องเขียว
1: ๆกล่องเดียวเท่านั้นแ
0: หละถ้าได้เหี่ยวของ
1: ฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่จวดเนี่ยก็รับประทานโฟกัสกัน
0: ครับถ้าจะหาลิเกติดต่อลิเกคณะ
1: โทเล่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: โทเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์ก็ติดต่อกันหากันไปบ้างนะ
0: มันศักดิ์สิทธิ์จะบอกให้โชเล่ชาติรักเนี่ยถ้ารู้ประวัติแล้วจะหนาว
1: เป็นไงอ่ะ
0: เอาโชเล่กับชาติรักนี่ก็ทำงานอยู่โรงน้ำแข็งไง
1: หนาวเย็นจนสั่นเนี่ยนะมีงานหาการกฐินอะไรก็หากันนะ
0: รถกระบะ10ล้อพุ่งอัดซาเล้งพ่วงข้างคนขับติดซากรถเสียชีวิตคาที่ครับ
1: เรื่องของอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนเนี่ย
0: ที่ดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับ
1: ดอกคำใต้กุลจังหวัดพะเยาเนี่ยนะ
0: สมาคมกู้ภัยคุณธรรมแสงทองได้รับการประสานจาก
1: ทางด้านตำรวจสภ.ดอกคำใต้เนี่ยนะ
0: ให้นำเครื่องตัดทางมาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหน่อย
1: บริเวณถนนสายพะเยาเคียงคำเนี่ย
0: พื้นที่ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา
1: หลังจากรถกระบะพุ่งชนกับรถบรรทุก10ล
0: ้อแล้วก็เสียหลักพุ่งชนซาเล้งพ่วงข้างจอดอยู่ข้างทาง
1: เหตุการณ์เดียวกัน3คันเนี่ยนะ
0: ที่กู้ภัยก็ต้องไปช่วยเหลือที่ที่เกิดเหตุเพราะรถกระบะอีซูซูสีบอล
1: สภาพเป็นยังไง
0: ด้านหน้าฝั่งขวาพังเสียหายอย่างหนักตัวรถยุบตัวจนถึงห้องโดยสารคนขับถูกอัดติดอยู่ในซากรถ
1: เจ้าหน้าที่ต้องใช้เร่งเครื่องมือตัดทางเพื่อช่วยเหลือผู้เสียชีวิตออกมา
0: ทราบชื่อว่านาย พระดุงนะครับได้รับบาดเจ็บรุนแรงหลายแห่งแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
1: ชื่อพระดุงนะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้รถบรรทุก10ล้อเนี่ย
0: ทะเบียนพะเยาเช่นกันเสียหลักอยู่บริเวณข้างทาง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ดอกคำใต้
0: พร้อมแพทย์เวชโรงพยาบาลดอกคำใต้ก็ร่วมกันตรวจสอบ
1: ทำการชันสูตรพลิกศพที่เกิดเหตุ
0: แล้วก็มอบร่างผู้เสียชีวิตให้หน่วยกู้ภัยขุนลานนำส่งพิรุณเอาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
1: เนื่องจากญาติไม่ติดใจสาเหตุในการเสียชีวิต
0: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุ
1: ในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: นั่นแหละครับ
1: เอ๊ะเห็นมี3คันเลยไปไหนอีกคันนึง
0: เอาซาเล้งไง
1: ซาเล้งอะนะ
0: ครับซาเล้งอะจอดอยู่เฉยๆไม่มีคนน่ะดิเหมือนโชเล่ไปยืนด่าแท็กซี่กรุงเทพอะไร
1: อ๋อผมไม่กลัวมันละกันนะ
0: เออไปยืนชี้นิ้วด่าอย่าง
1: นี้เป็นชั่วโมงอะนะ
0: ปรากฏว่าแท็กซี่ไม่เถียงสักคำนึงอะ
1: ไม่กล้าเถียงผมเนี่ย
0: เพราะว่า
1: ไม่มีคนอยู่ในรถแท็กซี่มันไปไหนเข้าห้องน้ำ
0: มีแท็กซี่จอดเปล่าๆไปยืนด่าเขาทำไม
1: โอ้ไปด่าเขาไม่ได้ถ้าเขามีคนอยู่นะเดี๋ยวก็ต่อยเอา
0: ไปดูเรื่องของข่าวนี
1: ้ข่าวไหนกันเนี่ย
0: หนุ่มนี่ซวยจัด
1: เป็นยังไงอะ
0: ซวยสองชั้นไปแม่บุกบ้านคู่กรณียามวิการเพื่อจะไปช่วยเพื่อน
1: และเป็นไง
0: ถูกแทงสวนมาตาวิดบอดเลย
1: โอ้จะไปช่วยเขา
0: ซวยซ้ำซ้ำซวยแล้วซวยซ้ำสองอ่ะ
1: บุกเข้าไปก็บุกรุกยามวิการเลยล
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แล้วไปโดนแทงอีกเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่น่าไปช่วยเขาเลยอ
0: ันนี้ข่าวจากแฟนเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นนะ
1: เขาจัดให้เลยเนี่ย
0: เขาแชร์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่า
1: ท้าทายระบบ
0: ช่วยแชร์หน่อยครับ
1: ระบบมาก
0: อ่ะระบบท้าทายระบบมากช่วยแชร์หน่อยครับมีวัยรุ่นบุกบ้านผมครับ
1: รุ่นน้อง
0: จะมาทำร้ายพ่ อบ้านน้องผมเนี่ยนะจะมาทำร้ายพ่อของรุ่นน้องผมด้วยรุ่นน้องก็เลยแทงป้องกันตัวผู้ก่อเหตุบุกเข้ามาในบ้านเหตุเกิดภายในบ้านหลังหนึ่งทอยเทศบาลสีเมือง19
1: ช่วงเวลา4ทุ่มของวันที่11กรกฎาคมหลายวันเลยเนี่ย
0: ครับบ้านทอยสีเมืองอยู่จังหวัดนนทบุรีนะ
1: เมืองนนเนี่ยนะ
0: ล่าสุดนายปนพัฒได้เดินทางไปสภ.บางทีเมืองอีกครั้งหนึ่งพร้อมเปิดเผยว่า
1: เริ่มตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุวันที่11กรกฎาคมเนี่ย
0: นายเก้าเนี่ยได้เข้ามาหานายเกม
1: คู่กรณี
0: ซึ่งอยู่บ้านติดกับตนระหว่างเดินทางมาหน้าบ้านเก้าก็มองหน้าตนพร้อมกับถามไปว่า
1: ถามว่ายังไงถามว่าไง
0: พี่มีอะไรป่ะครับ
1: แล้วว่าไง
0: เขาก็ได้ถามไปว่
1: า
0: เมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรวะ
1: พูดว่าอะไร
0: ซึ่งตนก็ตอบกลับไปว่าเปล่าครับไม่ได้พูดอะไร
1: บอกไม่ได้พูดอะไร
0: จากนั้นนายเกมก็ขับรถมาแล้วก็มองตนแล้วก็ถามแบบมองว่า
1: อ
0: มองอะไรวะ
1: ประมาณนั้น
0: ตนก็บอกว่าไม่ได้มอง
1: สักพักหนึ่ง
0: นายเกมกลับไปที่บ้านถือมีดดาบมาพร้อมกับนายก้าว
1: แล้วว่าไง
0: มาเปิดประตูรั้วบ้านตนพังข้าวของในบ้านตนก็วิ่งเข้าไปในบ้านเรียกพ
1: ่อบุเรียกพ
0: ่อแล้วก็มีปากเสียงกันนายเกมพยายามจะฟันพ
1: ่
0: อแล
1: ้วจากนั้น
0: ตนก็ใช้มีดแทงสวนไปที่หน้าใกล้กับตานั่นแหละ
1: แล้วก็ได้แทงเข้าไปในก้าวเนี่ยนะ
0: บริเวณท้ายทอยจนได้รับบาดเจ็บทั้งคู
1: ่ในก้าวก็โดนแทงด้วย
0: หลังจากไปแจ้งความแล้วจนกระทั่งถึงวันที่29
1: ตนก็กำลังนั่งเล่นคอมอยู่ที่ในบ้านเนี่ย
0: นายเกมกับพวกก็ได้มาที่หน้าบ้านตะโกนเรียกพ่อตน
1: ตอนแรกตนก็คิดว่า
0: เป็นเพื่อนในซอย
1: แต่พอไปดูนั่นแหละ
0: คิดว่าไม่ใช่แล้วมันผิดปกติแล้วคาดว่
1: า
0: คนมีเรื่องกับตนแน่ๆเพราะต้องคู่ใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
1: ซึ่งตนเองก็ไม่ได้ออกจากบ้านนะ
0: แต่แอบถ่ายคลิปไว้แต่คู่กรณีตะโกนเรียกชื่อพ่อ
1: เรียกพ่ออีกแล้ว
0: แล้วก็ตนก็เขย่าประตูรั้วแล้วก็เขย่าประตูรั้ว
1: ตะโกนเรียกพ่อแล้วก็เขย่าประตูรั้ว
0: ต้นเหตุของเรื่องมาจากการมองหน้ากันนี่แหละครับ
1: คือก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มนี้มาก่อนเลย
0: ครับผม
1: วันนั้นหลังจากเกิดเรื่องแล้วก็เข้าไปยกมือไหว้พ่อของตนเองว่าไปเอาเรื่องอะนะ
0: ครับแม่ตะอิงอะไรนะแม่ตะอิง
2: เอามาดำกระปุกนึง
0: จ้า
1: อืม
0: อย่างเดียวนะ
2: จ
0: ้
2: า
0: เอางาดำกระปุกนึงนะ350บาทเดี๋ยวส่งให้นะจ๊ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: สวัสดีครับแม่ตะอิงอยู่พานทอง
1: โอ้พานทองชลบุรี
0: ฟัง855นี
1: ่ฟังได้เนี่ยนะ
0: โอ้งานนี้มันงานยาวเลยเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามหาก็ปรากฏว่า มีคนมาก่อเหตุเนี่ยนะ
1: นานเลย
0: เออเขาไปถามผู้สื่อข่าวไปถามรู้เรื่องครับเนี่ย
1: เออ
0: ไม่รู้เรื่อง
1: บอกไม่รู้เรื่อง
0: พอหลังเกิดเหตุเนี่ยตนก็ ได้ไปโรงพักเพื่อขอโทษคู่กรณีแล้ว
1: โดยที่ตนเองก็ไม่ได้แจ้งความอะไร
0: ไม่จะถูกแทงจนตาเกือบบอดมันก็ตามซวยจริงๆผมเนี่ย
1: เพราะว่าต้องการให้เรื่องมันจบกันไป
0: สุดท้ายเพื่อนตนกลับไปก่อเหตุเขย่าบ้านเขาอีก
1: ไปพักไอ้เขย่าบ้านเขา
0: ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขานะ
1: และเป็นยังไง
0: ทำให้ตนฝ่ายแจ้งความบุกรุกเลยนั่นนะ
1: บุกรุกด้วยเนี่ย
0: บุกรุกด้วย
1: โดนที่สอง
0: โดนสองเด้ง
1: โดนแทงด้วย
0: โดนแทงด้วย
1: แกไม่น่าไปช่วยเหลือเขาเลย
0: ไปช่วยเหลือเขา
1: เออ
0: ไม่ใช่เรื่องอะ
1: นั่น
0: เต้เรื่องไม่ใช่เรื่องไอ้หนู
1: เรียกนายกอีกแล้ว
0: ผมว่าไอ้เนี่ย
1: ไ
0: ม่ใช่เรื่องของตัวเองสักหน่อย เดี๋ยวจบจากวทป.711ก็เราต้องไปที่นู่นเน
1: า
0: ะสทล.แต่คงไม่ได้ไปละเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าข่าวจะเข้าถ่ายทอดสด
1: ช่วงเช้าก็คงฟังไม่ได้แต่คือเราฟังได้นะ
0: ครับผม
1: ยาว
0: ยาวเลยเดี๋ยวทางที่จอ .1 ด้วยนะครับครับผม
1: อ
0: ่ะชั่วโมงนี้ล่ำลากันไปเลยไม่ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เรื่องน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691 081-290-1691
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
8: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: ผมอะเชื่อตัวเองมาตลอด ถึงได้ตัดสินใจทำหนังสืออเดย์ชวนใครๆก็เรียกผมว่าโหน่งอเดย์แต่มีอยู่เรื่องนึงที่อยากเคหัวตัวเองที่สุดเลยก็ดันไปเชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วเท่เชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วหญิงจะชอบเชื่อว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เฮ้ยเชื่อผมเถอะไม่จริงเลยสักอย่าง
10: บุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มดีกว่าเลิกบุหรี่โทร1600จาก
11: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
12: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
13: วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนดคำขวัญประจำปี2566ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
14: มาร่วมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ
15: เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

0: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจาก
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
3: บุรีทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุรีเท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุรีโทร1600จาก
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
6: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
14: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
13: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
15: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
7: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
16: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ลับมาชั่วโมงที่3แล้วนะครับสวัสดีกันอีกครั้งนะลุงโชเล
1: สวัสดีสวัสดี
0: สวีดัต
1: ก็พบกัน
0: 97.0 ที่ชายบาดาลยังอยู่ด้วยกันนะฮะ
1: ฟังกันนะจ๊ะ
0: ยังไงก็ฝากร้านนารายเภสัชคลังยาเภสัชตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถท่าหลวงไว้ด้วย
1: ไปซื้อก็ได้แถวนั้นนะ
0: พรุ่งนี้เวลาดีตรงเนี้ยนะฟังจทล1197แล้วก็ฟังวอร์ทสปอร์ต711ถึง8นาฬิกาเนาะ
1: ฟังกัน
0: เพราะว่าที่ชายบาดาลเนี่ยมันมีปัญหาหวาดเสียวทางสถานีวิทยุอยู
1: ่
0: แล้วก็ที่ก้าวหน้าแล้วก็หยุดออกอากาศไปตั้งแต่ครึ่งเดือนที่แล้วแล้วก็คืนนี้ก็เหมือนกันคนรู้กฎหมายกันเยอะรู้จริงมั่งไม่จริงมั่งอะไรก็ไม่รู
1: ้ว่ากันไป
0: ของสถานีหาค่าน้ำค่าไฟก็ลำบากเหลือเกินนะ
1: ลำบากเนี่ย
0: พูดอะไรก็ไม่ได้แต่ขอความร่วมมือกันจังเลยนะช่วยประกาศอันนั้นในนี่หน่อยช่วยประกาศอีนี่ให้นั่นหน่อย
1: ปิดถนนเส้นนี้ผู้ใหญ่บ้านจะให้เมียปั่นจักรยานหัดปั่นจักรยาน
0: นั่นแหละเมียกำลังจะหัดขี่จักรยานสถานีวิทยุก็ง่อยเป็นแถวกันหมดเลยอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้ไปฆ่าคนตายทั้งหน่อยใช่ไหม
1: มาหากินกัน
0: โฆษณาอะไรจะไปแต่ละอย่างก็มีใบอนุญาตเรียบร้อยเนี่ยอยมอยนะแต่มีบรรณาหารเสริมเนี่ยมันเรื่องเยอะเหมือนยาย าก็มีทั้งทะเบียนยามีทั้งใบโฆษณาอะไรเพียบพร้อมเลยปุ๋ยก็เช่นเดียวกันนะวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยแหละ
1: ตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับ
1: ปุ๋ยลุงช้างเนี่ย
0: ฉันผมรักของบริษัทเขา
1: ซื้อกันได้
0: เขาก็บอกว่าเอาชื่อลุงช้างอะไรมันหมานดีบ้าง
1: คนเขารู้จักกันนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อเป็นตันเนี่ย
0: ผมสังเกตดูนะผมทำงานอะไรกับใครเนี่ยพอชื่อผมขึ้นหน้าปุ๊บนะเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะเริ่ม
1: ไม่ง่าย
0: พอใจไอ้นี่มันชุบมือเปิบเอาเป็นชื่อมันเองมันจะได้ดังก่อกระแสบริษัทอะไรเงี้ยผมเห็นหงายเงือกไปหลายแล้วผมไม่ได้คุยแบบผมดีผมเก่งอะนะ
1: นาน
0: พอนี้ไม่มีชื่อเราก็ไม่ค่อยพูดดิ มาชั่วโมงนี้ส่งข่าวถึงพี่น้องตุ๊ก
1: ๆสองตุ๊กเนี่ยนะ
0: สองตุ๊กที่ขับรถอยู่เนี่ยมันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไม่เล่า
1: ตอนนี้ขับมันเมื่อยอยู่แล้วล่ะ
0: ปวดเส้นเอ็นตึงไม่เล่า
1: ปวดอยู่แล้วเนี่ย
0: อย่าลืมใส่แมสด้วยนะขับรถอ่ะ
1: นาน
0: ไอ้ควันมันเข้าจมูกนะ
1: เข้าอยู่แล้วป้องกันได
0: ้มีข่าวดีมาบอกครับ
1: มีข่าวดีแบบไหนอ่ะ
0: เอาคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ย
1: เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอเรื่อง
0: กรมการขนส่งจะจำกัดในเรื่องของรถสองตุ๊ก
1: สองตุ๊กตุ๊กตุ๊กนี่แหละ
0: ที่จะใช้น้ำมันน่ะห้ามวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในอ่ะนะขอเรียนชี้แจงว่า
1: ว่ายังไง
0: ตอนเนี้ยเขาไม่ได้มีห้ามอะไรสักหน่อยเล่า
1: ไม่ได้ห้ามเป็นเรื่องของการสอบถามความคิดเห็น
0: เขาสอบถามความคิดเห็นแค่นั้นเอง
1: ทางหลักวิชาการเนี่ยนะ
0: ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายออกมาเพื่อจำกัดควบคุมรถในการใช้ทุกๆสันดาปเนี่ย
1: เรียกสันดาปด้วยไง
0: รถที่ใช้น้ำมันเขาเรียกรถสันดาปไงในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเท่านั้นซึ่งเป็นการดำเนินการในอนาคตที่มีกรอบระยะเวลากำหนดให้เวลาไว้หากมีการปรับใช้ในอนาคตเท่านั้นเอง
1: ต้องปรับใช้
0: เมื่อก่อนในกรุงเทพสามล้อปั่นเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่นนทบุรียังมีอยู่นะ
1: ลพบุรีเมื่อก่อนก็เยอะนะ
0: เดี๋ยวนี้มันไม่มีคนขึ้นนะก็ยังมีอยู่นะ
1: แล้วคนปั่นก็ส่วนมากจะมาวัวนะ
0: เมาแล้วก็นอนอยู่ในรถนั่นแหละ แต่ก็ยังมีคนที่เขายังเขาว่าเป็นการออกกำลังกายไงเขาไม่ได้ลำบากอะไรหรอกเขาให้ออกกำลังกายแล้วได้ตังค์ด้วยนะ
1: นาน
0: ในหลักการรถตุ๊กๆที่ใช้ในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นรถใช้พลังงานสันดาป
1: สันดาป
0: และมีอายุมากนะซึ่งโดยมากก็มีอายุกว่า10ถึง50ปี
1: มี
0: ความปลอดภัยต่ำแนวคิดของกรมเนี่ย
1: ขอเสนอความคิดเห็นไปยังพี่น้องประชาชนเรื่อง
0: ยังไม่เรื่องเนี้ยกำลังถามดู
1: ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในเชิงรายละเอียดเนี่ยนะ
0: ก็หรือไม่ได้เสนอรัฐบาลยังไม่ได้เสนออะไรเลย
1: ยัง
0: อนาคตนู่น
1: รถสองตุ๊กเนี่ยนะ
0: นะครับสบายใจได้นะเนื่องจากกรมการขนส่งมองว่ากรุงเทพชั้นในเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีรัตนตรัดารา
1: ม
0: พระบรมมหาราชวังพระอารามหลวงต่างๆรวมทั้งเป็นที่ตั้งของโบราณสถานของชาติ
1: ม
0: ีนักท่องเที่ยวที่ช่างชาวไทยชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาเยี่ยมชม
1: เยอะแยะไปหมด
0: สมควรกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมรถยนต์รับจ้าง3ล้อ ที่ใช้เครื่องยนต์สำดาบภายในเพื่อควบคุมและจัดระเบียบมลพิษทางเสียงและอากาศให้เกิดความเหมาะสมจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
1: เขาเรียกกฎกระทรวงใช่ไหม
0: ครับ
1: ร่างกระทรวง
0: เพ
1: ีย
0: งแต่ร่างเฉย
1: ร่างกฎกระทรวง
0: วิ่งไปเถอะ
1: ให้มีหลักสำคัญเนี่ยนะ
0: โอ้แต่ห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงปากท้องพี่น้องบ้านผมบ้างดิ
1: จะได้มีกินกันบ้าง
0: ตอนนี้กรมจะเปิดรับฟังหลักการของการร่างกฎกระทรวงอยู่นะจะมาห้ามได้ไงล่ะโอ้ยเนาะก็ยังไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกใจนะพี่น้องสองตุ๊กทั้งหลายแม่
1: รถสองตุ๊กเนี่ยนะ
0: ผมว่าจะเอาป้ายรถตุ๊กๆจะป้ายโฆษณายาไทยทิพย์โอสถไปติดข้างรถตุ๊กๆทุกคันเขาจะคิดผมเดือนเท่าไหร่ไหมเนี่ยลองโทรหาลุงช้างหน่อยสิ
1: ก็เดือนไม่เกิน30วันเลยนะ
0: เออได้ครับแม่ใครก็ได
1: ้
0: มาลากโชว์เลขไปหน่อย
1: เอาเรื่องของรถสองตุ๊กนะก็ยังใช้ทำมาหากินกันไป
0: ครับ
1: อ
0: สอกเล็กสอกน้อยวิ่งเข้าวิ่งออกนะ
1: มันก็สะดวกไปอย่าง
0: ใช่
1: โดยเฉพาะในเมืองแคบๆเนี่ยนะ
0: เอ้าพี่น้องตุ๊กๆอยากมีรายได้โทรหาผมนะ
1: นาน
0: เอ
1: ายี่ห้อท้ายทิพย์เราไปติดก้าว
0: เ
1: ป็นไง
0: เป็นตัวแทนขายไงเฮ้ยคนนั่งรถตุกเมารถเนี่ยเอาอย่ามองเราไปดมสิ
1: อย่ามองไทยทิพย์โอสถของเรานะมีขายนะ
0: พกติดไปเลยโอ้ยได้สบายอยู่แล้วนะพกติดนั่นมีไทยทิพย์มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็แบ่งขายพวกเราเนี่ยเป็นรายได้พิเศษเห
1: ็
0: นไหม
1: ใช
0: ่วันนี้สบายสบายเนี่ยเหลือสถานีเดียวแล
1: ้
0: ว
1: ก็ฟังกัน
0: เขาไปถ่ายทอดสดกันหมดนะ
1: ร
0: ถกระบะตู้ทึบฟาดเสาไฟฟ้าอัดต้นไม้พังยับครับ
1: หนุ่ม18ปีเสียชีวิตคนขับสาหัสเนี่ยนะ
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพรไทยทิพย
1: ์โอ้สดเนี่ยนะ
0: เป็นกาวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นทานสูตรดั้งเดิมนะ
1: แต่ถ้าปวดเส้นเอ็นตึงนั่งนอนมันปวดมันเมื่อยเนี่ย
0: นั่งนานยืนนานเดินนานมันก็เมื่อยเป็นเรื่องธรรมดาก็กินแบบแคปซูล
1: นี่แคปซูลก็กระปุกละ300
0: ครับผมแต่มันปวดกระดูกปวดข้อกระดูกก๊อบแก๊บโอ้ยมันปวดนี่กินไทยแคลพัดครับ
1: เรื่องของกระดูกรับประทานไทยแคลพัดนะ
0: มันเสื่อมมันผุมันพุนมันปวดนะไทยแคลพัด2กระปุก500บาท
1: นาน
0: เดือนนึงเลยนะ
1: ของกระปุกเนี่ย
0: กินได้เดือดกินวันละครั้งละ2เม็ดนะ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกก็ 1,000 แถม1กระปุก
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ตี3ของเช้าวันที่31กรกฎาคมครับ
1: ว่ายังไงกันล่ะนะ
0: เช้านี้แหละตำรวจสนบางขุนเทียนรับแจ้ง
1: เหตุมีรถกระบะตู้ทึบชนกับเสาไฟฟ้า
0: ริมถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าถนนเพชรเกษมบริเวณฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนเลิศล่าเขตบางบอน
1: กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยร่วมกตัญญู
0: ที่เกิดเหตุรถกระบะตู้ทึบโตโยต้าทะเบียนชัยภูมิครับ
1: สภาพหน้ารถนี่พังเยินยับยับเยินแล้วก็ตะแคงฟาดกระเสาไฟฟ้า
0: แล้วก็ต้นไม้ข้างทางตรวจสอบพบว่าผู้บาดเจ็บ2ราย
1: ติดอยู่ภายในรถเนี่ยนะ
0: จากนั้นอาสาสมัครก็เข้าไปช่วยเหลือนำร่างออกมา1ราย
1: เป็นคนขับส่งโรงพยาบาลส่วนอีกคนนึง
0: มีอาการสาหัสหมดสติจึงทำการปั๊มหัวใจนานกว่า30นาที
1: แต่ก็ไม่เป็นผลเสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: ทราบชื่อคือนายธีร

0: และเป็นไง
1: ก็ฝนตกหนักกันสิไปแบกมาหรือไงก็ไม่รู้ต้องรู้ว่าฝนตกหนักนะอย่าลืมนะครับถ้ามันกระดูกก๊อบแก๊บแต่มันไม่ปวดก็กินงาดำ
0: กระดูกลั่นก๊อบแก๊บรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
1: ก๊อบแก๊บจะไปตีก๊อบเนี่ย
0: รับประทานกัน
1: งาดำเนี่ยนะผมไม่ได้ผสมน้ำมันลำข้าวมันผสมอะไรเลยงาดำล้วนประโยชน์มันโอ้โหเยอะแยะคุณผู้ฟังลองไปเซิร์ชหาใน Google ดูหรือว่าโทรมาสอบถามลุงช้างก็ได้แต่ที่แน่ๆเราได้อนุญาตให้พูดเพียงแต่ว่ารับประทานงาดำเพื่อเสริมสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อ
0: นั่น
1: หลายๆท่านอายุมากๆแล้วมันเป็นกันทุกคนแหละ
0: ต้องหาตัวช่วยกันละ
1: จะปล่อยไว้นานๆถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะผุมันจะพุนมันจะเสื่อม
0: จะหนักกันนะ
1: ครับ
0: รับประทานน้ำมันงาดำนะตะก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
1: ครับหรือถ้าเป็นเบาหวานรีบไปพบแพทย์พบหมอเอายามากิน
0: หมอ
1: กินยาโรงพยาบาลตามเขาแนะนำคุณหมอนะ
0: รับประทานแล้วก็รับประทานมาละกีนกเราด้วย
1: ควบคู่ไปด้วยห่างกันสัก5นาที10นาทีก็ได
0: ้ตามกันไป
1: มาละกีนกกับน้ำมันงาดำราคาเดียวกันฮะ
0: 2กระปุกก็600อ่ะนะ
1: ครับถ้าซื้อกระปุกเดียวมีค่าส่งนะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งเพราะฉะนั้นเอางาดำกระปุกหนึ่งมาละกระปุกหนึ่งก็ได้ลดมัน60เม็ด
0: แล้วก็โปรโมชั่นอะไรก็เหมือนกัน
1: ซื้อ4แถม1
0: ไงเนี่ยง่าย
1: ครับ
0: บอกแล้ว
1: นะ
0: ซื้อ4แถม1
1: ซื้อ4แถม1เลยนะ
0: ราคาเท่ากัน
1: ราคาเท่ากัน
0: โปรก็เหมือนกันนะ
1: เหมือนกับดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจกับโปรมิกซ์ออยล์นั่นแหละราคาเดียวกัน
0: 2กระปุก6 500650 650
1: เดี๋ยวตีตายเมื่อวานคุณพี่จากบางบัวทองหรือจากอะไรนนทบุรี
0: ว่าไงอ่ะ
1: มันแน่นะมันกินแล้วมันดีนะผมให้กินไทยแก้วพัดไงแกปวดกระดูกกินมาหลายยี่ห้อแล้วดูโทรทัศน์มาก็หลายช่องแล้วฟังรายการวิทยุมาก็หลายมาฟังแกสองคนพูดกันเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยพี่เพราะแกไม่ค่อยคุยว่าสัมปเดชสัมปคุณเป็นไงแกก็พูดนะแล้วแกก็พูดไม่เพราะอย่างเงี้ยนะ
0: คนอายุเยอะแล้วอ่ะ
1: คนเก่าคนแก่
0: เป็น
1: ไง
0: คนเก่าก็ไม่เป็นไรนะ
1: เป็นไรแล้วผมไม่ได้ว่า
0: ได
1: ้ผมอธิบายฟังนะครับจะหายปุ๊บกินปุ๊บหายปั๊บไม่ได้ผมไม่ใช่ยา
0: ไม่ใช่เทวดาจะมารักษาหาย
1: ยาเทวดาที่ไหนแล้วไปหาหมอถามหมอบ้างว่า
0: ว่าไง
1: เนี่ยหมอฉีดยาแล้วผมจะหายไหมเนี่ย
0: หาบ้างหรือเปล่าวะ
1: กินยาแล้วจะหายไหมเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วหมอเขาจะบอกไหมเล่า
1: เออ
0: มึงก็ดูอาการไปดิ
1: พอไปถึงช่องเช็คเงินเก็บเงินแค่นั้นเนี
0: ่
1: ย
0: เป็นไง
1: พอเรียกเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายตอนนั้นไม่เห็นต่อกันบ้าง
0: ไม่ต่อเลย
1: ทีช้างนี่ต่อแล้วต่ออีก
0: เออจะให้ต่ออยู่งั้นน่ะ
1: เออ
0: แปลกนะ
1: ได้ไหมเนี่ยต่อกาแฟถุง490อ่ะ400ถ้วนได้ไหมเนี่ย450ไม่ได้เหรอได้แต่พี่เอา2ถุงนะเอา2ถุงนะถ้าเอา5ถุงนี่ 2,000 เลยนะแล้วผมจะให้ทันทีเลยนะอะไรนะ
0: ฮะ
1: อะไรแล้วหน้าแถมกระแต5ถุงก็แถมอะไรแล้ว
2: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
1: สาชงอย่างดีใช
0: ่แถมไม่2ก้อนเนี่ย
1: ครับ
0: เออ
1: ถ้าซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 ก็ให้
2: ซาบูหอบฟงจากลุงช้าง
0: แถมให้หนึ่งก้อนเลยล่ะ
1: บอกแล้วอย่าดูหนังโป้ยกินหลงกินลืม
0: จริงๆนะคนลืมเรื่อยนะแล้วเมื่อกี้เราคุยอะไร
1: เมื่อกี้ผมถามอะไรคุณนะ
0: จำไม่ได
1: ้นี่แก๊งข้าวยาข้ามชาติมาอีกแล้ว
0: ยึดยาไอ300กิโลกรัม
1: มูลค่าเท่าไหร่นะ
0: 300ล้านบาท
1: โอ้ยาไอกิโลละล้านนะคุณผู้ฟัง
0: เออ
1: ผ่านที่ไหนอ่ะ
0: นานเดินผ่านหนองคาย
1: โน่นกองทัพเรือ นรขอเขตหนองคาย
0: น้ำน้ำโขงไง
1: นะนะครับเมื่อวานนี้พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันธ์
0: โฆษกกองทัพเรือ
1: บอกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย
0: นรขอเขตหนองคาย
1: บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ปฏิบัติการสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณ
0: ตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
1: ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ3กิโลเมตรครับ
0: ห่างจากแม่น้ำและผลการปฏิบัติการ
1: เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายพร้อมตรวจยึดรถยนต์1คันยาไอซ์น้ำหนัก300กิโลกรัม
0: คิดเป็นเงินก็300ล้านบาทนะ
1: แล้วก็คุมตัวส่งผู้ต้องหาเนี่ยส่งไปของกลางเนี่ยนะ
0: พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: แล้วจะได้เร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ร่วมกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

0: อันนี้ทางด้านของ
1: ทหารเรือเนี่ยก็บอกว่า
0: ผลการความสำเร็จเนี่ย
1: ของการจับกุมครั้งนี้เป็นผลการจากการบูรณาการด้านการข่าวระหว่างนรขและก็หน่วยความมั่นคง
0: ร่วมการเฝ้าระวังและก็สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดเนี่ยนะ
1: ตำแหน่งชายแดนแม่น้ำลุ่มน้ำโขงนี่นะ
0: จนสามารถติดตามแล้วก็ตัดวงจรการขายยาเสพติดข้ามชาติ
1: แล้วก็ป้องกันแม่ยาไอ้มูลค่ากว่า300ล้านบาท
0: หลุดลอดเข้าไปสู่สังคมไทยด้านในนะ
1: ครับเดี๋ยวคนเด็กวัยรุ่นมันจะเป็นกันเยอะ
0: ยาบ้ายาเสพติด
1: ตอนนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจแบบนี้โดยรวมถึงปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนครับ
0: เพื่อรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและก็สร้างความปลอดภัย
1: ให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
0: เรื่องของยาเสพติดจะจับได้ทุกวันเนี่ย
1: ไม่เข็ดไหมพวกเนี้ยเนาะ
0: จับกันไป
1: ครับ
0: ติดคุกกันไป
1: เสียงเริ่มแหบอีกแล้วผม
0: แหบแล้วกินข้าวไปไง
1: ไม่ได้กินแค่มองมันเฉย
0: ขนาดมองเนี่ย
1: มองเฉยนะ
0: ถึงกับเสียงแห้งเลยหรือไงพรุ่งนี้หวยออกนี่นะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้วันที่1วันหวยออกเดือนสิงหาคมเป็นเดือนวันแม่นะ12ก็วันแม
1: ่ครับ
0: ท่านจะซื้อปุ๋ยรีบซื้อกันนะ
1: ถึงวันที่12เนี่ยนะซื้อ4ตันแถม1ตันนะ
0: แค่วันที่12นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก
1: เดี๋ยวจะหาว่าช้างกับหมูไม่บอกนะ
0: บอกอยู่เนี่ยนะ
1: หาลิเกเนี่ยไปเล่นวันแม่สิ
0: หาไปสิกำลังว่างอยู่เนี่ย
1: แต่วันแม่ว่างแล้วนะ
0: เมื่อก่อนไป
1: เมื่อก่อนรับ12,000วันเนี้ยวันแม่เนี่ยวันเดียวเนี่ยนะรับ 60,000 พออ
0: ่ารับบัตรไปได้นะ
1: ไปได้ไหม
0: ไปได้โชเล่พงษ์นรินทร์ชาติรักเนี่ยนะมาติดต่อกัน
1: ปกติหาโชเล่ใน 120,000 วันแม่เนี่ยเล่นแค่ 60,000
0: พอ
1: ลูกน้องมันจะเอามันจะจ่ายกันตัวครึ่งเดียว
0: ก็จ่ายก็มันไม่ไปไหนก็ต้องไปนะ
1: เอาละครับซื้อลอตเตอรี่นะวันพรุ่งนี้แต่ว่าไอ้ที่แล้วมาเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ไม่จ่ายตังค์เขาไงจองไว้เฉยๆเดี๋ยวจะโอนตังค์ให้แล้วไม่จองสักที
0: เดี๋ยวผลสุดท้าย
1: ปรากฏว่าสั่งเลขไว้ล่วงหน้า
0: เออ
1: แล้วก็หายปริศนาสงสัยมีคนนำไปขึ้นรางวัล6ล้านนะ
0: ลอตเตอรี่หาย
1: เออ
0: ไม่น่าหายเลย
1: ที่ศรีสะเกษครับ
0: จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยนะ
1: มีคนบอกซื้อสลากกินแบ่งงวดประจำวันที่16มิถุนายนหมายเลข287184แต่กลับไม่ได้รับรางวัลจากแม่ค้าไม่ได้รับสลากจากแม่ค้า
0: อ้าว
1: แล้วก่อนมาทราบภายหลังว่ามีคนเอาสลากดังกล่าวไปขึ้นเงินรางวัลที่1มูลค่า6ล้านบาท
0: จนเป็นการแผลวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเลยนะ
1: นะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ผู้สื่อข่าวนี่ขยันจริงๆย้ายมาอยู่ลพบุรีสักหน่อยได้มั้ย
0: เป็นแทนนักข่าวลพบุรี
1: นักข่าวลพบุรีนี่เอาข่าวไปไว้ที่ไหนกันหมดวะเนี่ย
0: มีแต่ข่าวบริการ
1: ข่าวบริการเยอะจังเลยหมาบางทีเนี่ยลงมาบ้างทีเนี่ยส่งให้ผมก็ได
0: ้
1: นะครับแล้วเราก็ไม่ได้ตังค่าข่าวเขาไง
0: น่านน่าน
1: เขาไหนได้ตังเขาก็ไปแหละใช่ไหมล่ะ
0: ขยัน
1: คุณพูดนะผมไม่ได้พูดนะผู้สื่อข่าวไปยังร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในอำเภอปางกู่ครับ
0: เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้พบกับใครอ่ะ
1: นางยอมคนร้องเรียนนี่แหละ
0: แต่ก็ไม่ยอมแกไปร้องเรียนเนี่ยนะ
1: แหมชื่อร้านยอมบิวตี้มาลพบุรีป่ะเหาน้องสาวผมเนี่ยเปิดอยู่ที่ตรงข้ามกับตลาดนัดพิมีนาเนี่ย
0: โอ้
1: ชื่อร้านยาเนี่ยร้านยอมบิวตี้ไม่มีวันว่างเลยนะแต่ละคืนนี่หลับคาเท้าผัวเลยนะ
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เมื่อยที่ยืนทั้งคืนยืนทั้งวันนะกลับบ้านให้ผัวเหยียบอ่ะ
0: โอ้
1: ตอนหลังได้ยามองลุงช้างไปได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์ลุงช้างไปผัวบอกเขายังชั่วหน่อยมันก็ยินหลับขาเท้าผมทุกคืนเนี่ยดีคนร้องเรียนเขานำเอกสารและหลักฐานต่างๆมาแสดงต่อผู้สื่อข่าวทั้งขอความข้อความสนทนาผ่านแอปทางไลน์นะ
0: แล้วก็ประวัติการติดต่อหลักฐานเกี่ยวกับแผงจำหน่ายลอตเตอรี
1: ่นางยอมเนี่ยบอกว่าเนี่ยวันที่15ก่อนหวยออกวันนึงนะ
0: เป็นยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ได้โทรไลน์สั่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับนางแดง
0: ซื้อจากนางแดงแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่รู้จักกันตั้ง10ปีแล้ว
1: ร
0: ู้
1: จักกันมานานแล้ว10กว่าปีตั้งแต่ปีมาโวดูนะ
0: แกซื้อที่นี่เพราะทำอะไร
1: ก็เพราะขอซื้อเลขท้าย3ตัว184
0: ก็จะซื้อ184
1: นะนางแดงไม่มีเลขดังกล่าวครับ
0: นางแดงว่าไง
1: แจ้งว่าเลขที่ตนต้องการมีอยู่ในแผงของนางจีนแม่ค้าอีกรายตนเคยซื้อเป็นประจำโดยดึงสลากเลขดังกล่าวแยกไว้ให้ต่างหาก
0: อ๋อแยกไว้แล้ว
1: อย่างไรก็ตามครับหลังทราบผลการออกรางวัลตรงก็ติดต่อสอบถามเพื่อขอรับสลากรางวัล
0: แต่ว่านางจีนว่าไง
1: แจ้งว่าไม่ได้รับไม่ได้เก็บสลากไว
0: ้อ้าว
1: ขณะที่นางแดงยืนยันว่าได้แยกสลากไว้แล้ว
0: แยกไว้แล้ว
1: เออ
0: มันยังไง
1: ทำให้เริ่มสงสัยเอ๊ะอ่ะโอ้มันยังไงกันไม่น่า
0: สงสัยเนี่ย
1: เออสองคนพูดไม่ตรงกันไง
0: นั่นสิ
1: อีกทั้งวันที่สั่งซื้อก็ไม่ได้มีการถ่ายภาพสลากส่งมาให้เหมือนเดิมไม่นะ
0: อ้าว
1: จนวันที่18นางแดงก็แจ้งความว่า
0: ว่าไง
1: จะนำลอตเตอรี่มาให้แต่ว่ากลับเลขกันเป็น684
0: เป็น684
1: พร้อมอ้างว่าวันเกิดเหตุหาเลขไม่พบ
0: หาไม่เจอ
1: ถึงกระทวงไปวางก่อนหน้านี้ไหนบอกว่าลอตเตอรี่ถูกขายไปแล้วไง
0: ได
1: ้รับคำตอบว่านึกว่าขายไปแล้วแต่วันนี้หาไม่เจอ
0: หาไม่เจอ
1: มั่วแล้วนะมั่วแล้วมั่ว
0: มันชักยุ่งกันใหญ่แล้วแล้วเป็นไงเห็นเลข
1: เลขไม่ตรงก็ที่สั่งไว้ก็ปฏิเสธไง
0: ปฏิเสธ
1: แล้วก็ไม่จ่ายเงิน
0: ปฏิเสธรับไม่จ่ายเงิน
1: ถ้าจ่ายเงินก่อนก็จะดีนะเนาะ
0: เออ
1: ไม่จ่ายเขาก่อนไง
0: ก็ที่มันซื้อทางโทรศัพท์เนี่ยนะ
1: ซื้อโทรศัพท์เครดิตไว้ก่อนไงผมก็เพิ่งจ่ายเข้าไปเนี่ย522สิบใบเพิ่งจ่ายเข้าไปเมื่อเช้านี่เนี่ย
0: ซื้อเหมือนกันเนี่ยรัฐบาลเนี่ย
1: เขาก็บอกเอาแต่รัฐบาลงวดนี้ไม่เล่นผมไม่เล่นแล้วไอ้เอกชนน่ะหมดไปเยอะผมเจ็บมาเยอะ
0: พูดเป็นสมจิตไปได้นะเจ็บไปเยอะส่วนนี่สมรักก็ไม่ได้โบ้เนี่ย
1: โบ้นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลจากสายสืบของตัวเองนะมีสายสืบไปนะ
0: ว่าไงสายสืบไ
1: ปสลากใบนั้นนะมีคนมีขึ้นรางวัลนะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: คู่กรณีได้ซื้อรถยนต์ไปแล้วนะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: หลังจากคุ้นเคยกันเป็นส่วนตัวคู่กรณีมีฐานะไม่ค่อยดีนักแต่ตอนเนี้ยนะ
0: เป็นยังไง
1: ซื้อรถป้ายแดงชะ
0: ซื้อรถด้วย
1: เออผู้สุขาก็ลงมายังพื้นที่อีกแล้วไปธนาคาร
0: ไปธนาคาร
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
0: ธ.ก.ส.
1: สาขาปางกู่เนี่ย
0: เพื่อไปพบกับนางจีน
1: แม่ค้าขายสลากกินแบ่งเพื่อสอบถาม
0: ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
1: จริงหรือเปล่าเนี่ยนะ
0: นางจีนทำไง
1: เอาหลักฐานการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านไลน์มาแสดงต่อผู้สื่อข่าว
0: เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
1: พร้อมชี้แจงว่าไม่ทราบมาก่อนว่านางยอมเนี่ยได้สั่งซื้อลอตเตอรี่ผ่านนางแดง
0: เนื่องจากว่า
1: ไม่มีการแจ้งหรือประสานมายังตน
0: จนกระทั่ง
1: ภายหลังประกาศผลรางวัลนางยอมโทรศัพท์มาหา
0: ถามหาลอตเตอรี่
1: ฉันถูกรางวัลฉันถูกรางวัลรางวัลเนี่ยลอตเตอรี่อยู่ไหน
0: และตัวว่าไง
1: จริงบอกจะไปรู้ได้ไงเล่าจะไม่เห็นมีอะไรเนี่ย
0: อ้าว
1: เออ
0: สั่งไว้ตอนไหน
1: สั่งกับใคร
0: เออ
1: สั่งยายแดงที่ยายแดงไม่เห็นมาเลย
0: เอายุ่งกันแล้ว
1: ทีนี้ก็มั่วเลยไง
0: นางยอมหากว่าจะซื้อลอตเตอรี่ไปไง
1: เขาหลังอะติดต่อโดยตรงนะยอมนะ
0: เออ
1: สักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691

0: คุณวีจากศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรี
1: โทรมาโทรมา
0: จะเลิกจัดรายการคืนนี้แล้วเหรอเสียดายยากเลยหน่อย
1: โอ้แกใจหาย
0: ไม่ได้เลิกโน่นที่ชายบดาลโน่น
1: บางคลื่นนะ
0: เป็นบางคลื่นเขามีปัญหาอะไรกันอยู
1: ่
0: ไม่ได้มีปัญหากับผมหรอก
1: น่าม
0: ีปัญหากับพวกรู้มากกันเลยมันรู้มากแล้วก็นั่งเทียนทีหลังจะจับผิดคนนะจะจับผิดเอาให้มันแน่ๆหน่อยออกเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้เวลาเท่านั้นเท่านี้มันไม่ใช่เวลาเราสักหน่อยอะไรก็ไม่รู้ล่ะมีม่วงไปหมดผมว่าทางที่ดีนะปิดให้หมดเลยจะมายึดใบออกอากาศให้หมดเลยจะเอานู่นเอานี่เอาไอ้นี่เอาไอ้นั่นโถพระคุณเอ้ยผมตอนนี้ผมบอกตรงผมเห็นใจทางสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศเลยนะ
1: ใช่
0: ทำอะไรก็ลำบาก
1: นะแล้วลงทุนกับมาก็เยอะ
0: เออทำไมไม่เอาทีวีบ้างนะโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นนี่เอาบ้างดิ นี่คุณแม่ลูกบอกว่าลูกสาวอายุ13ปี
1: เป็นไงอ่ะ
0: ถูกนกต่อล่อไปให้6ทรชนลุมขืนใจ
1: โอ้
0: เลยต้องไปคุยกับใครรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: นี่ไงกันจอมพลังเลย
1: คนหนวดงามๆเนี่ยนะ
0: เออคุยกับใครไม่รู้เรื่องคุยกับกันดีกว่า
1: ไม่หานักข่าวก็ไปหากันไง
0: กันจอมพลังได้รับการร้องเรียนจากหญิงรายหนึ่งให้ไปช่วยเหลือหน่อย
1: บอกว่าลูกสาวอายุ13ปีเนี่ย
0: กลุ่มเพื่อนชายวัย6คน
1: ลุมซมขืนใจจนหมดสติ
0: เหตุเกิดที่บริเวณน้ำตกสุขทาไลหมู่5
1: ตำบลตะลิ่งชันอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลา
0: โอ้คุณกันคุณไปช่วยเขาไล่ล่าคนร้ายอยู่เหมือนกันงั้นน่ะ
1: ก็จากการสอบสวนก็ทราบว่า
0: เหยื่อได้ไปเที่ยวน้ำตกสุขทาไลความกับเพื่อนเพื่อนด้วยกัน6คน
1: โดยก่อนหน้านี้ก็เคยมีปากมีเสียงกับผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มนี่แหละ
0: ขณะที่กำลังเล่นน้ำอยู่เหยื่อก็เดินมาลงมาด้านล่างเอาผ้าคลุมผ้าเป็นคลุมฮิญาบน่ะลืมไว
1: ้ลืมไว้
0: ลืมผ้าฮิญาบไว้นะ
1: แต่ระหว่างทางเป็นไง
0: กลุ่มวัยรุ่นชาย6คนรุมกระชากตัวก็ไปในห้องน้ำสาธารณะโดย3คนแรกเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ลงมือลุมขืนใจจนสำเร็จความใคร่จากนั้นอีก3คนเข้ามาทำซ้ำอีก
1: โอ้
0: เป็นลงแขกใช่มั้ย
1: 6คนเลยเนี่ยนะ
0: จนเหยื่อได้ช็อกหมดสติไปกระทั่งเพื่อนสนิทลงมาตามหาก็ช่วยนำตัวส่งมาด้านนอก
1: ส่งไปที่ศาลาด้านนอกเนี่ยนะ
0: อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุเพื่อนคนหนึ่งของเหยื่อได้สารภาพความจริงว่า
1: ว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยนะ
0: ไม่ได้เกิดโดยบังเอิญหรอก
1: แต่มันเกิดจากว่ากลุ่มเพื่อนผู้หญิงนี่แหละ
0: วางแผนกับกลุ่มผู้ชายรวมกันแล้ว8คน
1: หนึ่งในนั้นก็เป็นแฟนของกลุ่มเพื่อนน่ะ
0: เป็นแฟนของเพื่อนเป็นแฟนของคนนึงในกลุ่มอ่ะ
1: ในกลุ่มเพื่อนนี่แหละ
0: ล่อลวงเหยื่อไปย่ำยี
1: นอกจากนี้
0: ทางครอบครัวหวั่นเกรงว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
1: ได้มีการบันทึกคลิปวิดีโอไว้ขณะลงมือข่มขืนเนี่ยนะ
0: คลิปไว้ที่มันก็ฆ่าตัวตายนั่นแหละดังนั้นน่ะ
1: น่าสงสารเด็กจริงนะ
0: ไปถ่ายไว้ก็ตัวเองผิดเต็มๆเลยนะมารดาผู้เสียหายเปิดเผยด้วยน้ำตาว่า
1: ตนเนี่ยทำงาน
0: หนูมาทำงานอยู่กรุงเทพ
1: แล้วก็พาลูกมาม
0: าเรียนที่กรุงเทพได
1: ้แล้วก็กลับไปบ้านช่วงใต้ช่วงปิดเทอมเนี่ยนะ
0: กลับใต้ตอนทีก็ต้องปิดเทอมนี่แหละคุณตำรวจครับ
1: ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงขนาดนี
0: ้หลังเกิดก็แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.บันนังสตา
1: แต่คดี
0: กลับไม่มีความคืบหน้าร
1: วมถึง
0: ความพยายามจะให้เจรจายอมความตนยืนยันว่าไม่อยากได้เงิน
1: ต้องการจะให้ความยุติธรรมกับลูกสาวตนเอง
0: จะดำเนินคดีถึงที่สุด
1: ทางด้านการจอมพลังว่าอย่าง
0: ไรวันนี้ตรงลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพอดีระหว่างลงพื้นที่แม่น้องผู้เสียหายซึ่งอยู่จังหวัดยะลา
1: ว่าไง
0: อ
1: ้
0: าวก็รับสายที่น่ะ
1: ไม่ต้องรับอ่ะจำนงก็โทรมาประจำเนี่ย
0: ลุงนงไหนอ่ะ
1: นงสุขขละเนี่ยล่ะ
0: บ้านอยู่ไหนอ่ะ
1: มันรู้อยู่แถวพัฒนานู่นน่ะเดี๋ยวโทรไป
0: วันนี้ตกลงพื้นที่มาพอดีลูกเขาพาลูกสาวมาขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงมาตั้ง3กิโลนะ
1: มา3กิโล
0: ใช่มั้ยไม่ใช่3กิโล3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมงเพื่อ
0: มาหาตนในพื้นที่นราธิวาส
1: แล้วก็นั่งรอจนกว่าเสร็จภารกิจจึงได้คุยกัน
0: ครับ
1: เพื่อคุยกัน
0: ระหว่างติดตามคดีก็มีคนกลางซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยนะ
1: มา
0: พูดมาคุยมาไก่มาเกี่ยเรื่องค่าเสียหายเสนอให้เงินแต่แสนห้า
1: 150,000บาท
0: เรื่องให้เป็นจบไปแยกๆกันไป
1: ซึ่งในมุมของตนเองมองว่าม
0: ันไม่ถูกอ่ะ
1: มันไม่ถูกอ่ะเด็ก
0: เนื่องจากเป็นคดีฉลามชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีกฎหมายตามกฎหมายแล้วไม่ว่าเด็กยอมหรือไม่ยอมก็ไม่ได้
1: ไม่สามารถยอมความกันได้หรือไกลเกลี่ยกันได้
0: ยิ่งในเคสนี้น้องยิ่งไม่ได้ยินยอมแล้วฝ่ายชายมาทั้งหมด6คนน่ะ
1: ช้กำลังข่มขืนด้วยเนี่ยนะ
0: เบื้องต้นตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9แล้ว
1: ท่านก็ยินดีเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะ
0: เนื่องจากเหตุเกิดในพื้นที่สภ.บันดังสตา
1: เชื่อว่าทางด้านของตนเนี่ยจะดูแลเองเนี่ย
0: คดีจะมีความคืบหน้าแน่นอนครับ
1: แ
0: ล้วจะต้องมีการตรวจสอบไปถึงบุคคลที่เข้ามาพยายามไก่เกี่ยด้วยเขาเป็นใคร
1: นั่นดิ
0: มาไก่เกี่ยเรื่องอะไร
1: จะให้เงินเขา150,000เน
0: ี่ยเออ
1: แม่เขาไม่ยอมเนี่ยนะ
0: อ่ะเวลาหมดแล้วครับ
1: เ
0: ราจะกลับมาเจอกับพวกนี้คงได้ฟังกันครบ
1: ฟังนะพวกนี้นะ
0: เพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยเน
1: า
0: ะอ่ะโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
4: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02765 00

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่นี่ได้ยินบ่เสียงตามสายได้นี่เสียงตามสายเสียงจากไสล่ะว่าเสียงจากสำนักงานปปส.เพิ่นมาส่งข่าวเพิ่นบอกว่าจังซี่เพิ่นสิเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดให้เป็นผู้ป่วยอ๋อคือว่าจังซั่นเนาะตะกี้มีแต่สิจับกับจับเด้บัดนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่เพิ่นว่าจังซี่การบำบัดรักษายาเสพติดสิบ่มีโทษทางอาญาแล้วแต่ว่าเพิ่นสิบูรณาการสาธารณสุขแล้วก็สิบ่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้เสพผู้ที่เสพยาเสพติดเขารับการบำบัดรักษาโดยบ่ต้องออกจากโรงเรียนหรือว่าบ่ต้องออกจากที่ทำงานแล้วสิบ่มีประวัติอาชญากรสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ตามปกติพี่น้องมาเด้อฟ้าวพาไปบำบัดเด้อค่ะรัฐเพิ่นห่วงใยเพิ่นพร้อมสนับสนุนเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือเสียงตามสายเสียงจากความห่วงใยสำนักงานปปส.เพิ่นว่า
2: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: ายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่ฮะเขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆวิงวอนอ่อนหวาน
1: ขอทานขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิด
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
6: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซี
7: ในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกําจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่085 517 9025085-517-9025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
8: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
7: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร085 517-9025 085 517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
9: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร085517-9025 085-517-9025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตี3ถึงตี4ทางสถานีวิทยุจทล AM สตรีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีตี5ถึง6โมงเช้าทางวสป .612 วิทยุศูนย์การหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งทางจทล AM 3ช่วงของข่าวรับอรุณนะคะแล้วก็มีภาคกลางวันข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีอีกช่วงหนึ่งทางจทล AM 1197วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้1สิงหาคมวันแห่งความหวังของผู้คนจำนวนมากนะคะช่วงเวลาของเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเดี๋ยวเย็นๆเราก็จะได้เฮกันสำหรับผู้โชคดีที่ถูกโฉลกกับตัวเลขประจำวันที่1วันที่16อะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าสำหรับเรื่องราวข่าวสารในรายการวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะมันมีเรื่องสะเทือนหัวใจเหลือเกินทุกวันนี้เนี่ยอ่านข่าวแล้วแบบเหนื่อยจริงคุณผู้ฟังปุ้มเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วแบบบางทีไม่อยากอ่านจะเรียกว่าหนังสือพิมพ์คงไม่ใช่เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาไม่ได้พิมพ์แล้วต้องเรียกว่าข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ปัจจุบันนี้บางคุณผู้ฟังคำถามค่ะนานเท่าไหร่แล้วที่คุณไม่ได้จับหนังสือพิมพ์ปุ้มเป็นคนหนึ่งซึ่งจับหนังสือพิมพ์มาเป็นระยะเวลายาวนานเกือบทั้งชีวิตเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ค่อยได้จับไม่เท่าไหร่แต่พอมาเรียนหนังสือต้องจับแล้วก็มาเรียนนิเทศศาสตร์นี่ต้องจับหนังสือพิมพ์ทุกวันวันหนึ่งต้องมี3ฉบับอาจารย์บังคับอ่านอย่างน้อยๆต้อง3ฉบับที่ผ่านตาแล้วก็โตมาก็มาจัดรายการวิทยุมาอ่านข่าวปุ้มก็ต้องจับหนังสือพิมพ์ทุกวันในช่วงที่จัดรายการข่าวแรกๆเลยใช้อ่านจากหนังสือพิมพ์แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะแถมข่าวเรามาก่อนหนังสือพิมพ์เป็นวันเพราะว่าข่าวออนไลน์ปุ๊บปั๊บนำเสนอแง่มุมใหม่ทันใจมากเลยอะโลกออนไลน์ช้าไม่ได้มันเป็นยุคของข่าวสารที่ต้องแบบแข่งกันจริงๆแล้วก็สื่อแต่ละสำนักเขาก็เร่งรีบมากในการที่จะต้องรายงานข่าวในแง่มุมที่แบบไม่ต้องเหมือนใครไม่ซ้ำใครกูได้ก่อนกูมาก่อนบางคนก็แบบบางสื่อเนี่ยแบบรีบนำเสนอโดยที่ไม่สนใจเลยว่ามันจะมีส่วนถูกต้องจริงชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเพียงแค่แบบเป็นประเด็นขึ้นมาก็รีบเลยบางคนนี่แค่เกี่ยวข้องกับข่าวนิดเดียวโดนสื่อไปรุมถึงกันเป็นการใหญ่คือแบบเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้แล้วยิ่งโลกออนไลน์บางทีพอเป็นข่าวเป็นกระแสปุ๊บโจมตีกันกระหน่ำยังไม่รู้ว่าถูกผิดมากน้อยแค่ไหนโดนสื่อสังคมออนไลน์ประนามไปก่อนแล้วประมาณนี้ก็มีค่ะมันเยอะมากเลยในสังคมข่าวสารที่มีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีข่าวเฟกนิวส์ทั้งหลายทั้งปวงให้วุ่นวายไปหมดเนาะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะบางท่านฟังรายการปุ้มมองอีกมุมนึงไปเปลี่ยนฟังข่าวมาจากแหล่งอื่นก็คิดอีกประเด็นหนึ่งก็ต้องใช้วิจารณญาณกันนิดนึงยกเว้นแหล่งเลขเด็ดที่มันต้องเหมือนกันทุกแหล่งแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะมีมาฝากหลายแหล่งพร้อมทั้งเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยค่ะสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันกินแล้วดีมีประโยชน์กับสุขภาพจริงๆถ้าคุณเป็นผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมีไขมันในเลือดสูงนะคะผักเชียงดาเจียวกูหลานอบเชยพริกไทยดำและเห็ดหลิงจือสกัด
ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการดูแลสุขภาพของท่านกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำตัวช่วยที่ดีที่ทำให้คุณไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตนะคะส่วนทางด้านของภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นช่วงนี้มีหลายท่านที่ห่างหายไปนานนะคือแบบหยุดกินไปพักใหญ่แล้วก็กลับมาโทรมาสั่งกันใหม่แล้วก็บอกว่าไม่ได้กินนานแล้วตอนนี้กลับมากินใหม่คือบางอย่างมันไม่สามารถจะทำให้หายขาดได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าร่างกายมันเสื่อมสภาพไปแล้วซ่อมเองไม่ได้ต้องมีตัวช่วยมีปัจจัยภายนอกมันถึงได้มีอาหารเสริมมีวิตามินบำรุงเราไม่กินได้ไหมไม่กินก็ได้แต่คุณกินอาหารเพียงพอหรือเปล่าอย่างบางท่านเนี่ยดูที่เล็บนะคะดูที่เล็บเล็บเปราะบางแตกหักง่ายยาวนิดนึงยังไม่ทันได้ตัดหยิบจับฉีกไปแล้วบางทีมีเส้นที่เล็บค่ะสังเกตดูที่เล็บจะมีเส้นๆคุณผู้ฟังขาเล็บจะเป็นเส้นๆไม่ได้เป็นเรียบๆมันวาวเหมือนอย่างเด็กๆเป็นนะคะจะแบบสีชมพูก็จริงนะแต่ว่าจะเป็นเส้นๆบ่งบอกให้รู้ว่าเราขาดวิตามินนะแล้วเดี๋ยวเล็บแตกอันเนี้ยแล้วก็เป็นอยู่นานเชียวไม่หายสักทีก็กินนู่นกินนี่กินไอที่บอกว่าเป็นวิตามินไม่หายค่ะพอมีอาหารเสริมมีวิตามินเป็นตัวช่วยเข้าไปมันหายอ่ะหรือแม้แต่คนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมมีจุดเล็กๆๆมองอะไรก็เหมือนมีแมงหวี่แมงวันบินอยู่ในตาเหมือนมีเยื่อใยเป็นคนมีเยื่อใยในตาซะอย่างนั้นน่ะนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไม่หายกิน BGM Soft Gel ไปเอ้าไอ้จุดเล็กๆมันหายไปแล้วเยื่อใยที่เรามองเห็นมันก็พันหายไปหมดแล้วเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่ร่างกายเสื่อมสภาพเราต้องหาตัวช่วยBGM Soft Gel ช่วยดูแลและบำรุงดวงตานะคะเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กินเฮอะบางทีรอคิวลอกต้อปีหน้านุ่นกว่าจะได้ลอกกินไปก่อนเลยไหมเดี๋ยวจะสูญเสียการมองเห็นกันไปใหญ่กว่าจะได้ลอกอะไรประมาณนี้นะก็ BGM Soft Gel นี่แหละปุ้มการันตีว่าดีจริงเพราะปุ้มก็กินทุกวันนะคะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ข้าวหวานใหม่ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะฉันกำลังจะคุมหญ้าผสมวัคซีไรได้ไหมคุมรอบ2ผสมวัคซีไรไปเลยค่ะ10วัน15วันฉีดวัคซีไรได้เลยบางท่านไปตั้งแต่รอบแรกคือจริงถ้าเกิดคุมหญ้ารอบแรกแล้วผสมวัคซีไรไปเนี่ยมันเปลืองแนะนำว่าให้คุมรอบ2นะคะคุมรอบ2ผสมวัคซีไรไปเลยได้ค่ะฉีดวัคซีไรก่อนหว่านปุ๋ยละกันเราจะประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะมากเลยค่ะเพราะเขาจะเขียวแตกกอใบตั้งเขียวแบบยูเรียไปไกลๆเราไม่ใช้ค่ะประหยัดปุ๋ยไม่ใช้ยูเรียแต่เขาก็เขียวแตกกอไม่มีโรคหนอนแมลงมากวนเลยหนาข้าวที่ฉีดวัคซีไรไม่มีแมลงมาบินเลยนะไม่มีแมลงมาบินก็ไม่มีใบขาวมันก็ไม่เป็นหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ลายจุดไม่เป็นแต่ถ้าคุณผู้ฟังพลาดพลั้งแล้วปล่อยให้เป็นโดยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีไรมันเป็นหนอนซะก่อนแล้วเนี่ยทำไงก็ใช้วัคซีไรกับวีโต้ปราบหนอนผสมกันนะคะฉีดพ่นไปนี่แหละวีโต้ปราบหนอนนี่หนอนหัวดำมะพร้าวดวงมะพร้าวแมลงเต่าทองวีโต้ปราบหนอนเอาอยู่แล้วก็เร่งให้ข้าวท้องไวใช้วัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงค่ะปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นหนาข้าวใช้เท่านี้ค่ะส่วนพืชไร่ไม้ผลผักกินใบใช้วัคซีเน่1เร่งยอดเร่งใบอยากให้งามฉีดวัคซีเน่1อย่างเดียวถ้าอยากให้ดกฉีดวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะฉีดทุกอย่างที่ออกดอกวัคซีนเอ2กับวีซ่าคั่วเหนียวนะปราบหนอนปราบหนูปราบรามีครบช่วงนี้ชื้นๆแฉะๆเป
เป็นคนเน่ารักเน่าเป็นโรคเน่าคอดินใบติดเนี่ยชีวภาพปราบราสมุนไพรปราบหนูนี่โอ้โหเด็ดสุดเมื่อวานนี้ไปไปรษณีย์ลพบุรีหายใจหายคอกันยังไงเนี่ยแม่คุณเอ้ยหนูเพราะว่าหนูมันกวนในไปรษณีย์อันเนื่องมาจากว่าพัสดุบางอย่างเนี่ยมันเป็นอาหารการกินนะคะหรือแม้แต่น้องๆไปรษณีย์เนี่ยเขาเก็บข้าวเก็บของเอาไว้มันค้นมันฉี่เอ้าหนูมากัดมากวนมากินเกิดการเบื่อกันขึ้นมาคราวนี้มันตายค่ะคุณผู้ฟังขามันไปตายในรางไฟในร่องไฟหากันไม่เจอเหม็นไปทั่วเขาไม่เบื่อกันแล้วค่ะแม่คุณส่งอยู่ทุกวันน้องบอกของพี่ปุ้มอยู่ในกล่องหนูก็เลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไปเลยสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีฉีดพ่นทุกที่ที่หนูกวนยกเว้นหนูตลาดไม่งั้นได้ทุกที่ค่ะที่ไหนก็ได้โรงรถอู่ซ่อมรถนี่ระวังนะคะสมุนไพรปราบหนูมันเข้าไปอยู่ในตู้แอร์ช่องแอร์อะไรของมันก็ไม่รู้เต็มไปหมดเนี่ยเดือดร้อนต้องรื้อต้องล้างกันยกใหญ่คุณผู้ฟังขาสมุนไพรปราบหนูค่ะผสมน้ำแล้วฉีดพ่นคุณได้ไปเนี่ยขวด 500cc เนี่ยมันเป็นหัวเชื้อขนาดในนายังต้องผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นเพราะนั้นไปในบ้านผสมให้เข้มข้นหน่อยนะคะฉีดไปได้ทั่วๆเลยหายไปเงียบบางที่เป็นเดือนนะเด็ดสุดแล้วในยุคนี้ไม่มีใครเกินโทรหาปุ้มเลย0855179025 0855179025นะคะวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกเอาชนิดที่แบบว่าสะเทือนเลื่อนลั่นหัวใจจากกรณีที่หายตัวไปของ2พี่น้องรัสเซียคือน้องหายตัวไปเป็นข่าวขึ้นมาก็ตามหากันแล้วก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ถูกฝังมีคนต้องสงสัยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตามจับคือมันกลายเป็นเรื่องสลดหดหูหัวใจมากค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับในป๋องกับในธงทีมกระชากคอลากคอหนีข้ามจังหวัดความคืบหน้ากับการติดตามไล่ล่านายธนาหรือในป๋องอายุ43ปีกับนายธงชัยศรีนินหรือในธงอายุ39ปีผู้ต้องหาที่ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนใช้ยานพาหนะรับของโจรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของไดอาน่าอายุ22กับโรมันอายุ17สองพี่น้องชาวรัสเซียมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่รวบรวมหลักฐานขอหมายจับศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับในป๋องกับในธงเพื่อนสนิทที่ร่วมกันนำรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียไปฝังดินในป่าช้าเก่าทุ่งหลวงหมู่9ตำบลห้วยใหญ่ตามที่เป็นข่าวมาแล้วเนี่ยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ 16:00 น.พลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สะทองออยผู้บังคับการสืบสวนภาค2พันตำรวจเอกจตุรพัฒน์สิงหสถิตรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า50นายค่ะไปจับกุมในป๋องหรือในธนากับนายธงชัยหรือนายธง2

ที่ตำรวจจับนายธงชัยได้ก่อนค่ะส่วนนายป๋องเนี่ยวิ่งหลบหนีเข้าป่าตำรวจติดตามไล่ล่าไปอย่างกระชั้นชิดแล้วก็ปิดล้อมป่ากดดันอย่างหนักสุดท้ายนายป๋องไปไม่รอดค่ะโดนควบคุมตัวไว้ได้พร้อมอาวุธปืนสั้น1กระบอกคุณผู้ฟังเชื่อไหมในตัวเนี่ยมีระเบิดลูกเกลี้ยง1ลูกนะคะเอามาทำไมเนี่ยมีระเบิดลูกเกลี้ยง1ลูกอยู่ในตัวน่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปที่โรงพักวังสมบูรณ์เพื่อสอบปากคำในเบื้องต้นก่อนคุณผู้ฟังจำได้ไหมที่ญาติของนายป๋องเนี่ยบอกว่าเชื่อว่านายป๋องต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของ2พี่น้องชาวรัสเซียอย่างแน่นอนแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปเถอะเพราะว่าอยู่ไปเนี่ยสร้างแต่ความเดือดร้อนมีแต่เรื่องร้อนใจให้ครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขขนาดญาติยังบอกแบบนี้ค่ะพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยสอบปากคำเองเลยนะคะแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมในป๋องกับในธงอ่ะรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือปลิดชีพ2พี่น้องชาวรัสเซียไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเพียงแต่อยากได้มอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วก็จะจี้ชิงทรัพย์แต่ว่าเขาขัดขืนก็เลยพลั้งมือฆ่าเขาแล้วก็เอาร่างไปฝังดินคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้งในธงกับในป๋องเนี่ยกลับไปที่ชลบุรีเพื่อไปชี้จุดที่นำร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซียไปฝังดินค่ะดูดิเขามาเที่ยวนะแล้วก็อยากได้รถเขาอะฆ่าเขาเพียงแค่อยากได้ของเขาเท่านั้นเองค่ะแล้วก็นำร่างมาฝังไว้บนเนินเขาข้างถนนทางหลวงหมายเลข7ก็คือมอเตอร์เวย์กรุงเทพมาบตาพุธอ่ะชาวบ้านเรียกว่าเนินเขามาฟักทองอยู่ในเขตวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารหมู่11ตำบลหัวใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากคำให้การนี่ชนิดโทรข้ามจังหวัดมาเลยนะคะคือจากที่จับได้อ่ะจังหวัดสระแก้วโทรข้ามจังหวัดเลยมาชลบุรีฝังไว้ตรงเนี้ยไปขุดเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมฝ่ายปกครองบางละมุงและอาสาสมัครกู้ภัยลงพื้นที่ค่ะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์หลักฐานและชันสูตรศพแล้วยังขยายผลอาจจะมีคดีที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่พยายามหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาแรงจูงใจแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ของคดีค่ะเชื่อว่านอกเหนือจากกรณีผู้สูญหายชาวรัสเซีย2รายนี้แล้วเนี่ยน่าจะยังมีผู้เสียชีวิตที่ถูกนำมาฝังอำพรางในพื้นที่เดียวกันที่เป็นฝีมือของนายป๋องเนี่ยน่าจะมีอีกอ่ะคือน่าจะไม่ใช่แค่2ศพนี้อ่ะที่ในป๋องเอามาฝังไว้อ่ะน่าจะมีเพิ่มปรากฏว่าประมาณ3ทุ่มค่ะ3ทุ่มที่ผ่านมานี่เองค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในป๋องและในธงมาถึงชลบุรีแล้วก็พามายังจุดที่ในป๋องอ้างว่าฝังศพเอาไว้ในป่าซากแง้วหมู่10ตำบลห้วยใหญ่ในระหว่างที่นำตัวมาชี้จุดเนี่ยชาวบ้านเขาทราบข่าวเขาก็มารอดูนะคะแล้วเขาก็อวยพรให้ตกนรกหมกไหม พร้อมกับสาปแช่งเนี่ยคือไม่รู้จะบอกว่ายังไงอ่ะชาวบ้านเขาโกรธแค้นมากนะเขามาอวยพรให้ตกนรกหมกไหม อวยพรให้ตายตกไปตามกันคือเขามาแช่งอ่ะปุ้มประชดทำเขาทำไมนี่คือคำถามที่ชาวบ้านถามนะ4:44 นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็มายืนยันค่ะว่าพบศพทั้งแดนน่าแล้วก็โรมัน2พี่น้องวัย22แล้วก็17เท่านั้นเองค่ะอยู่ในหลุมเดียวกันขุดลึกลงไปแค่เมตรเดียวเองค่ะสภาพศพของแดนน่าถูกทำร้ายไม่มีร่องรอยล่วงละเมิด

0: ส่วนโรมันมีรอยกระสุนปืน2นัดที่ท้องและศีรษะซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาซึ่งอ้างว่าต้องการจะชิงทรัพย์ก็คือรถจักรยานยนต์แล้วก็มาเจอกับผู้เสียชีวิตโดยบังเอิญส่วนกรณีที่มีการแยกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไปฝังดินเนี่ยผู้ต้องหาอ้างว่าพอเริ่มมีข่าวออกมาก็เลยจำเป็นต้องทำลายหลักฐานแล้วก็สารภาพว่ามี3ศพพ่อแม่ลูกที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ค่ะจากคำให้การของในป๋องเป็นคนทำเพราะต้องการเอาทรัพย์สินของเขาแล้วไปแอบอ้างว่าเป็นตำรวจไปเจอสามีกับภรรยาจับเขาสวมกุญแจมือระหว่างนั้นลูกสาวเขากลับมาพอดีก็เลยพาตัวขึ้นรถไปด้วยค่ะแล้วก็มัดแล้วยิงแล้วฝัง3คนพ่อแม่ลูกในหลุมเดียวกันอยู่ตรงข้ามกับจุดที่ฝังร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซียแค่ฟากถนนเดียวคุณผู้ฟังขาเจ้าหน้าที่ต้องไปตามต่อคุณผู้ฟังดูดิจากพฤติกรรมของในป๋องคนนี้นะคะพ้นคุกมา5เดือนฆ่าไป5ศพแล้วคุณผู้ฟังพ้นคุกไป2เดือนขออภัยป๋องเนี่ยเพิ่งออกจากคุกมา2เดือนตรงกับที่ญาติบอกว่ามันเดินเข้าเดินออกคุกเป็นว่าเล่นน่ะคุณผู้ฟังดู2เดือนอันเนี้ยมันควรที่จะออกมามั้ย2เดือนฆ่าไป5ศพแล้วคุณผู้ฟังขาป๋องกับทงเนี่ยจากคำรับสารภาพปลายเดือนมิถุนายนน่ะฆ่ายกครัว3ศพญาติเขาแจ้งความหายไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่งชุดตำรวจไปตรวจค้นข่มขืนลูกสาวเขาด้วยนะแล้วก็มีคนร่วมกวนอีก2คนคือในบอนกับในฟลุ๊กที่ฆ่า3พ่อแม่ลูกอ่ะข่มขืนลูกสาวแล้วก็นำ3คนมาที่ป่ามะพร้าวขุดหลุมยิงจนเสียชีวิตแล้วฝังไว้ในหลุมเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่แค่2คดีนี้นะคะเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว 2-3 ครั้งกำลังขยายผลคุณผู้ฟังมันอยากได้ของใครมันก็วางแผนไปขโมยเขาแล้วก็ฆ่าเขาแล้วก็เอามาฝังเนี่ยเป็นคนชนิดไหนเนี่ยคุณผู้ฟังขาผุดมาจากนรกขุมไหนที่มาเกิดบนโลกมนุษย์ได้อะฟังแล้วแบบโอ้โหโคตรเลวซามต่ำช้ามากเลยเนาะโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มานานจริงเลยอะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะคะที่มีคนเลวพันนี้อยู่บนโลกมนุษย์เดียวกันกับเราอะออกจากคุกมาได้5เดือนเอ้ยได้2เดือนเนี่ยฆ่าไป5ศพแล้วแล้วก็ชอบแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นโชคร้ายของ2พี่น้องชาวรัสเซียจากคำสารภาพของในทงกับในป๋องเนี่ยเขาบอกว่าผมเกมแล้วผมขอพูดตรงๆเลยยิงน้องแล้วก็ชกผู้หญิงจนสิ้นใจอ่ะจากคำสารภาพของไอ้วายร้าย2คนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าในป๋องเนี่ยให้การว่าผมเกมแล้วผมขอพูดตรงๆเลยนะใช้ปืนยิงน้องชาย2นัดจนเสียชีวิตแล้วก็ทำร้ายพี่สาวด้วยการชกจนเขาเสียชีวิตเนื่องจากผู้ตายเนี่ยพยายามจะต่อสู้แล้วก็นำศพทั้ง2คนในสภาพเปลือยไปฝังอำพรางคดีในพื้นที่ป่าเขาชีจอนที่ชลบุรีส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องนำไปชำแหละแล้วก็ฝังดินเพราะว่าเป็นข่าวส่วนในธงบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนฆ่าป๋องเป็นคนฆ่าเอาปืนยิงที่ท้องระเบิดที่พบก็เป็นของป๋องทุกอย่างเป็นของป๋องหมดนี่คือคำให้การของในธงค่ะแล้วเดี๋ยวต้องรอฟังนะคะว่า 3พ่อแม่ลูกเนี่ยในต๋องในป๋องก็แต่งตัวเป็นชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจอะแล้วก็ไปทวงหนี้เขาแล้วก็ล่วงละเมิดลูกสาวเขาจับใส่กุญแจมือยิงทิ้งแล้วก็ขุดหลุมฝังมีอีก2คนที่ต้องไปตามจับก็ต้องชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะที่สามารถติดตามไล่ล่ามาจนปิดคดีได้นี่แบบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่สืบจนทราบตามจับจนได้นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเศร้าเลยน่ากลัวด้วยมาที่เรื่องราวของสาวไทยที่รับจ้างหิ้วของไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปถูกจับเพราะว่ามีไอซ์ซุกมาในซองกาแฟเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังค่ะล่าสุดนับว่าเป็นข่าวดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มายกมือไหว้ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้การช่วยเหลืออัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับไทยจากกรณีนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือว่าคุณเทียนอายุ28ปีถูกเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นจับกุมที่สนามบินฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังจากตรวจพบไอซ์น้ำหนักประมาณ900กรัมซุกอยู่ในซองกาแฟเมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องคุณเทียนหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีเจตนากระทำผิดและไม่มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติมาก่อนทางด้านคุณพ่อคือนายธนศักดิ์พร้อมด้วยนางกัญญาวีสองสามีภรรยาซึ่งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทางการญี่ปุ่นปล่อยตัวลูกสาวกลับมาคุณพ่อเชื่อในความบริสุทธิ์ของลูกสาวมาตลอดว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดหลังจากนี้ก็จะไม่ให้ไปทำอาชีพเดิมไปประกอบธุรกิจอื่นแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะซึ่งในวันนี้บ่าย2โมงค่ะก็จะได้เดินทางกลับประเทศนะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีหญิงไทยที่ถูกควบคุมตัวที่ญี่ปุ่นกับคดีลักลอบขนยาเสพติดว่าหลังจากที่พนักงานอัยการญี่ปุ่นมีความคำสั่งไม่ฟ้องในคดีนี้พิจารณาหลักฐานแล้วไม่มีพยานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงว่ามีส่วนร่วมกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะแล้วก็มีการดำเนินการผลักดันกลับประเทศไทยตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยสำนักงานปปส.ก็จะบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดรับตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริงและติดตามขยายผลผู้ว่าจ้างผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนี่ค่ะโฆษกปปส.ยังบอกอีกนะคะว่าถึงแม้ว่าคุณเทียนเนี่ยถูกควบคุมตัวแล้วก็ไม่ถูกฟ้องในคดีความผิดยาเสพติดแต่ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับผู้ที่รับจ้างหิ้วสินค้าหรือรับฝากสัมภาระเดินทางไปต่างประเทศอาจตกเป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและอาจต้องรับผิดตามกฎหมายของประเทศปลายทางแม้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ตามซึ่งขณะนี้สำนักงานปปส.ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงกฎหมายของประเทศไทยหากมีการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าโดยหลีกเลี่ยงศุลกากรก็มีความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับเป็น4เท่าของราคาสินค้ารวมค่าอากรหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ริบของที่ลักลอบนำเข้าหรือส่งออกทั้งหมดด้วยนะคะถ้าจะรับจ้างหิ้วสินค้าหรือรับฝากสัมภาระเดินทางไปต่างประเทศขอให้ตรวจสอบที่มาที่ไปของสิ่งของตัวตนของผู้ว่าจ้างอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงการรับฝากสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถจะตรวจสอบได้เ พราะอาจตกเป็นเครื่องมือของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือท้ายที่สุดแม้จะไม่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อาจต้องรับผิดตามกฎหมายของประเทศปลายทางซึ่งจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพชื่อเสียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ปปส.ก็จะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการดำเนินคดีตามกฎหมายไทยกรณีลักลอบนำสินค้าที่ซุกซ่อนยาเสพติดออกนอกราชอาณาจักรเข้าข่ายความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรหรือไม่เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายปิดช่องโหว่ของขบวนการยาเสพติดแล้วก็สร้างมาตรการในการป้องกันไม่ให้มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดแบบนี้แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่านางสาวจุฑาทิพย์จะเดินทางด้วยสายการบินไทยจากสนามบินฟุกุโอกะญี่ปุ่นถึงสุวรรณภูมิในวันนี้ประมาณบ่าย2โมงซึ่งครอบครัวก็จะเดินทางไปรอรับนะคะไปกันหมดเลยโดยพร้อมเพรียงกันเรียกขวัญกลับบ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าแหล่งเลขเด็ดรออยู่ค่ะคุณผู้ฟังจดเบอร์ปุ้มด้วย0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเหลียกระโดดสีน้ำตาล จัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นแหล่งเลขเด็ดแต่ละสำนักถูกหวยมา3งวดแล้วสาวโรงงานกลับมาแก้บนตาทองนิ้วรายที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนักท่องเที่ยวก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดจำนวนมากมาทำบุญถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะนอกจากสาธุชนจะมาทำบุญแล้วก็มาขอโชคขอลาภด้วยโดยเฉพาะบริเวณหุ่นปั้นตาทองนิ้วรายได้รับความนิยมจากบรรดาเซียนเลขเด็ดเป็นอย่างมากเพราะว่าให้โชคให้ลาภมาอย่างต่อเนื่องมีนางสาวสิริวรรณอายุ42ปีเดินทางมาจากกรุงเทพพร้อมสามีมาทำบุญให้กับตาทองนิ้วรายมอบผ้าขาวม้าหมวกแว่นตาและยาสูบจากนั้นก็จุดธูปบอกกล่าวและขอโชคขอลาภอีกนะคะก็ขอมาได้3งวดแล้วก็ขออีกสักงวดละกันล้วงไข่ขึ้นมาโชว์354แล้วก็381ค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นล้วงลูกปิงปองขึ้นมานะคะก็ได้ตามนี้แหละแล้วก็บอกว่าดูน้ำตาเทียนจากอ่างน้ำมนต์ถ่ายภาพเอาไว้เอากลับไปส่องที่บ้านคุณสิริวรรณบอกว่ามาที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งในเขตกระทุ่มแบนแล้วก็หยุดหลายวันก็เลยมาเศรษฐกิจไม่ดีครอบครัวก็ต้องใช้จ่ายส่งลูกเรียนก็มาขอโชคขอลาภจากตาทองนิ้วรายได้มา3งวดไม่เคยผิดหวังเลยนะคะทุกครั้งก็จะมาหยิบลูกไข่หยิบลูกปิงปองนี่แหละค่ะแล้วก็ดูน้ำตาเทียนแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะส่วนอ่างน้ำมนต์เนี่ยจากน้ำตาเทียนก็มองเห็นเป็น89207แล้วก็ล้วงไข่มาได้354ก็หวังว่าตาทองจะให้โชคอีกครั้งเนี่ยค่ะแล้วก็มีกล้วยน้ำว้าแทงเครือมากลางลำต้นก็เป็นแหล่งเลขเด็ดได้อีกเหมือนกันเป็นกล้วยน้ำว้าประหลาดปกติกล้วยเนี่ยจะออกเครือบนยอดไงอันนี้มาออกกลางต้นบ้านเลขที่640อยู่ตำบลบางปูใหม่สมุทรปราการค่ะต้นกล้วยเนี่ยปลูกอยู่ข้างศาลพระภูมิเจ้าที่เป็นต้นกล้วยน้ำว้าสูงประมาณ4เมตรกลางลำต้นมีรอยปริแตกแล้วมีเครือกล้วยแทงออกมาอย่างผิดธรรมชาติแถมมีตั้งหลายหวีสมบูรณ์ดีทุกหวีด้วยข่าวนี้แพร่กระจายออกไปชาวบ้านก็ขอมาดูด้วยตาบ้านเลขที่640แล้วก็นั่งนับผลกล้วยไปตีเป็นเลขเด็ดเจ้าของชื่อคุณสวัสดิ์อายุ73ปีค่ะปลูกมา30ปีได้แล้วมั้งไม่เคยออกเครือเลยจนไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เห็นมีความผิดปกติปกติแล้วเนี่ยต้นกล้วยจะออกเครือที่ยอดใช่ไหมแต่ต้นเนี้ยแทงมาข้างกลางลำต้นเลยค่ะก็ไม่เคยเจอแบบนี้เลยคิดว่าน่าจะเป็นเลขเด็ดจะให้โชคมั้งสารน่ะอยู่มา30ปีแต่ต้นกล้วยเนี่ยปลูกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ต้นอื่นน่ะเขาออกเครือไปหมดแล้วแต่ต้นเนี้ยไม่เคยออกเลยแล้วก็มาเจอแบบนี้แหละนี่ค่ะบ้านเลขที่640ก็ถูกตีเป็นเลขเด็ดไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงส่วนบึ้งอย่าลืมบึ้งนะบึ้งจากอ่างทองพญาบึ้งดุนขึ้นมา รออยู่2ชั่วโมงได้มา2กับ4รออีกนิด1ชั่วโมงต่อมาได้5มาอีกตัวนึงบึ้งอ่างทองได้มา2 4 5ส่วนบึ้งที่ปราจีนบุรีนะคะอันนี้เขียนไป2ชุดได้มา3กับ1ก็หวังว่าจะเป็นตัวเลขนำโชคในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายนิดเดียวค่ะไม่เล่าไม่ได้แล้วค่ะคุณยายค่ะนั่งพักบนฝาท่อคุณผู้ฟังมันจะเป็นท่อปูนน่ะแล้วก็ปิดฝาก็อยู่มาตั้งนานแล้วคุณยายไปนั่งพักแต่ปรากฏว่ามันทรุดตัวลงไปค่ะไอ้ฝาท่อเนี่ยมันทรุดคุณยายร่วงลงไปในบ่อน้ำลึก3เมตรเสียชีวิตค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยในนาทีที่เสียชีวิตน่ะเป็นกล้องวงจรปิดในบ้านค่ะเป็นบ่อซีเมนต์คุณยายละมุดอายุ78ค่ะบ่อมันแคบแล้วก็ลึกแล้วคุณยายเนี่ยพลัดตกลงไปเพราะว่าไปนั่งพักบนปากบ่อมันมีฝาปิดนะคะแต่ว่าฝามันซุดจังหวะที่คุณยายนั่งลงไปพอดีค่ะมันเป็นแผ่นปูนปิดข้างบนน่ะเจ้ากรรมดันมาพังตอนนี้ค่ะคุณยายก็เลยตกลงไป3เมตรเป็นเรื่องเศร้าเลยค่ะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจฝากให้ระวังปิดท้ายช่วงนี้ส่งท้ายรายการกันแล้วก็เดี๋ยวตี5พบกันที่วสป .612 แล้วก็6โมงเช้ากลับมาฟังอีกช่วงหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัย ด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจ
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
6: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
7: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจาก
8: เสียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
9: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคม พบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
10: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลก
11: กัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเดย์สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
12: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
11: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยิ่งจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
13: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: Samsung Park Detox เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วย Samsung Plus Detox ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพัทดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

นพรำทั้งคืนท่านผู้ฟังเนี่ยวัดสันฤดูแปลว่าอะไรถ้าบ้านเราบอกฤดูฝนนะแต่จริงๆแล้ววัดสันเนี่ยเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะคะมาจากประเทศอินเดียนะแปลว่าฤดูใบไม้ผลิใบไม้ผลินะนะอันนี้คือตามต้นฉบับเดิมนะแต่ถ้าบ้านเราบอกว่าสันเนี่ยเราก็ต้องบอกฤดูฝนนะว่าบ้านเรามีแค่สามฤดูนะก็คือมีฤดูร้อนฤดูร้อนมากฤดูร้อนร้อนเอ้ยไม่ใช่นะคิมหันตะฤดูนี่ฤดูร้อนนะนะแล้วก็นะวสานฤดูหรือวสันฤดูก็คือฤดูฝนนะฮะแล้วก็เหมันฤดูหรือเหมันตะฤดูนะหมายถึงฤดูหนาวนะแต่ถ้าอินเดียโบราณเนี่ยเขามีทั้งหมด6ฤดูนะวสันตะฤดูหรือวสันฤดูเนี่ยก็คือฤดูใบไม้ผลิบ้านเราไม่มีฤดูใบไม้ผลิเนาะนะแล้วคิมหันฤดูร้อนแล้วก็นะส่วนฤดูฝนนะทางอินเดียโบราณเขาเรียกว่าวัดสารไม่เรียกวัดสันนะวัดสารฤดูนะวัดสารฤดูนะฤดูฝนถ้าวัดสันฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ศาสตร์ฤดูใบไม้ร่วงเหมันฤดูร้อนสิริฤดูหมายถึงฤดูน้ำค้างโอ้โหคือหนาวมากนะหนาวสะท้านนะเนอเออสิริฤดูนะภาษาไทยนี่เอามาจากภาษาอินเดียเยอะมากนะบางทีก็ทับศัพท์เนี่ยอย่างคำว่าฤดูเนี่ยก็แปลว่าซีซั่นต่างๆนะภาษาอังกฤษบอกซีซั่นนะเป็นฤดูนั้นฤดูนี้นะบ้านเราก็มีสามฤดูฝนหนาวร้อนนะแต่เราจะเห็นร้อนเหมือนเยอะกว่านะเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะก็ตั้งแต่เข้าพรรษามาอาสาฬหบูชาก็มีฝนตกพรำมาตลอดนะฮะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะบางทีพอฤดูฝนมันก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บมีไอคอกแคกกระดกกระแดกกระดาคมเอ้ย นะบางคนบอกโอ้โหนะขโมยตั้งใจจะเข้าบ้านเข้าไม่ได้สักทีเลยไอทั้งคืนไม่เอานะไม่เอานะนะนะไม่เอานะบอกจะจ้องซะหน่อยเข้าไม่ได้เลยนะไอโครกทั้งคืนบางคนเนี้ยที่มีอาการไอก็มีจากหลายสาเหตุนะฮะอาการไอเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างไม่ใช่ไอเลิฟยูนะคือต้องบอกว่ามันเป็นกลไกของร่างกายอ่ะที่จะขับสิ่งที่แปลกปลอม

0: สาเหตุที่พบบ่อยไอ้แห้งแห้งเนี่ยภูมิแพ้บางคนไวต่อฝุ่นเกสรดอกไม้ขนสัตว์เนี่ยบางคนเนี่ยขนแมวขนสุนัขไม่ได้นะบางคนเนี่ยอู้ไอมาตลอดชีวิตเพิ่งรู้สาเหตุนอนกับแมวมาตลอด สุนัขรอบข้างนะนะอันนี้ก็ทำให้เกิดสาเหตุเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็มีอาการไอแห้งแห้งนะและไอตอนนี้เป็นไอที่ฮิตที่สุดเลยนะก็คือมลภาวะหรือสิ่งแวดล้อมนะ M เขาเรียก PM 2.5นะเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหนะไม่รู้ว่าเป็นไอจากอะไรนะฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ก็ดีนะสวัสดีค่ะ
1: คุณจุ๋มเหรอคะ
0: จ้า
1: จะขอสั่งสบู่ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ไปไอ้คุณบอกว่าไปบ้านหมี่ค่ะลืมชื่อบ้านเขาลืมชื่อร้าน
0: ร้านเดทไงคะ
1: ไม่ได้ซื้อแล้วจะสั่งเนี่ยสั่งแบบว่าเอาสักสามก้อนกาแฟกล่องหนึ่งได้ไหม
0: ทำไมไม่ไปร้านเดทล่ะคุณป้า
1: สบู่สามก้อนแล้วกาแฟหนึ่งกล่อง
0: ไม่คุณป้าทำไมไม่ไปร้านเดทล่ะ
1: ไปไม่ได้หรอกค่ะคนเดียวไปไม่ได้เข้าลูกไปมา
0: อ๋อ
1: ตักละ
0: มีค่าจัดส่งปกติหนูส่งขั้นต่ำ6 ก้อนนะคะคุณป้าเออ
1: เอาค่าส่งเองเสียค่าส่งเองก็ได้ค่ะเอากาแฟกล่องนึงแล้วสบู่สามก้อนนะคะ
0: ปกติหนูจะจัดส่ง6 ก้อนขึ้นไปทำไมป้าไม่ไปร้านเดทล่ะคะ
1: โอ้ยไม่รู้จักว่าป้าไม่รู้หนังสือไปไม่ถูกว่าลูกเขาม
0: า
1: แล้วให้มาเปลี่ยน
0: มีค่าจัดส่งนะคะทั้งหมด420 บาทนะคะนั่นแหละค่ะมีค่าจัดส่ง60 บาทค่ะกาแฟกล่องละ100ปกติหนูไม่ส่งนะหนูแบบไม่ใช่ว่าหนูดูถูกเงินนะแต่ว่ากำไรมันมองไม่เห็นเลยมันมีค่าส่งแพ็กเกจอีกเนาะเออคือหนูจะมีขั้นส่งค่าต่ำเนี่ย3ก้อน6ก้อนกาแฟขั้นต่ำ3กล่องนะ
1: ไอ้ค่าส่งเท่าไหร่เนี่ย2 อย่างพูดถึงอ่ะ
0: 60 บาทค่ะหนูก็เลยว่าเอ๊ะแล้วอยู่จังหวัดไหนคะ
1: อยู่นี่แหละไอ้ตะปนกับไผ่ทูนนี่แหละพรมนิมิตนี่แหละค่ะ
0: อ๋อชื่ออะไรจ๊ะ
1: ชื่อป้าน้อยพิมพันธ์
0: เคยสั่งหรือยังคะ
1: ไม่เคยรับตั้งแต่คุณ
0: ป้าน้อยสบู่6ก้อนก็ค่าส่ง60เหมือนกันนะคะ420
1: 6
0: ก็คือไม่ค่ะก็คือกระสบู่6ก้อนเนี่ยรวมค่าส่งแล้วก็420แต่ถ้าป้าเอากาแฟสักกล่องนึงมา180เนาะสบู่3ก้อนก็420ตกลงป้าจะเอาแบบไหนคะป้าน้อย
1: เอา2อย่างอย่างนี้แหละค่ะ
0: เอา2อย่างคืออะไรคะ
1: กาแฟกับสบู่3ก้อน
0: โอ้โหรายการนี้น่ารักจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะป้านะเดี๋ยวค่อยบอกชื่อที่อยู่นะจ๊ะ
1: บอกเลยได้ไหมโทรศัพท์มันไม่ใช่ไปดีเนี่ย
0: อ้าวแล้วอย่างนี้เวลาหนูส่งไปไปสนีโทรป้าจะรับของได้ไหมจ๊ะ
1: ค่ะเคยรับค่ะ
0: ป้าต้องรับโทรศัพท์นะไม่งั้นของตีขับหนูเสียค่าส่งฟรีเลย
1: จ้า
0: เอาสำคัญมากเอาชื่อน้อยนามสกุลอะไรจ๊ะ
1: นามสกุลพิมพัน
0: จ้า
1: หม
0: ู่
1: 4
0: บ้านเลขที่ก่อนค่ะป้าสี่สิบเก้าทับหนึ่งจ้า
1: หมู่4
0: ค่ะ
1: ตำบลพรมนิมิต
0: พรมนิมิตนะคะ
1: พรมเดียวกันนั่นแหละ
0: ตาคีนครสวรรค์นะ
1: จ้า
0: ตะก่อนป้าซื้อกับใครคะ
1: ที่ก่อนป้าซื้อกับไพฑูรย
0: ์ไพ
1: ฑูรย์เป็นเสนค่ะ
0: ไพฑูรย์แต่จริงไพฑูรย์เขาตายแล้วนะคะ
1: แล้วก็พอไ
0: ผ่ทู
1: นตายแล้วก็มา
0: เจษฐ์
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: อ๋อแต่คุณประจวบไปยังอยู่แต่เขาย้ายไปอยู่กับลูกสาวติดวัดดงมันนะ
1: จำที่วันนั้นให้ลูกชายเมื่อวานเนี้ยวันอาทิตย์ที่แล้วลูกชายมาวันที่หยุดที่แล้วให้ลูกชายไปดูเขาบอกว่าเขาย้ายไปอยู่กับลูกเขาแล้ว
0: แต่เขายังขายอยู่นะจ้ะ
1: ใช่ใ

0: ติดกับวัดดงมันร้านอาหารสมอนอะไรอ่ะติดกับวัดดงมันเลย
1: อยู่ดงมันเออจะได้รู้ดงมันก็จะได้รู้
0: เนี่ยเขาบอกมาชื่อร้านอะไรเนาะร้านอาหารอะไรนะเขาบอกมาร้านอาหารวันนั้นจุ่มจดอาหารอารีสุนทรโอ้อ้าว
1: คงจะรู้ถามเขารู้
0: เอาแค่นี้นะคะป้าตกลงจะให้ส่งหรือจะไปซื้อเองดี
1: พี่คะส่งพี่คะไม่มีสบู่ใช้นะ
0: โถ
1: บางคนก็จะ
0: อ้าวจ้าจ้ะ
1: จะถึงวันไหนจ้า
0: โอ้โหใจร้อนด้วยนะสั่งก็เยอะด้วยอ๋อส่งวันจันทร์นะคะวันนี้วันเสาร์นะจ้าจ้ะนะก็ประมาณวันอังคารวันพุธนะคะ
1: จ้าจะได้พกระเบไว้นะ
0: ต้องพกค่ะนะเอาแค่นี้นะจ้าหวัดดีจ้า
1: จ้าหวัดดีจ้า
0: หนูก็ไม่รู้เนาะสำหรับหนูเนี่ยหนูแบบสุดๆแล้วล่ะนะหนูว่าขายของนะจริงๆ วันนั้นมีคนโทรบอกขอสั่งสบู่2 ก้อนหนูนี่หัวปวดเลย2 ก้อนเนาะค่าส่งเนี่ยจริงๆอะค่าส่งแหละนะ68 บาทเนี่ยใบเสร็จไปรษณีย์นะ68 บาทสบู่ครึ่งโหลนะไม่รวมค่ากล่องรวมค่ากล่องแล้วก็ตกเกือบ80 บาทนะฮะแต่เราก็นะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าอ้าวว่าไงอ่ะโทรแม่ไม่มีพูดล่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: ทวงของเลยค่ะ
0: จ้าจะเอาอะไรจ้า
2: ก็สบู่6 ก้อนยาสีฟัน2 กล่องไงตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วเลยอ่ะ
0: อ้าวยังไม่ได้ของอีกเหรอ
2: ยังเลยจ้ะ
0: เฮ้ยเราว่าเราส่งแล้วนะ
2: จริงยังไม่มาจริง
0: แล้วทำไมไม่รีบโทรมันตั้งนานแล้วนะเนี่ย
2: ก็ใช่ไงก็
0: เอ้าปกติสั่งของแล้วไม่เกินถ้ามันตรงเสาร์อาทิตย์มันอาจจะรอไปส่งวันจันทร์เนาะ
2: ก็ใช่ไงก็วันจันทร์ไม่มาก็คง
0: เอ้ยสั่งก่อนนั้นจำได้เอ๊ะของไปตกหล่นที่ไหนยังไม่มีตีกลับคืนจำได้แต่ว่าทำไมไม่ได้รับของนี่ไงสุพันนามสกุลอะไรคะ
2: สุประเสริฐจ้า
0: โอ้ต้องไปลื้อดูข้อมูลน่ะนี่น่าจะ2 อาทิตย์แล้วแหละ
2: ก็ตั้งแต่เสาร์ก็น่าจะส่งตั้งแต่เสาร์ที่แล้วแล้วก็
0: โอ้ตายแล้วทำไมปล่อยให้เนิ่นนานขนาดนั้นล่ะอื
2: ไม่
0: ม
2: ได้ก็ตอนแรกบอกว่าส่งวันจันทร์ใช่ไหมก็รอวันจันทร์พอรอวันจันทร์เสร็จแล้วตอนน
0: ี้
2: มันเป็นวันหยุดอังคารพ
0: ุ
2: ธใช่ไหมเราก็เอาหยุดอังคารพุธไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: นี่มันหยุดวันอังคารพุธเป็นวันอะไรวิเดี๋ยวดูก่อน
2: วัน
0: มันไม่มีนี่ไม่มีนี่อาสาหาบูชามันเพิ่งหยุดเองเมื่อวันอังคารนี้เธอโทรสั่งมาก่อนนั้นนะ
2: เธอสั่งมันตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนู้นนะจ๊ะ
0: โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องตรวจสอบคือเราจำว่าเหมือนเราส่งคนเนี้ยนะที่เป็นนางลำใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: จ้ะถึงเดี๋ยวต้องไปดูก่อนเนาะแต่ถ้ายังไงคือที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรถ้ามันไม่ถึงผู้รับมันต้องตีกลับมาเนาะเดี๋ยว
2: ไม่มีของส่งมาเมื่อวานก็วันกล่าวว่า
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจุ๋มเช็คให้จ้ะนะถ้าไม่มีเดี๋ยวส่งให้วันจันทร์นะ
2: จ้า
0: จ้าขอบคุณค่ะจ้าคือถ้าเกิดคนสั่งของเนี่ยนะถ้าไม่2 วันไม่ได้3 วันไม่ได้ของต้องโทรหาจุ๋มบางทีอาจจะลืมอาจจะตกหล่นนะแต่ก็มีคนที่ตั้งใจไม่รับก็มีนะมีอยู่คนตอนมีอยู่คนหนึ่งอ่ะจุ๋มเสียค่าส่งไป2 เที่ยวหนูไม่ส่งให้แล้วนะคะแล้วตอนหลังก็มาสั่งอีกแต่ว่าจุ๋มจำที่อยู่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรคือต้องมีความพร้อมนะจุ๋มไม่ต้องมีความพร้อมมันไม่ได้แบบ เล่นๆเนาะเรามันมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างต้องมีความพร้อมนิดนึงนะเพราะว่าเราคนที่จะพร้อมที่จะสั่งเนี่ยอย่างบางที่เนี่ยเขามีขั้นต่ำเนาะต้องสั่งเท่านั้นเท่านี้2,000ถึงจะส่งฟรีมั่งหรือต้องอันนั้นอันนี้คือเดี๋ยวเมื่อวานพาแม่นะยายภูดิตเข้ามาจากพิจิตรเมื่อวานพาเขาไปกินหมูกระทะนะสมัยก่อนเนี่ยถ้ากินเนี่ยนะเขาจะมีแถมเนาะเขาจะมีแถมน้ำฟรีน้ำสีดำมาเนาะตอนนี้เขาก็ไม่มีแถมไม่มีอะไรเนาะคือตอนนี้มันทุกอย่างมันก็ปรับตัวหมดแหละนะก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจในสภาวะนะนะอะไรก็ปรับตัวขึ้นนะบางคนก็ไม่เป็นไรไหนๆก็ใช้อยู่แล้วคุณจุ๋มแต่ถ้าใครซื้อโหลหนึ่งเนี่ยถือว่าได้เปรียบนะสบู่อะเพราะจุ๋มก็ยังคิดค่าส่ง60เหมือนเดิมนะแต่ค่าส่งจุ๋มว่า98 บาทเกือบ100นะค่าส่งสบู่โหลนะแต่จุ๋มก็ยังคิดแค่60นะคราวนี้ถ้าเกิดใครถ้าคิดว่ามันคุ้มนะสั่งโหลหนึ่งก็จะคุ้มมากกว่านะคุ้มท่านนั่นแหละแต่ไม่คุ้มจุ๋มแต่ไม่เป็นไรนะขาดทุนคือกำไรอย่างน้อยท่านก็ได้ใช้ของจุ๋มเนาะไม่เป็นไรเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยคนชื่อสุพรรณเนี่ยเขาสั่งมาตั้งนานแล้วนะเพราะวันนั้นจำได้ว่าเขาจะไปเล่นละครที่ไหนจุ๋มว่าจุ๋มไม่ลืมนะแต่ตอนนี้ทำไมถ้าเกิดมันไม่ถึงเขามันต้องกลับมาเนี่ยเดี๋ยวจุ๋มดูข้อมูลจะรู้เลยว่าเราส่งไม่ส่งเพราะว่าเบอร์โทรเนี่ย25 กรกฎาคมอ๋อ25เขาโทรมาเมื่อวันที่25 กรกฎาคมเดี๋ยวต้องไปย้อนดูเพราะว่าโทรศัพท์มันย้อนดูข้อมูลได้หมดไม่เป็นไรนะสู้ต่อไปคายเอชิ อ้าวนาอรุณสวัสดิ์ยามเช้าแหมจะมีใครรวยเหมือนไม่เราไม่มีแล้วตื่นมาที่ได้เงินแต่เช้าเลยสบู่3 ก้อนแล้ว นะมาตื่นมาแล้วได้เงินเลยเนี่ยนะจำได้เลยนะเคยมีหมอดูนะและเราไม่ได้เขาดูนะเราไม่ชอบไปให้ใครมาดูตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะคือมีความเชื่อได้ตัวเราว่าเราทําอะไรเราก็ได้อย่างนั้นแต่พอดีคนที่ไปเขาดูกันเนาะเขาก็เดี๋ยวมาดูนะจะดูให้หมอดูอยากดูให้เราเราก็ไม่อยากให้ใครดูเราเขาดูลายมือเขาดูกันหมดทุกคนเลยมียายกองทิพย์คนเดียวไม่ดูเอาคนมาไม่เป็นไรมาเดี๋ยวดูให้หมอดูให้หมอดังด้วยล่ะดังมากนะอยู่แถวแถวบ้านคุณประจวบนี่แหละนะพอเราแบมือปั๊บเขาบอกโหทำงานอะไรเงินได้เงินทั้งวันเลย โอ้ย เขาบอกทำงานอะไรเนี่ยรับเงินทั้งวันเลยโอ้โหรับเยอะมากเลย อ้าวนะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะแต่จริงๆท่านผู้ฟังเชื่อป่ะด้วยความเคารพเลยสมัยก่อนนะจุ๋มทำงานเนี่ยต้องเก็บเงินจุ๋มทำงานเกี่ยวกับเงินมาตลอดจุ๋มโคตรเหม็นเลยอะเหม็นเงินท่านรู้ไหมว่าธนบัตรน่ะมันมีกลิ่นเฉพาะนะจริงแต่ทำไมเราอยากได้เงินกันก็ไม่รู้เนาะได้ความเคารพเลยนะสมัยก่อนมันยังไม่มีโควิดใช่ไหมเวลาไปเก็บเงินตามสมัยก่อนมันไม่มีแอปมาโอนเงินมาทำอะไรสะดวกเหมือนสมัยนี้สมัยนี้สะดวกก็จริงแต่ก็ต้องรอบคอบด้วยนะบางทีโอนผิดก็ไม่ได้นะนะโอเวลาไปเก็บเงินลูกค้าเนาะบางทีร้านแบบซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่สั่งสินค้าเราเนาะแต่ก่อนเนี่ยบางทีจุ๋มเข้าออฟฟิศเองเนี่ยจุ๋มจะเก็บเงินลูกค้าไปเลยอ่ะท่านผู้ฟังนับเงินทีเนี่ยเหนื่อยอ่ะแล้วก็เหม็นมากเลยสมัยก่อนเนาะสมัยนี้เงินมันก็ยังมีกลิ่นเฉพาะของมันนะแต่เราไม่อยากได้เงินกันอ้าวแล้วไงล่ะโทรมาแล้วไม่พูดล่ะเมื่อกี้เนี่ยจะรับสายแล้วก็หายไปยังไงอ่ะนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณป้าอุไรแล้วมั้งนะวันนี้ส่งเมื่อวานส่งไปแล้วป้าแปะกล้วย1 กระปุกอ่ะนะก็760นะคะป้าสวัสดีค่ะ
1: ของยังไม่ถึง
0: ก็ยังไม่ถึงมันเพิ่งส่งเมื่อวานมันหยุดเพราะละใครชอบสั่งวันหยุดมันหยุดมันส่งเมื่อวานนะป้านะอืมทำไมเนาะคนฟังเราไม่ฟังเราเลยว่ามันวันหยุดตั้งแต่อังคารพุธพฤหัสมันเพิ่งเปิดทำการเมื่อวันศุกร
1: ์
0: นะ760เตรียมเงินเลยแปะกล้วย1กระปุกจ้า
1: เตรียมไว้ไอ้น
0: ั
1: ดเตรียม
0: ไ
1: ว้เป็นพ
0: ันโอ้ทำไมสั่งซะน้อยทำไมสั่งสักพันหนึ่งอ่ะอันนั้นน่ะส่งไปแล้วเอาป้าได้ยังอ่ะ
1: ย
0: ัง
1: เลย
0: เอ้าแล้วป้าสั่งแปะกล้วยหนูใหม่อีกนะ
1: เออแล้วมาแล้วด้วยเห็นไหม
0: เอ้าตกลงป้าไอ้ดวงตากับสบู่หนูส่งไปเมื่อวันจันทร์ป้ายังไม่ได้รับอีกเหรอ
1: ยังกับป้าคอยอยู่เนี่ย
0: โอ้ไปสำนีบ้านหมอนี่ทำไมอย่างเงี้ยเขาได้รับกันหมดแล้วนะแล้วป้าสั่งแปะกล้วยหนูอีกใช่ไหม
1: ไม่ร้ายเดี๋ยวป้ามาเดี๋ยวป้าก็เอารับ
0: ก็คือกลายเป็นสองออเดอร์เลยนะป้านะ
1: ไม่เป็นไร
0: โอเคเอาบอกงงเลยเราก็นึกว่ารออันใหม่สรุปอันเก่ายังไม่ได้เลย อ่ะไม่เป็นไรจ้ะ
1: ตอนเช้าป้าจะคุยกับหนูป้ายังเกรงใจกลัวจะเสียเวลา
0: อ๋อป้าว่าไงจ๊ะป้าคุยได้จ๊ะป้าอุไลจ้ะ
1: ไม่คุยเดี๋ยวหลังจะคุย
0: เอาคุยเรื่องอะไรล่ะ
1: โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปก่อนเราจะคุยเรื่องอะไร
0: อ้าว
1: ป้าจะถาม
0: อะไรนะ
1: สวดมนต์เราสวดอะไรไม่ได้ได้แต่อ
0: ิ
1: ติ ปิโสอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: โอ้ก็ดีแล้วอ่ะอิติปิโสก็ท่องยากนะไหนลองท่องให้หนูฟังซิป้าอิติปิโส
1: ไม่ได้
0: อ้าวก็เมื่อกี้บอกได้อิติปิโสบทเดียว
1: ได้แต่มันช้า
0: เอาไหนลองซิหน่อยลองฝึกปากซิไม่เป็นไรอ่ะลองซิตั้งสติใจเย็นท่องช้าๆป้าท่องควบกั้มอ่ะสวากขาโตแล้วอะไรอีกคะ
1: ภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาริโกเอปัสสิโกวะระติโกปัจจัตตังเวสิกัปโปวิญโยเ
0: อหิติช้าช้าช้าช้าลองซิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆและอะไรต่ออุชุภะคะวะโต
1: สาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติสังจัตตาริบุริตัสสะลุกาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาวุโยปาวุโยสักขิเนโย
0: ป้าจะรีบไปไหนอ่ะอ๋อไม่เป็นไรสวดมนต์มันเป็นแต่ป้าน่ะเป็นคนป้าอายุเท่าไหร่แล้ว
1: 82
0: ค่ะป้าใจร้อนนะป้าเป็นคนใจร้อนป้า80หนูดูจากที่ป้าสวดมนต์น่ะป้าสวดเร็วแล้วควบกล้ำตลอดแล้วป้าว่าป้าใจร้อนไหมอ่ะ
1: ร้อน
0: อ่ะ82แล้วว่ายังไม่เลิกร้อนเลยก็ยังท่องได้อยู่นะป้านะป้ายังท่องได้เพียงแต่ว่าป้าไม่หรอกป้าท่องไวแล้วป้าเป็นคือหนูเห็นป้าท่องเนี่ยป้าหนูก็รู้เลยป้าเป็นคนที่มีความใจร้อนยังมีโทสะอยู่นะ
1: เออก็ล่าได้เยอะนะนั้นได้ฟังหนูได้ป้าก็ยังล่าได้บ้างแล้วนะ
0: หรอโอ้สมัยร้อนขนาดไหนอะสมัยก่อนร้อนแบบไหน
1: ไม่ได้เราทำอะไรต้องทำให้ไวไว
0: เออแล้วขี้โกรธไหม
1: ใช่ขี้ใจน้อย
0: นั่นไงมันจะมาคู่กันโทสะกับนะปฏิฆะนี่นะ
1: นิสัยก็ไม่ง่ายใจน้อย
0: เออ
1: เป็นคนแสงงอนด้วย
0: ครบเลย
1: ครบเลย
0: แต่ตอนนี้ตอนนี้เบาลงอะไร
1: ฟังหนูอ่ะป้าวางได้เยอะแล้วนะ
0: โอ้ยสาธุ
1: เขาไม่มา
0: เออ
1: ไม่ต้องไอ้ป่วยกายไม่ใช่อย่าป่วยจิตป้าก็ยังโน้ตไม่มาก็คือไม่มาลูกไม่มาก็ฉ่างเขาอะไร
0: ลูกไม่มาก็น้อยใจโอ้โห82นี่เก่งมากนะป้าอุไรป้ายังพูดจาคล่องแคล่วนะ
1: จ้า
0: ขอให้ป้ามีความสุขนะจ้ะ
1: จ้า
0: จ้าสวัสดีค่ะสาธุโอ้82คล่องนะนะคือหนูฟังหนูรู้เลยนะตั้งแต่ป้าสั่งของอยู่แล้วคือจริงๆอ่ะคนเนี่ยมันจริตคนมันมี6จริตใช่ไหมคะจริตมนุษย์เนี่ยเราอย่าเข้าข้างตัวเองนะอย่าคิดว่าเราดีเลิศประเสริฐนะ6จริตมีจริตอะไรบ้างนะมา6จริตคนเราเนี่ยนะเราจะแบ่งเป็น6จริตนะตามพระพุทธศาสนาหรือจริต6นะคือมันเป็นพื้นเพความประพฤติจิตใจที่เราคุ้นชินนะตามกิเลสแล้วก็โน้มเอียงให้มาเป็นเหมือนตัวตนเราอะเนาะนะจุ่มเองจุ่มก็เป็นคนไวนะเขาบอกคนที่จะประสบความสำเร็จและคนเก่งหรือประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีหลายจริตปนกันคนที่มีโทสะจริตเนี่ยนะทำอะไรไวเร็วนะจะประสบความสำเร็จแต่อาจจะมีลักษณะอย่างเงี้ยนะอาจจะมีโมโหง่ายฉุนเฉียวนะราคะจริตนะเขาบอกคนที่ชอบราคะจริตเนี่ยรู้สึกจุ๋มจะมีหมดทั้ง6จริตอ่ะ รักสวยรักงามประณีตคนราคะจริตเนี่ยฟังรู้จะพูดเอ่ยเอื่อยสวัสดีค่ะ ราคะจริตนะจะเป็นคนแบบนะมีความหลงไหลมีชอบสวยชอบงามนะลักษณะอาการก็จะช้าช้าเนิบเนิบนะราคะจริตนะโทสะจริตนะไวพวกคนนี้ไวเมื่อกี้ป้าอายุ82ท่องอิติปิโสอย่างก็ไฟแลบเลย โอ้นะคือฟังรู้82นะถ้าท่องอิติปิโสได้แต่ว่าเร็วและควบกล้ำจนมันก็เลยอาจจะมีพลาดไปบ้างนะแต่ก็ถือว่ายังจำได้นะก็บ่งบอกตัวตนนะโทสะจริตดูแค่นี้ก็รู้ละนะคนใจร้อนหงุดหงิดนะเป็นคนเที่ยงตรงนะคนโทสะจริตเนี่ยรวดเร็วเนียบเนี่ยจุ๋มก็เป็นหนึ่งในคนที่มีโทสะจริตทุกอย่างต้องเป๊ะโกรธง่ายหายเร็วเนี่ยจุ๋มเนี่ยโหเป็นคนแบบต้องแบบวางมั่งก็ได้เว้ยต้องเป๊ะนะไม่ได้เลยแล้วเอามาตรฐานตัวเองอะไปเปรียบเทียบนะจุ๋มไปไหนกับเตเนี่ยจุ๋มใจจะขาดมันเดินช้าทอดน่องตีตีเรานี่ใจจะขาดเราเป็นคนไวไงทำอะไรต้องเป๊ะต้องถูกต้องต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะโอ้ไม่ไหวอ่ะนะก็ต้องการที่เราอยู่ร่วมกับคนหลายๆคนเนี่ยถ้าเราได้รู้จริตแต่ละคนเนี่ยมันก็ทำให้เราวางได้นะแล้วก็ที่สำคัญต้องรู้ตัวเองด้วยว่าตัวเองจริตไหนนะโมหะจริตเฉื่อยช้าหาวง่วงลังเลสงสัยจะคิดอะไรก็ช้าไม่มีเหตุผลคือหลงอะโมหะคือหลงอะไม่กระตือรือร้นเคยไหมมีคนอย่างนี้มีเขาเรียกโมหะจริตวิตกจริตอันนี้จุ่มก็เป็นจุ่มได้หลายจริตนะทั้งโทสะจริตรักสวยรักงามก็มี วิตกจริตคิดมากนะฟุ้งซ่านวิกฤตจิตช้าคิดซ่านวิตกกังวลเปลี่ยนใจบ่อยตัดสินใจลำบากเอ๊ะขับรถไปถึงพัทยาแล้ว ลืมปิดแก๊สหรือเปล่านะขับรถตีมาบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคือคิดมากกังวลฟุ้งซ่านนะก็เป็นบ่อยๆอันเนี้ยจากวิตกจริตถ้าเราเป็นบ่อยๆเราจะกลายเป็นวิกลจริตได้นะฮะไอ้วิตกจริตเนี่ยศรัทธาจริตฟังแล้วเหมือนดีเนาะศรัทธาจริตเนี่ยเชื่อง่ายเลื่อมใสนะเจออะไรก็เชื่อง่ายนะหลงง่ายศรัทธาง่ายแต่อาจจะขาดปัญญาเนาะศรัทธาจริตเชื่อง่ายนะมีความเลื่อมใสนะจริงๆก็เป็นคนใจบุญแหละแต่ถ้าเกิดไปศรัทธาผิดทางเนี่ยโอ้อันนี้ถือว่าเหมือนงมงายนะมันเป็นเส้นบางๆที่ผ่ากันระหว่างศรัทธากับงมงายพุทธจริตนี่สุดท้ายนะคือใช้ปัญญานะชอบคิดอันนี้จุ๋มก็เป็นจุ๋มมีทุกจริตอ่ะนะยังไม่เป็นอยู่อย่างเดียวคือวิกลจริตใกล้แล้ว ทุตพุทธจริตจะมีอะไรชอบใช้ปัญญาชอบคิดนะวิเคราะห์เหตุผลหลักการเรียนรู้ความจริงแต่คนที่เป็นพุทธจริตก็มีข้อเสียนะคิดมากไปอีกนะบางคนเนี่ยศรัทธาแต่ไม่มีปัญญานะก็หลงง่ายแต่บางคนปัญญาเยอะแต่ขาดศรัทธาจะทําบุญก็คิดอยู่นั่นเนี่ยจะซื้อจะทําอะไรจะคิดก็คิดเยอะไต่ตองเยอะไปอีกน้องต้องมัชฌิมาปฏิปทานเนาะอยู่สายกลางเพราะฉะนั้นพุทธจริตก็จะมีปัญชอบใช้ปัญญาชอบคิดวิเคราะห์เหตุผลหลักการเรียนรู้ความจริงจริงๆตั้งใจจะพูดอะไรตั้งหลายอย่างนะเนี่ยไปพูดอะไรแล้วก็ไม่รู้เนี่ยตั้งใจจะบอกโปรโมชั่นอะไรลืมหมดแล้วเนี่ยเวลาก็จะหมดละหมดแล้ว หมดแล้วเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันนะอ่ะเดี๋ยวตั้งเพลงไว้หน้าฝนนี้นะตอนนี้หน้าฝนดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องกับยุงด้วยนะคะนะหน้าฝนก็จะมีโรคไข้เลือดออกตามมาก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะตั้งใจจะบอกโปรโมชั่นวันแม่เวลาหมดแล้วไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวค่อยมาบอกกันนะเวลาหมดเวลาแล้วนะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นซะเยอะเลยนะบุญรักษานะคะเทวดาคุ้มครองขอบคุณทุกคนเลยเมื่อกี้ที่มีทักผ่านไลน์นะดีจังเลยนะอ่ะบุญรักษานะคะขอให้มีความสุขมากๆ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดแต่ก่อนจะเป็นคุณจะต้องไอ พอไอมากๆก็จะเริ่มมีเสมหะและมีเลือดปนหายใจไม่ออกคอแห้งเสียงแหบปอดจะเริ่มบวมหายใจเข้าออกจะแสบไปถึงขั้วปอดสุดท้ายคุณก็จะทุกข์ทรมานจนทนไม่ได้บุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
2: วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนดคำขวัญประจำปี2566ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
3: มาร่วมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ
4: เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

0: ื่อนี่ได้ยินบ่เสียงตามสายได้นี่เสียงตามสายเสียงจากไสล่ะว่าเสียงจากสำนักงานปปส.เพิ่นมาส่งข่าวเพิ่นบอกว่าจังซี่เพิ่นสิเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดให้เป็นผู้ป่วยอ๋อคือว่าจังซั่นเนาะตะกี้มีแต่สิจับกับจับเด้บัดนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่เพิ่นว่าจังซี่การบำบัดรักษายาเสพติดสิบ่มีโทษทางอาญาแล้วแต่ว่าเพิ่นสิบูรณาการสาธารณสุขแล้วก็สิบ่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้เสพผู้ที่เสพยาเสพติดเขารับการบำบัดรักษาโดยบ่ต้องออกจากโรงเรียนหรือว่าบ่ต้องออกจากที่ทำงานแล้วสิบ่มีประวัติอาชญากรสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ตามปกติพี่น้องมาเด้อฟ้าวพาไปบำบัดเด้อค่ะรัฐเพิ่นห่วงใยเพิ่นพร้อมสนับสนุนเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือเสียงตามสายเสียงจากความห่วงใยสำนักงานปปส.เพิ่นว่า
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: อยากรู้ป่ะความจริงของบุรีมันเป็นยังไงอ่ะ

0: ทร1600คุณทำได้
1: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรค
2: ดิเทนเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่302-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายการันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2542และรางวัลภูมิปัญญาไทยยอดเยี่ยมปี2543สนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออีพลัส
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะ แน่ยกมือกันเยอะเลย
7: yeah.
6: ดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
8: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
10: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
9: ใช่
14: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
15: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
16: 0812901691081-290-1691
17: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
18: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
19: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
20: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
21: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
17: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
16: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
22: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมรพัฒน์จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
0: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

ครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมา ขอไปแกแอมกับไอหน่อย พอตื่นเช้าต้องดื่มน้ำอุ่นนะเนาะเราไปเล่นน้ำธรรมดาเล่นน้ำโอ่งคอก็เลยแห้งเป็นผงมาโฉมยงเปิดเพลงให้ฟังหน่อยสิน้ำตาในสายฝนเนี่ยลุงทักบอกมาถูกใจเหลือเกินเนี่ยลุงทักนี่ก็หน้าวัดท่าช้างใต้อยู่ติดกันละร้านขายอาหารตามสั่งนะฮะชื่อร้านเลยลืมแล้วลุงทักติดกับท่าช้างเอ็กเพรสนั่นแหละ เดี๋ยวส่งข่าวหน่อยนะกฐินปีนี้วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่เขาแจ้งมาแล้วว่าที่วัดเทพอัมภัย25พฤศจิกาอันนี้อยู่อำเภอบ้านหมี่เหมือนกันนะบางขามตำบลบางขามแต่ถ้าวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่ก็วันที่31ตุลาคมนะครับก็กฐินสามัคคีเหมือนกันแล้วก็ลุงช้างนี่ก็ร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินสำหรับเป็นลานอเนกประสงค์ลานจอดรถของสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสำยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับอันนี้ก็ตารางวาละเท่าไหร่นะ750บาทใช่ไหมพระแชมก็ทำไปตารางวาหนึ่งแหละแต่ลุงช้างก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันกฐินเนี่ยลุงช้างสะสมยอดขายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกระปุกละ300บาทนี่แหละที่บรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยอาการปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อยเนื้อไม่ตัวเนี่ยนะเอาแบบแคปซูลเนี่ยที่เราขายกระปุกละ300เนี่ยส่งคืนบริษัทเขาไป295บาทอีก5บาทเดี๋ยวไปถวายทำนักสงกันจะได้ทำบุญร่วมกันท่านไม่ต้องโอนปัจจัยไม่ต้องโอนอะไรมานะแค่ไปซื้อสมุนไพรมากระปุกหนึ่งก็ได้ทำบุญ5บาทแล้วยิ่งซื้อเยอะก็ได้เยอะนะประมาณนั้นขอบคุณมากเลยนะครับโทรหาลุงช้างครับ0812901691ขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเดียวที่มีทั้งอาหารต้นไม้อาหารพืชทำไร่ทำนาทำสวนข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยต้นไม้ทุกชนิดโดยเฉพาะข้าวมีหนึ่งเลยอาหารต้นไม้ก็คือปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละครับแล้วก็ยังมีโคโลไมฮิวมิกอันนี้ก็คือตัวที่ไปบำรุงดินไปฟื้นฟูดินให้กลับมาร่วนสวยดินแข็งดินเป็นสนิมดินดานแข็งขุดปักมันค่อยจะเข้านี่แหละมีทั้งฮิวมิกมีทั้งโคโลไมนะครับปุ๋ยอินทรีย์เราไม่มีดินเป็นส่วนผสมเลยนะฮะเป็นมูลสัตว์ล้วนๆที่มีการผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อแล้วก็มูลสัตว์เราไม่ได้เอาสัตว์ไล่ทุ่งนะไม่ได้เอาวัวควายที่เดินตามท้องไร่ท้องนาอันนี้เอามาจากฟาร์มครับที่เขาเลี้ยงไว้ในฟาร์มได้รับอาหารดีๆนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาถามว่าแพงไหมแพงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปประมาณ50บาท100บาทประมาณนั้นนะไม่เกินนี้นะนะครับแต่ก็ถูกกว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียครึ่งต่อครึ่ง

ตาลเพิ่มน้ำหนักเมล็ดเปล่งปลั่งโดยเฉพาะข้าวแล้วก็เม็ดฟูกรดอะมิโนครับนี่คือผู้สนับสนุนในช่วงต้นรายการนะครับไปฟังอีกหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงเดียวกับที่ทูลทองใจร้องที่ถูกใจลุงลิ้มขวังบางประมาถูกใจร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีถูกใจพี่สมพรบางกะท่าท่าเรือถูกใจน้องทองหล่อถูกใจสาวสวนนกนะฮะร้องของทูลทองใจเนี่ยนะชื่อเพลงน้ำตาในสายฝนคราวนี้ไปฟังสุวารีเอี่ยมไอร้องเหมือนกันชื่อเพลงเดียวกันครับน้ำตาในสายฝนนะพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรีแนะนำเข้ามาทักทายพี่น้องที่สตูลด้วยนะที่ตำรวจภูธรภาค9 FM 90 91.75 นะครับ 91.5 1449ชุมพร1197ลพบุรีแล้วก็ 90.75 หลวงพ่อประยนต์ทหารบกวงเวียนสระแก้วลพบุรีจอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับน้ำตาในสายฝนครับ

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอเนี่ยครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081 290

0812-291-0691-0812-291-0691

มาต้องขออภัยคุณผู้ฟังคุยหลังไมค์ซะยาวเลยสาวสวยมหาโพธิ์โทรสั่งซื้อยาย่าบริงโทรสั่งซื้องาดำคุณพี่จากหนองเสือสั่งดึงรวงจะได้ดึงเร็วจะได้ร่ำรวยนะครับแล้วก็พี่สาวจากสิงห์บุรีอยากได้เม็ดฟู่คุยกันตั้งยาวเลยจบเพลงไปเลยพอดีพี่ทองใบก็โทรเข้ามาด้วยนะครับบอกว่า อยากจะฟังไม่ใช่อยากจะฟังแกขอไว้แล้วแหละเพลงอะแกบอกว่าได้ยินเพลงของสุวารีเอี่ยมไอแล้วนึกถึงสมัยเป็นเด็กๆนะครับสุวารีเอี่ยมไอเนี่ยนะครับใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเลยนะเกิด24พฤษภาคม2482ลองคิดดูว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วนะเป็นคนกรุงเทพนะครับเป็นนักร้องเมื่ออายุ13ปีจากการประกวดร้องเพลงในรายการภาพยนตร์เรื่องกังวานไพรที่ศาลาเฉลิมบุรีสุวารีไม่เคยขึ้นเวทีร้องประกวดร้องเพลงแต่ใดมาก่อนนะเป็นครั้งแรกเลยไปการประกวดครั้งเนี้ยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเช่นครูเนียมวิชิตนันท์ครูพยงมุกดาครูสมยศทัศนพันธ์ครูนครมังคลายนครูไปทูลไก่แก้วครูคำรณสมบุญญานนท์การตัดสินในครั้งนั้นสุวารีได้ที่1ประเภทผู้ใหญ่หลังจากนั้นก็อยู่บ้านทำงานเลี้ยงน้องไปเรื่อยๆเวลาว่างทำงานก็เลยร้องเพลงเล่นอีก2ปีก็เข้าเป็นนักร้องคณะไพฑูรย์ไก่แก้วครูที่พูดมาถึงเนี่ยครูนครมังคลายนเนี่ยที่เขาร้องเพลงอะไรนะเช้าต้องกินกาแฟเย็นต้องกินกาแฟประมาณนั้นนะครูเพลงไม่น่าจะเหลือแล้วนะแต่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าสุวารีเอ็มไอเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าเมื่อ2534ได้รับรางวัลพระราชทานขับร้องดีเด่นจากพระเทพนะเรื่องในการจัดงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยพอดีพี่ตองใบเขาอยากรู้ไงก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะน้ำตาในสายฝนที่พี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมขอมาครับแล้วก็ตามมาด้วยจอนนี่ที่รักนะครับที่พี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีขอเข้ามานะแล้วก็เล่นให้ฟังเหมือนกันพี่สาวสวยจากตำบลอุทัยใหม่นะอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลวันนี้อยากจะฟังเพลงเทพธิดาดอยจริงๆแล้วเพลงเทพธิดาดอยดีจัดอยู่ประเภทเพลงไทยสากลหรือว่าเพลงลูกกรุงนะซึ่งแพทย์หญิงพันธิวาศิลจตนันนะครับเป็นคนร้องไว้คนแรกแล้วดังโอ้แล้วท่านก็ร้องเพลงเดียวนะคืออาจจะร้องหลายเพลงแหละแต่ว่าเป็นที่รู้จักแค่เพลงเดียวเทพธิดาดอยแต่วันนี้ลุงช้างเอาฝนธนสุนทรมาร้องให้ฟังเนาะมาหยิบเสียงร้องของฝนธนสุนทรให้ฟังกับงานเพลงที่มีชื่อว่าเทพธิดาดอยส่งให้มีรักแฟนรายการทั่วประเทศไทยครับ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: 0812901691นี่ครับปวดกระดูกปวดข้อนี่นะก็เขาเลยครับนะไทยแคลพลัสกับไทยแคลพลัสชื่อนี้นะครับจำให้ดีอย่าไปจำสับสนนะมันไม่ได้แก้ปวดเส้นเอ็นตึงไม่ได้แก้มันไม่ได้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้ออะไรประมาณนั้นใครที่กระดูกก๊อบแก๊บแล้วปวดก็รับประทานไทยแคลพลัสแต่มันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแต่มันไม่ปวดอันนั้นค่อยรับประทานงาดำสกัดเย็นของลุงช้างนะไทยแคลพัทก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไทยทิพย์โอสถ2กระปุก500บาทในทานในเดือนหนึ่งทานวันละครั้งครั้งละ2เม็ดนะครับคราวนี้มาถึงหน้าที่ของปองบีดาในการขับร้องสาวฝั่งโขงครับพี่ทองใบแจ่มแจ้งนี่เขาแนะนำเข้ามานะครับบอกให้มอบให้มีรักแฟนรายการทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นสมางสามชุกสายทวีทิพจันทร์ถนอมตะแก้วตันตะเด็ดสาววังเวินสาวสวนนกน้องรำพึงสมโนราร้านอำนวยบิวตี้สาวสวยขันทับน้ำน้องแดงพี่จ่าพนมชมวงแล้วก็พี่หมวดประสิทธิ์มุ้ยไทยให้คุณแม่จากสวีชุมพรให้กับสาวสวยมหาสอนบ้านมีวันนี้ก็มาเธอไม่โดนเธอไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ลูกช้างพระแช่มแล้วก็แฟนเพลงที่จังหวัดสตูลที่กำลังฟังรัฐสานีวิทยุตำรวจภูธรภาคเก้าอยู่ในขณะนี้นะจ๊ะขอให้มีความสุขกันทุกท่านเลยนะครับผมไปฟังกันได้เลยครับสาวฝั่งโขง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

โปรมิกซ์ออยล์นะฮะปัญหาจากการรับประทานอาหารเค็มเกินไปนี่แหละครับไตมันก็แย่นะพอไตมันแย่ก็ต้องดูแลกันหน่อยแต่อย่าให้ถึงขั้น4ขั้น5เดี๋ยวหมอก็ให้ฟอกนะแต่จะหาว่าไม่เตือนโปรมิกซ์ออยล์กินก่อนนอนคืนละ2เม็ด2กระปุก650กินได้เดือนนึงนะนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวเรื่องของไฟไหม้โรงงานผลิตหม้อน้ำซึ่งข้างในมีกระดาษแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ได้อย่างไรต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจที่บริษัทจำหน่ายเครื่องปั๊มน้ำอะไหล่และเครื่องมือทำสวนใกล้ตลาดเจ้าพระยาถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองนนทบุรีครับเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังในช่วงของข่าวคนคู่หมูกับช้างนะวันนี้พี่น้องที่ฟังทางตำรวจภูธรภาค9สตูลนะ

เอาคู่กับลุงโชเล่เขานั่นแหละอ่านคู่กับลุงโชเล่เขา15 นาฬิกาเมื่อวานนี้รถขยะทับคนงานเสียชีวิตภายในบ่อขยะหนามแดงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับโอ้เนาะขับรถไปในกองขยะก็ไปทับเอาคนงานเกิดฝนถล่มครับที่เพชรบูรณ์ที่ลมเก่ามารอบสองเลยเพิ่งลดน้ำท่วมซ้ำมาอีกแล้วครับเพชรบูรณ์ที่ลมเก่านี่โดน2 รอบเลยนะน้ำมาเร็วไปเร็วนะครับมีข่าวเรื่องของสาวสวยคดีซุกไอซ์ในซองกาแฟที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ทางอัยการประเทศญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องครับเหตุผลอะไรถึงสั่งไม่ฟ้องนะครับจับยาไอของกลาง900 กรัมซุกในซองกาแฟที่ญี่ปุ่นนะนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเพราะอะไรทำถึงไม่ฟ้องคงมีเหตุมีผลมีหลักฐานอะไรนั่นแหละเนาะนะครับไปโอ้ดูเวลาแล้วไล่หลังมาเต็มทีเลยนะครับไปฟังต่อเลยนะครับเธอไม่โดนเธอไม่รู้สาวสวยจากมหาสอนบ้านหมี่เขาขอมานะครับขอบคุณไปยังยาย่าบิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาน้ำมันงาดำสกัดเย็นมรักกินกนะครับหรือจะเป็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกประแช่มชงมาหอมเลยครับลารายการไปก่อนแล้วก็จะได้จิบกาแฟร้อนๆกาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยนะใครเป็นเบาหวานดื่มได้เลยครับเป็นเบาหวานดื่มได้เลยไม่เป็นไรเพราะไม่มีน้ำตาลดื่มหมดแก้วจวบตามด้วยมะระคินกลุงช้างอีก2 เม็ดแหลมเลยครับแหลมเลยนะอ้าว0812901691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: บุรีมีสารไซยาไนนิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081780-5575 081-780-5575
3: ผู้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
4: 1330ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
1: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
5: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
6: ์สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
7: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเริ่ม1สิงหาคม69เป็นต้นไปเข้มต่อภาษีรถหากพบใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: เสียวฟันอ่ะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: รัฐบาลเปิดเผยว่าตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึง2570เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งจราจรประชาชนยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยหากประชาชนตรวจพบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่จะยังไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนทางนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากประเทศไทยยังมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียในระดับสูงปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการขาดวินัยจราจรสตรีไทยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตระหนักในคุณค่าของสตรีไทยทรงวางรากฐานให้มีบทบาทสำคัญทั้งในครอบครัวและมุ่งสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติติดตามกับคุณปวีณาสมคิดค่ะ
2: วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพมีรายได้อย่างมั่นคงและมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยครั้งแรกเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2546ว่าสตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นพร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้คัทเทลิยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยซึ่งในปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงทำรงไว้ซึ่งพลังของสตรีไทยในด้านการพัฒนาช่วยเหลือสังคมซึ่งในปีนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินในงานจะมีพิธีพระราชทานรางวัลให้แก่สตรีไทยที่ผ่านการคัดเลือกในประเภทต่างๆรวมทั้งสิ้น156คนพร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการรวมถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
3: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: เ
5: จอทล AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
8: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
9: 0818-579-0225 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
5: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
9: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:18 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะปุ้มอยู่บ้านมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงอยู่ที่สถานีนะคะคุณผู้ฟังก็ฟังอยู่ที่บ้านเนาะติดตามกันมา2ช่วงเวลาแล้วนะคะตั้งแต่ตี3ถึงตี4ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ไปเก็บตกที่วสป .612 ไปอีกช่วงหนึ่งตอนตี5ถึง6โมงตะกี้นี้แล้วก็มา6โมงถึง7โมงเช้าตอนนี้เดี๋ยวมี11โมงถึงเที่ยงอีกนะคะเมื่อวานก็11โมงถึงเที่ยงได้พักไปมีหลายท่านเมื่อวานโทรมาทำไมไม่จัดรายการไม่สบายเหรอทำไมมีแต่เสียงเพลงโอ้ยเปิดตอนท้ายรายการแค่เพลงเดียวเองอะเพลงหรือ2เพลงเนี่ยปุ้มไม่แน่ใจอะแต่ว่ามันเป็นช่วงแบบ10นาทีสุดท้ายแล้วอะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงต้นรายการมาเนี่ยเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีปัญญาสมวานหรือ50วันตั้งแต่ก่อน10โมงยาวไปเลยจนถึงประมาณสัก11โมง45นาทีได้จบการถ่ายทอดประมาณ10โมง44นาที11โมง44นาทีจริงๆปุ้มก็เตรียมเทปไว้รอแล้วแต่ว่าเวลามันแค่10นาทีเองเปิดสปอตก็จบแล้วได้อีกเพลงเดียวก็เลยบอกมิสเตอร์ออฟว่ายกยอดไปเลยละกันนะคะได้พักไปวันนึงแต่ก็ไม่ได้พักก็นั่งเช็คเวลาอยู่คุณผู้ฟังก็โทรมาเลยทำไมไม่จัดรายการทำไมเปิดเพลงแป๊บเดียวอ่ะก็ปุ้มก็เลยถามว่าเอาแล้วทำไมไม่ฟังตั้งแต่แรกมาก็มีภารกิจมั่งติดนู่นติดนี่มั่งฟังไม่ชัดใจลอยเนี่ยวิทยุมันเป็นแบบนี้นะคือมันเปิดปุ๊บเราก็ทำนู่นทำนี่ไปเราก็เพลินไงบางทีเราก็ไม่ได้ยินเพราะว่าได้ยินแบบข้ามๆไปเพราะว่าบางทีแบบระหว่างที่เปิดวิทยุเนี่ยก็รีดผ้าไปมั่งทำกับข้าวไปมั่งถักทอสารปั่นย่ำเดินคุยไปเรื่อยๆเป็นอันว่าฟังอ่ะแต่ก็บางทีก็ไม่ชัดไม่ถนัดหลุดไปประมาณเนี้ยนะอันนี้คือข้อด้อยของวิทยุสมาธิอาจจะไปอยู่ตรงอื่นไม่ได้อยู่ที่รายการที่เสียงจากวิทยุอย่างเดียวเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นโซเชียลมีเดียเป็น YouTube ก็ตั้งอกตั้งใจดูหรือว่าดูผ่านสมาร์ทโฟน iPhone iPad Tablet อันนี้ก็จะตั้งใจดูเพราะถืออยู่ไงไม่ได้ไปทำอย่างอื่นทีวีก็เหมือนกันบางทีก็เปิดไว้เป็นเพื่อนฟังแต่เสียงไม่ทันได้ดูเผลอๆบางทีเปิดทีวีแล้วดู YouTube อีกดูโซเชียลไปอีกโทรศัพท์ก็เล่นวิทีวีก็เปิดประมาณเนี้ยสมาธิไปอยู่กับโทรศัพท์หมดเลยอันนี้คือวิธีการรับสื่อของมนุษย์นะคะก็เลยทำให้บางช่วงบางตอนมันอาจจะหลุดไปปุ้มก็เลยจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่กลายเป็นคำเรียกติดปากไปเลยคุณผู้ฟังขานั่งฟังอยู่ก็เอ้าเขาเรียกเราก็ได้อยู่นะก็เลยชินปากไปเลยกลายเป็นคุณผู้ฟังขาบางท่านก็บอกว่าจะเรียกทำไมเอ้าก็กลัวจะใจลอยเดี๋ยวก็ฟังไม่ทันว่าเลขเด็ดคืออะไรประมาณนี้นะเมื่อวานนี้มีป้ารัตดาใช่ไหมป้ารัตดาพรมศรีป่ะโทรมาประมาณ5สายได้มั้งเกิดอะไรขึ้นแล้วปุ้มไม่ได้รับสายป้ารัตดาพรมศรีนี่โทรมาสั่ง BGM Soft Gel ไว้นะคะแล้วก็เกิดเหตุอันใด
ถึงได้โทรมาประมาณกระหน่ำช่ำโชคเลยปุ้มก็ยังไม่ทันโทรกลับเพราะว่าเป็นช่วงเย็นมาเห็นตอนค่ำแล้วก็เลยจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือปุ้มส่งผิดหรือยังไงคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นสมุนไพรจิราก็ได้ BGM Soft Gel ก็ดีโทรหาปุ้มเลย0855179025นะคะ0855179025ส่งตรงถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางคุณรัตดาพรมศรีอยู่สิงห์บุรีค่ายบางระจันใช่ไหมฟังอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดฟังหรือใครฟังก็โทรกลับมาใหม่แล้วกันเดี๋ยวจบรายการนี้บุ้มโทรหาก็ได้แล้วก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับพัสดุนะคะเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ดูวันนี้ถ้าวันนี้วันเสาร์คาดว่าไปรษณีย์อาจจะยังไม่ทำงานหรือบางพื้นที่อาจจะทำนะคะใครที่สั่งไว้แล้วยังไม่ได้โทรมาทวงนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ก่อนวันหยุดอ่ะก็จะทยอยส่งให้หมดแล้วแล้วก็ช่วงนี้บุ้มก็ฝากไว้กับชีวภาพปราบราด้วยนะคะโคนเน่ารากเน่าขอบใบแห้งแช่น้ำนานๆยืนต้นตายถ้ามีพื้นที่สีเขียวๆผสมวัคซีนกับปราบราแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะบางที่กำลังหวานข้าวหวานใหม่วัคซีไรอย่างเดียวไปพร้อมกับคุมค่าคุมรอบ2ก็ได้แล้วแต่เลยมีบางท่านถามว่าคุมรอบแรกได้ไหมมันจะเปลืองนิดนึงค่ะมันจะเปลืองมันจะแบบไวไปหน่อยแต่ว่าประมาณ15 วัน 20 วัน 15 วันเนี่ยก็ฉีดได้แล้วค่ะฉีดก่อนหว่านปุ๋ยละกันเพราะเราจะไปหว่านปุ๋ยรอบแรกประมาณ30 วันฉีดวัคซีไรก่อนนะคะข้าวจะเขียวแตกกอใบตั้งแล้วเราก็จะประหยัดปุ๋ยไปได้เยอะเลย

0: ประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทย
1: ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ70ส่วนภาคกลางบ้านเรามีฝนร้อยละ70ค่ะฝนตกหนักที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนตกหนักฝนฟ้าคะนองร้อยละ70นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนเยอะกว่าค่ะร้อยละ60กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกวันนี้ร้อยละ70เลยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อคืนตกทั้งคืนอะลพบุรีบ้านปุ่มอะพรำตลอดทั้งคืนเลยตกตั้งแต่หัวค่ำยันเช้าตีสี่ตีห้าฝนยังตกอยู่เลยค่ะแต่ตอนนี้น่าจะหยุดแล้วแหละประมาณนี้มาติดตามเรื่องของข่าวกันค่ะอุ้ยอย่างที่ปุ้มเล่าไปเมื่อตอนตีสามนะคะว่าเรื่องราวของไอ้ป๋องและไอ้ธงสองคนที่นรกส่งมาเกิดชัดๆแต่เล่าให้ฟังเรื่อยๆเลยละกันเพราะบางท่านก็แบบไม่ได้ฟังตอนตีสามเนาะมีกรณีของเอียนน่านักซิโมวาอายุ22ปีกับโรมันนักซิโมวาอายุ17ปีสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปอย่างปริศนาในพื้นที่ชลบุรีเจ้าหน้าที่ก็ตามแกะรอยจนพบว่าผู้ต้องสงสัย2รายก็คือนายป๋องหรือว่านายธนากับอีกคนหนึ่งก็คือนายธงหรือนายธงชัยเนี่ยสองคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยหลักอย่างเป็นทางการเลยแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่ชลบุรีไปแล้วแล้วก็พบว่าทั้งสองคนเนี่ยแต่งกายคล้ายตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์แหกด่านในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าไปจังหวัดสระแก้วค่ะต่อมาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2มีคำสั่งให้ทุกโรงพักปูพรมค้นหาและตั้งด่านตรวจอย่างละเอียดรถโดยสารทุกคันโดยเฉพาะพื้นที่ติดชายแดนตรวจสอบให้หนักเลยค่ะเมื่อวานตลอดทั้งวันคือต่อเนื่องมาตั้งแต่30-31กรกฎาคมเจ้าหน้าที่มั่นใจว่า2คนนี้แน่ๆเมื่อวานตลอดทั้งวันระดมกำลังแบบหนักมากเลยค่ะจนกระทั่ง 16:30 นาทีก็มีรายงานว่าพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยพลตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สะทองออยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2พันตำรวจเอกจตุรพัฒน์สิงหัสสถิตรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพันตำรวจเอกดำรงเอี่ยมไพโรจน์ผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนำกำลังชุดสืบเข้าปิดล้อมในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบมีรายงานว่าจับกุมได้ทั้ง2คนสภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลากคอออกมาจากป่านี่คือแก้ผ้าแก้ผ่อนโดนหิ้วปีกออกมาเลยนะคะปุ้มอยากฟังมากเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตามยังไงจับยังไงมันถึงออกมาสภาพไอ้วายร้ายเป็นสภาพแบบนี้ในเบื้องต้นเนี่ยในธงเนี่ยยอมรับสารภาพก่อนเลยค่ะว่าป๋องเป็นคนยิงป๋องเป็นคนยิงสองพี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิตแล้วเอาไป ฝังไว้บริเวณเขาชีจันจังหวัดชลบุรีใกล้กับที่พบชิ้นส่วนของรถมอเตอร์ไซ

0: ไอ้นั่นแหละมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็น Honda รุ่นเดี๋ยวปุ้มดูก่อนนะเป็นรถจักรยานยนต์ Honda แล้วก็ราคารุ่นนี้เนี่ยประมาณ 90,000 กว่าบาทความที่อยากได้ของเขาอ่ะในป๋องเนี่ยรับสารภาพนะว่ายิงโรมัน2นัดแล้วก็ต่อยเยียนหน้าต่อยจนผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตไม่ได้ล่วงละเมิดนะคะทำไปเพราะต้องการชิงรถจักรยานยนต์เท่านั้นอยากได้มอเตอร์ไซค์เขาคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่จับได้แน่นอนแล้วก็ลากคอมาสอบปากคำแบบละเอียดยิบผิดมนุษย์มนามากคุณผู้ฟังค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยในป๋องขี่มอเตอร์ไซค์มารับในทงที่บ้านจะไปหาเพื่อนชื่อติ๊กแต่ไม่เจอจากนั้นจะกลับที่พักแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยโชคร้ายที่ไปเจอสองพี่น้องเนี่ยจอดรถอยู่ริมทางเลยทำให้เกิดความโลภอยากจะได้รถจักรยานยนต์ของเขาในป๋องกับในทงทำตัวเป็นตำรวจเข้าไปขอตรวจค้นก่อนที่ป๋องเนี่ยจะใช้ปืนจี้จับน้องผู้ชายสวมกุญแจมือแล้วก็ไปเปลี่ยนไปขี่มอเตอร์ไซค์คันของเขาแล้วให้น้องผู้หญิงมานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของในทงแล้วก็พาไปจุดเกิดเหตุที่เขาเรียกว่าแถวๆยางใหญ่พอถึงจุดเกิดเหตุป๋องก็ควบคุมตัวผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปในป่าแล้วก็ใช้ปืนยิงที่ท้องโดยไม่ได้มีการโต้เถียงไม่ได้อะไรทั้งสิ้นค่ะยิงเข้าไปที่ท้องแล้วก็หันมาสั่งให้ในทงเนี่ยแปลจอบที่รถระหว่างที่ในทงเดินไปเอาจอบเนี่ยก็ได้ยินเสียงปืนนัดที่สองดังตามมาค่ะพอเดินกลับมาก็พบว่าน้องผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตแต่น้องผู้หญิงเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะน้องผู้หญิงอ่ะเสียชีวิตหรือยังจากนั้นในทงก็ในป๋องก็ให้ในทงอ่ะขุดหลุมลึกประมาณหน้าอกจากที่เจ้าหน้าที่ไปขุดเนี่ยก็ประมาณ1เมตรกว่าๆเนี่ยค่ะแล้วก็นำร่างสองพี่น้องเนี่ยฝังรวมกันเลยค่ะหลุมเดียวแล้วก็นำรถจักรยานยนต์ไปซุกซ่อนไว้ในป่าก่อนที่จะชำแหละอะไรเครื่องยนต์แล้วก็ล้อไปขายช่างเน่งแต่ช่างเน่งอ่ะไม่รับซื้อค่ะเพราะว่าไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนสุดท้ายก็นำทั้งหมดไปฝังดินโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยจากรถจักรยานยนต์ที่ขโมยเขามาน่ะฆ่าเขาตายแล้วรถเขามาแต่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าชำแหละไปช่างก็ไม่ซื้อแล้วก็เป็นประเด็นเป็นข่าวใหญ่ในทงยังยอมรับด้วยว่าก่อนหน้านี้ประมาณกลางเดือนมิถุนายนตนและนายป๋องกับนายบอลและเพื่อนอีกคนหนึ่งตำรวจทราบชื่อว่าชื่อฟุก4คนก่อเหตุบุกฆ่าชิงทรัพย์3คนพ่อแม่ลูกด้วยวิธีเดียวกันแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันสังหารผู้ตายทั้ง3คนพ่อแม่ลูกโดยคดี3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยเขามีการแจ้งความคนหายไว้นะคะแต่แล้วก็ยังหาไม่เจอนะจนกระทั่งในทงเปิดปากรับสารภาพนี่แหละมันเริ่มจากที่ไอ้แก๊งโจร500เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์2คันไปบ้านของผู้เสียชีวิตแถวๆแอมบาสเดอร์ในช่วงประมาณ 4-5 ทุ่มไปถึงป๋องก็ทำเหมือนเดิมเลยแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมเสื้อคลุมสีดำแขวนบัตรคล้ายเจ้าหน้าที่เดินไปเคาะประตูเรียกผู้เสียชีวิตเป็นสามีภรรยาแล้วจับเขาสวมกุญแจมือเป็นจังหวะที่ลูกสาวเนี่ยกลับมาจากร้านสะดวกซื้อพอดีก็เลยถูกควบคุมตัวมาทั้ง3คนแล้วก็พาขึ้นรถเป็นรถกระบะของผู้เสียชีวิตนั่นแหละไปถึงจุดเดียวกันกับที่ฝังศพสองพี่น้องชาวรัสเซียนี่เลยค่ะใกล้ๆกันในป๋องก็ให้ทงขุดหลุมเหมือนเดิมค่ะพอขุดเสร็จก็ใช้ปืนยิง3คนนั้นเสียชีวิตก่อนที่จะชิงเอารถกระบะและโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย แล้วใช้รถกระบะไปส่งยาเสพติดคุณผู้ฟังดูดิคำให้การของนายธงยังอ้างว่าไม่เต็มใจจะร่วมกระทำผิดแต่ทำเพราะจำยอมกลัวนายป๋องจะทำอันตรายกับครอบครัวตนเองนี่คือคำให้การของนายธงจะด้วยความโหดเหี้ยมเลวร้ายคล้ายกันหรือตกกระไดพลอยโจรแต่ทั้งหมดนายธงบอกว่าป๋องทำทั้งหมดปืนก็ของป๋องพบระเบิดลูกเกลี้ยงอันนี้ก็ของไอ้ป๋องเหมือนกันเจ้าหน้าที่สอบปากคำในธงได้ความตามมาแบบนี้ค่ะก็มาเค้นสอบปากคำจากในป๋องอีกกรณีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียป๋องบอกว่าผมเกมแล้วผมรับหมดเลยแล้วเขาก็เล่าว่าเดิมเนี่ยตั้งใจแค่จะชิงทรัพย์แต่ผู้ชายต่อสู้ขัดขืนก็เลยยิงจนเสียชีวิตเป็นศพแรกส่วนผู้หญิงเนี่ยระหว่างที่ในธงควบคุมตัวมาเขาดิ้นรนต่อสู้ป๋องก็เลยทำร้ายร่างกายจนเธอเสียชีวิตแล้วจากนั้นก็ช่วยกันฝังตามนั้นแหละค่ะนำรถจักรยานยนต์มาใช้พอเห็นข่าวก็เลยชำแหละรถแล้วก็ขายก็ไม่ได้เลยเอาไปฝังส่วนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดิมจะตั้งใจเก็บไว้ใช้แต่ว่าติดรหัสผ่านใช้ไม่ได้ก็เลยเอาไปทิ้งส่วนหลุมที่ฝังศพสองพี่น้องชาวรัสเซียเนี่ยอยู่เนินเขาบนปากหลุมเนี่ยมีหญ้าปลูกปิดเอาไว้เพื่ออำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควบคุมตัวสองโจรเนี่ยจากจังหวัดสระแก้วนะคะโทรศัพท์มาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชลบุรีข้ามจังหวัดมาเลยมันสารภาพแบบนี้ไปขุดไปดูเจ้าหน้าที่ก็ไปขุดค่ะทีมนึงก็สารภาพไปทีมนึงก็ตามไปขุดหาหลักฐานแล้วก็พาตัวกลับมาชี้จุดเจ้าหน้าที่พบจุดที่เกิดเหตุสภาพศพเอียนหน้าถูกมัดมือไพ่หลังไม่สวมเสื้อชั้นในสวมเสื้อและกางเกงชั้นในตัวเดียวส่วนโรมันถูกมัดมือมัดเท้าและมีบาดแผลถูกยิงที่ท้องและศีรษะแล้วคดี3ศพพ่อแม่ลูกเนี่ยวายร้ายในป๋องเนี่ยรับสารภาพว่าร่วมกันกับในธงในบอลแล้วก็ในฟลุ๊กไปปล้นบ้านฆ่าชิงทรัพย์เขาจริงๆป๋องเป็นคนยิงสามีเสียชีวิตส่วนผู้หญิงและเด็กบอลเป็นคนฆ่าค่ะตรวจสอบสภาพศพถูกฝังอยู่ในป่ามะพร้าวอันนี้ขุดหลุมลึก3เมตรเลยนะคะเรียกมายิงทีละคนแล้วใช้เท้าถีบลงหลุมคุณผู้ฟังดูดิ3ศพฝังซ้อนกันอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยแล้วก็มีนางปริศนาอายุ45ปีให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่เมื่อ27มิถุนายนนายวิเชียนพี่เขยนางสาวฉันทนาพี่สาวแล้วก็นางสาวนิชาภาหลานสาวหายออกไปจากบ้านอย่างไร้ชะตากรรมเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะไม่เคยขาดการติดต่อไปนานขนาดนี้ทีแรกกลัวว่าสองสามีภรรยาเนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วด้านหลังมีบ่อจระเข้ก็ชี้เบาะแสให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแต่ก็ได้แต่ให้คือให้ปากคำนะคะแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยจนกระทั่งเกิดเหตุสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปแล้วเจ้าหน้าที่ติดตามตัวถึงได้รู้ว่าอ๋อหายไปเพราะเหตุนี้เพราะไอ้วายร้ายแก๊งนี้นี่เองค่ะคุณผู้ฟังฆ่าเขาเพราะอยากได้ของเขาเท่านั้นเองสภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปลากคอออกมาจากป่านี่คือแบบสะบักสะบอมเหมือนกันนะคะก็สมควรไม่สมควรที่จะต้องอยู่ในสภาพดีนักหรอกเพราะว่าเป็นคนที่เลวได้ขนาดนี้มากเลยอ่ะคุณผู้ฟังไม่คิดอะไรเลยนอกจากอยากจะได้ของเขาแล้วก็จะฆ่าเขาอย่างเดียวเลยแล้วเพิ่งออกจากคุกมาได้2เดือนไอ้ป๋องเนี่ยฆ่าไป5ศพแล้วคุณผู้ฟังดูดิ ก็อยากจะรู้ว่าจุดจบของชีวิตกลับไปอยู่ที่เดิมมันก็สบายเกินไปปะเนาะติดคุกกลับไปอยู่ที่เดิมมันก็ไม่สลดแล้วแต่งตัวเป็นตำรวจนะไปก่อเหตุอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเอาให้หนักเลยนะคะไอ้อย่างนี้สมควรโดนถุงพลาสติกคุมหัวป่ะเนาะโดนสมควรโดนถุงพลาสติกคุมหัวจริงคุณผู้ฟังให้กระเสือกกระสนดิ้นรนไม่รู้จะบอกยังไงเลยคุณผู้ฟังเศร้าใจมากฟังข่าวแล้วแบบโอ้โหจุดที่ฝังศพ3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยห่างกันแค่ประมาณช่วงถนนเองอะแล้วก็ขโมยรถเข้าไปนะเอารถเข้าไปส่งยาเสพติดเจ้าหน้าที่กำลังติดตามที่จะจับกุมในฟลุ๊กกับในบอลอีก2คนที่ร่วมกวนฆ่ายกครัว3คนพ่อแม่ลูกชื่อนายชัชนันหรือในฟลุ๊กกับนายอัศดางหรือในบอลที่ร่วมกวนกับป๋องเนี่ยค่ะญาติบอกว่าถ้าไม่มีคดี2พี่น้องรัสเซียเนี่ยก็คงจะยังไม่ทราบชะตากรรมของ3คนพ่อแม่ลูกนะคะงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆตำรวจภาค2สุดยอดตามแกะจนได้ทุกอย่างคลี่คลายทั้งหมดเจ้าหน้าที่ระดมกำลังกว่า50นายนะคะที่ไปติดตามไล่ล่าแล้วก็ลากคอ2โจรนี้มาเนี่ยก่อนที่จะสารภาพบอกผมเกมแล้วผมขอพูดตรงๆถ้าไม่เกมก็คงไม่เล่าเนาะไปดูเรื่องอื่นกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังขาอันนี้เป็นเรื่องราวความคืบหน้าป้าขยันค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วมีรายงานความคืบหน้ามาศาลสั่งจำคุกผัวเมียที่เผาลอตเตอรี่ของป้าขยันนะคะโดนทั้งผัวทั้งเมียค่ะรอลงอาญา2ปีชดใช้ค่าเสียหาย150,000จะมีเงินสดมาให้หรือให้ความร่วมมือเป็นพยานเรียกร้องเงินรางวัลจากกองสลากด้วยสรุปจบนะความไว้ใจเพื่อนบ้านของป้าขยันหวยอลละเวงที่สุขโขทัยหลังจากที่ป้าขยันนำลอตเตอรี่ไปให้เพื่อนตรวจพอจะไปเอาลอตเตอรี่คืนบอกไม่ถูกรางวัลทิ้งขยะไปแล้วพอนำเรื่องไปแจ้งความเอาลอตเตอรี่ไปเผาทิ้งล่าสุดมีรายงานเมื่อวานนี้นายพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์หรือทนายตุ๋ยได้อัปเดตคดีป้ายันหรือป้าขยันจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพรับว่าขโมยลอตเตอรี่ของป้าขยันเอาไปเผาทำลายนะคะแล้วก็ศาลพิจารณาคดีให้ชดใช้ค่าเสียหายป้าขยัน150,000และขอโทษป้าในห้องพิจารณาคดีนะคะป้าขยันก็สงวนสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลจากกองสลากแปลว่าอะไรศาลลงโทษทั้งสองผัวเมียนะ ลดโทษแล้วไม่เคยทำความผิดเคยทำประโยชน์อะไรก็ว่าไปลดโทษจำคุก1ปีปรับคนละ10,000โทษจำคุกรออาญา2ปีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์24ชั่วโมงรายงานตัวคุมประพฤติ4ครั้งนายเดชกับนายแหววยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือเป็นพยานให้ป้ายันในการเรียกร้องสิทธิ์เงินรางวัลจากกองสลากไปต่อที่กองสลากเพื่อใช้สิทธิ์ให้ป้ายันในฐานะเจ้าของสลากได้รับเงินรางวัลหลักฐานมันก็มีที่ภาพถ่ายของแม่ค้าลอตเตอรี่นะคะเขาถ่ายเอาไว้ว่าเนี่ยมันอยู่ในแผงเขาแน่นอนแล้วก็ถ่ายเอาไว้ด้วยว่าที่ซองเนี่ยเขียนเอาไว้เลยว่าให้ป้ายันนะคะก็น่าจะขึ้นเงินได้เงินรางวัลป้ายันก็จะได้แล้วก็ต้องมีค่าปรับจากสองผัวเมียนี่อีก150,000สมน้ำหน้าจะใช้เขายังไงจะผ่อนหรือจะยังไงเขาไม่ได้อธิบายรายละเอียดนะคะเป็นอันว่าจบงานนี้ต้องขอบคุณแม่ค้าลอตเตอรี่จริงๆค่ะถ้าไม่ได้แม่ค้าลอตเตอรี่ป้าก็คงจะสูญไปแล้วแน่นอนนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ค้าลอตเตอรี่ผู้ซื่อสัตย์นี่ค่ะคนเราเนาะไปอยากได้อะไรที่มันเนี่ยสองข่าวเนี่ยมันเหมือนกันเลยอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองรายหนึ่งก็หน้าด้านๆโกงเขาแบบหน้าด้านๆเพราะนึกว่าเขาจะซื่อๆเขาก็ซื่อจริงๆแหละเขาก็ยังเชื่อถ้าแม่ค้าลอตเตอรี่ไม่โทรมาบอกไม่เดินหน้าไฟเต็มที่ไปขอลอตเตอรี่คืนเนี่ยป้าแกก็ปล่อยเลยตามเลยไปแล้วนะแต่มันเป็นกรรมของคนที่กิเลสหนาตัณหาเยอะอยากจะได้ของเขามาเป็นของตัวเองอะหน้าด้านเนาะจริงรู้สึกหงุดหงิดใจกับคนประเภทนี้ที่อยู่ในสังคมโลกจริงๆเลยน่าจะเปื่อยยุ่ยไปเป็นปุ๋ยก็ไม่รู้จะได้ประโยชน์กับดินไหมอะจริงแล้วเคยเป็นอบต.ด้วยนะแย่งเขาแบบหน้าด้านๆเลยแถมเมียก็ทำเป็นแบบไม่รู้เป็นผัวเมียกันไม่รู้เหรอโดนทั้งคู่ศาลก็ปราณีมีรอลงอาญาด้วยนะรับสารภาพเป็นประโยชน์ยังจะเอาลอตเตอรี่ไปเผาอีกคิดว่าจะหนีความผิดได้มั้งเนาะตำรวจยุคใหม่นะจ๊ะบอกเลยอันนี้ก็อยากได้ของเขาแบบหน้าด้านๆส่วนคดีฆาตกรรมไอ้ป๋องนั่นก็แบบเลวด้วยสันดานญาติยังบอกเลยว่าเลวมาตั้งแต่เด็กเดินเข้าเดินออกคุกเป็นว่าเล่นจับๆไปเลยญาติบอกถ้ามันสู้ก็ยิงไปเลยยุตำรวจวิสามัญฆาตกรรมไปเลยสบายเกินไปวิสามัญฆาตกรรมไปก็จบตรงนั้นไม่ได้หรอกต้องให้รับกรรมนานๆแต่ว่าก็คงจะไม่ทุกข์ร้อนใดๆเพราะว่าเข้าออกคุกมาเป็นว่าเล่นอยู่แล้วค่ะนี่ออกมา2เดือนก็ฆ่าไป5ศพไอ้ปองอะเมื่อวานเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตปั๊มน้ำค่ะมีสารเคมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถึงกับเป็นลมอาเจียนเป็นเลือดเลยนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริษัทจำหน่ายเครื่องปั๊มน้ำอะไหล่และเครื่องมือทำสวนใกล้ตลาดเจ้าพระยาถนนบางกรวยไซน้อยนนทบุรีค่ะประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองบางกลางบางสีเมืองบางเลนนนทบุรีและรถดับเพลิงจากเทศบาลใกล้เคียงหลายสิบคันไปช่วยกันระงับเหตุที่เกิดเหตุเป็นอาคารคอนกรีตเป็นโกดังสูง2ชั้นกว้าง12เมตรยาวประมาณ 30-40 เมตรค่ะ เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันระดมฉีดน้ำขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายคนถึงกับเป็นลมค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าในโกดังเนี่ยเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันมีสารเคมีชนิดไหนจนต้องล่าถอยออกมาส่งชุดผจญเพลิงที่มีอุปกรณ์ช่วยหายใจมีถังออกซิเจนเข้าไปดับเพลิงอะค่ะอาคารก็เสียงดังลั่นต้องถอนกำลังออกมาจากตัวอาคารก่อนระดมฉีดน้ำอยู่ชั่วโมงครึ่งควบคุมเพลิงไว้ได้นายธวัชชัยค่ะนักดับเพลิงเทศบาลเมืองบางไผ่เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกถึงกับอาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยค่ะต้องนำส่งโรงพยาบาลอะโรงงานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโรงงานผลิตหม้อน้ำค่ะข้างในมีกระดาษแต่ไม่รู้ว่าเชื้อเพลิงไม่รู้ว่ามันลุกไหม้ได้ยังไงต้องรอพิสูจน์หลักฐานทางด้านเจ้าของโรงงานบอกว่าอาคารที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเป็นห้องช่างด้านในเก็บของเก็บกล่องกระดาษขณะเกิดไฟไหม้ไม่มีคนอาศัยอยู่ค่ะยังไม่สามารถประเมินความเสียหายต้องดูจากโครงสร้างโรงงานบริษัทก็ไม่ได้สต็อกสินค้าไว้นะคะแต่ว่ามีประกันอัคคีภัยค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุหลังจากที่ความร้อนลดลงก่อนตอนนี้ปิดกั้นเป็นเขตอันตรายค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นเรื่องหลอนมีสมาชิก TikTok ชื่อคุณลุกมาร์เก็ตบัญชี TikTok ชื่อลุกมาร์เก็ตเขาเล่าประสบการณ์สุดหลอนเขาไปนอนที่ปั๊มน้ำมันในกาญจนบุรีค่ะแล้วก็ฝันประหลาดพอเขาโพสต์เรื่องราวลง TikTok มีคนมาคอมเมนต์ด้วยค่ะว่าคุณไม่ใช่คนแรกเขาระบุประสบการณ์จอดนอนพักเหนื่อยที่เมืองกาญเจอดีในปั๊มนอนได้ชั่วโมงครึ่งฝันประหลาดมีคนมาจ้างให้ไปส่งจ่ายเงินให้ด้วยเจ้าตัวบอกรับแค่2คนพอเปิดประตูปุ๊บกรูขึ้นมากัน 7-8 คนนั่งยิ้มไม่ยอมลงชาวเน็ตบอกว่าคุณเป็นคนที่3ที่เล่าเรื่องราวในพื้นที่ตรงนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจอดรถนอนในปั๊มอยู่ชั่วโมงครึ่งประมาณเที่ยงคืนกว่าฝันว่ามีคนจ้างให้ไปส่งจ่ายเงินประมาณ800กว่าบาท880หรือ860นี่แหละเขาก็บอกว่ารับแค่2คนนะเพราะว่ารถผมเล็กไปรับเยอะไม่ได้พอเปิดประตูปุ๊บกรูขึ้นมาเลย 7-8 คนเลยค่ะเขาก็เลยถามว่ามีคนเคยฝันแบบนี้ไหมก็บอกว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าพี่เป็นคนที่3แล้วแหละเข้ามาทั้งบอกเลขทั้งให้ทำบุญรายนั้นน่ะถูกเลขด้วยนะอันนี้เขาก็เลยฝันเหมือนกัน880หรือ860บาทนี่แหละมีประมาณ8คนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับปุ้ม11โมงอีกช่วงนึงขอบคุณที่รับฟังขอบคุณอิทธิพรด้วยช่วยควบคุมเสียงไปละค่ะสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับ ับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชช่าและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
7: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีการแจ้งเตือนจากสถานทูตไทยในโมร็อกโกระบุให้คนไทยหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองเซลตาหลังเหตุการณ์คลื่นผู้อพยพในโมร็อกโกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: 5 6 7 8 up and up and up นี่แต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร คาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงราบัตประเทศโมร็อกโกออกประกาศแ